0: ก๊อดผู้พ่อมันกระแสโลกมันมีความชัดเจนความชัดเจนก็คือการปราบปรามคอมมิวนิสต์นะฮะก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะนั้นแบ็คที่มาสนับสนุนโดยไม่ได้สนใจใยดีว่าประชาธิปไตยหรือไม่ก็คือสหรัฐอเมริกาก็จะมีขุนศึกมีนายทุนอะไรสารพัดที่เขาเรียกว่ากวาดจับก็จะไปในทิศทางนั้นจะลองนึกดูในยุคของมาร์กอสเนี่ยปุ้มหายเยอะมากปุ้มหายแล้วก็ถูกวิสามันฆาตกรรมอะไรสารพัดเกิดขึ้นสงสัยใครหรือใครออกมาประท้วงก็เอาโลโก้คอมมิวนิสต์ให้เลยอะไรแบบนี้มันก็จะลักษณะอย่างกันมาร์กอสเนี่ยใช้มาร์เชลลอนะครับยาวนานมากก็คือการให้อำนาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินโทษแก่ทุกคนได
1: ้โดยที่ไม่ต้องมีการไต่สวนนะ
0: ใช่ครับใช่ครับพอมันเป็นอันนี้นะมันก็เลยทำให้คนฟิลิปปินส์ที่ถูกกระทำย่ำยีในยุคนั้นก็มาประสบความสำเร็จก็เมื่อมาคอสเนี่ยเป็นประธานาธิบดีมาแล้วตั้งเท่าไหร่นะ22ปี23ปีประมาณนั้นก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่รังเกียจเผด็จการอย่างรุนแรงก็เลยต้องหาวิธีทางนั่นแหละครับว่าจะทำยังไงป้องกันไม่ให้มีคนอย่างมาร์กอสเกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นชื่อตัวบุคคลอย่างเดียวนะฮะมันเป็นที่วิธีคิดถึงว่าการถูกครอบทางความคิดของคนด้วยในเวลาเดียวกัน
1: ค่ะ
0: ก็คือแยกคนออกเป็นสองฝ่ายนะฮะฝ่ายที่เห็นด้วยกับรัฐบาลก็จะถูกต้องเสมอฝ่ายที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็จะถูกกำจัดอยู่เรื่อยไปนะฮะแต่พอมันโลกมันเปิดกว้างขึ้นแล้วทุกคนได้รับผลกระทบแล้วปรากฏว่าที่ผมเปรียบเทียบให้ดูนั่นแหละฮะทำไมนางอีเมลดามาก่อนถึงมีรองเท้าส้นสูงเยอะนักเนี่ยนะฮะบันไปยึดทรัพย์เนี่ยลองนึกภาพแบบนี้นะอาคาร4ชั้นไม่ได้ให้คนอยู่นะเอาไว้เก็บรองเท้าส้นสูงอย่างเดียว
1: จะใส่บทนะอาจารย์โอ้โหเธอชอบเธอก็ซื้อเก็บไว
0: ้ได้ฮะเขาไม่ได้สนใจว่าเขาซื้อมาใส่
1: ค่ะ
0: เขาซื้อเพราะเขาอยากได้แล้วก็พออยากได้แล้วมันก็มีกำลังทรัพย์จริงไหมครับ
1: ค่ะ
0: ก็ลองนึกดูย้อนไปดูนะฮะในทศวรรษที่80ถึง90เนี่ยคนคนหนึ่งสามารถที่จะมีรองเท้าส้นสูงเป็น7-8,000คู่ซึ่งอยู่เอาไว้ในตึก4ชั้นในวันที่เขาไปยึดครับแล้วในวันที่ตระกูลนี้ต้องนั่งเครื่องบินฉุกเฉินหนีออกนอกประเทศก็ปรากฏว่ามีเงินซุกอยู่นอกประเทศเป็น20,000,000ดอลลาร์นะครับไปถูกกล่าวหาถือว่าเป็นคดีที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนเท่าทุกวันนี้นะครับถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันไปที่เป็นมูลค่าทั้งในรูปของทรัพย์สินทั้งอะไรสารพัดเนี่ยมากกว่า 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมันมหาศาล
1: ค
0: ่ะแล้วก็นี้ก็นี้ไปซุกไหนล่ะก็ไปซุกที่ฮาวายอาวายก็ของใครนะของอเมริกาจะรับใช้เข้ามาตั้งแต่ทีนี้พอมาถึงรุ่นลูกมันถ้าเวลามันก็ห่างกันอยู่นะครับก็ลองดูนะครับว่าหลังจากที่มาคอสลงจากอำนาจเนี่ยก็มีประธานาธิบดีเป็นผู้หญิงใช่ไหมล่ะซึ่งก็คือแม่ไม้แม่ไม้ที่สามีถูกมาคอสกำจัดเพราะสามีไปเป็นคู่แข่งของมาคอสนั่นแหละครับก็คืออาควิโน่เป็นครับเบนิโยอาควิโน่สามีของนางโคลาสันอาควิโน่โคลาสันอาควิโน่ก็ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีต แต่ก็สืบมาขนาดลูกชายก็

0: ไม่เป็นปัญหาคือปกตินะฮะก็วิธีคิดของคนนะครับมันก็เป็นไปตามยุคสมัยก็จะมีขุนศึกเนี่ยมาขั้นอยู่นะฮะนายพลเดลลามอส
1: ค่ะ
0: เดลลามอสนะต่อมาก็จะเป็นเจอเซฟเอสตราด้าใช่ไหมฮะแต่เอสตราด้าเนี่ยเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีฐานอำนาจอะไรเลยนะเจอเซฟเอสตราด้าแต่เขาเป็นดาราที่โด่งดังมากทำให้โด่งดังในที่นี้ก็คือเป็นดาราที่แสดงเป็นดาวร้ายแต่ดังกว่าพระเอกเจอเซฟเอสตราด้าเนี่ยเล่นเป็นตัวร้ายตลอดเลยแต่ว่าเขาเป็นตัวหลายเพื่อประชาชนครับเป็นดีนักโตไม่ทันแน่นอนเคยได้ยินเสือใบคำว่าเสือใบ
2: เคยได้ยินคำว่าเสือใบครับอาจารย์แต่ว่าไม่ทราบที่มาครับ
0: มันก็จะมียุคหนึ่งนะฮะก็คือยุคนั่นแหละตั้งแต่สมัยจอมพลป.ต่อเนื่องไปจนถึงยุคจอมพลสฤษดิ์อะไรพวกนี้มันจะมีชุมชนอยู่เยอะมากในเขตพื้นที่ภาคกลางและก็เหนือตอนล่าง
1: เคยดูละครแดงใบเล่อะไรพวกนั้น
0: ไอ้นี่ไม่ถึงระดับนั้นครับ พวกนี้คือระดับไอ้หัวโจกนักศึกษานักเรียนยกพวกตีกัน
1: ค่ะ
0: ก็คือมันก็เป็นยุคที่นั่นแหละอเมริกาเข้ามาก็จะเป็นมีแบบไส้หยิบฟุ้งเฟ้อเริ่มมีบ่อนเริ่มมีอะไรเสื่อมมานะฮะก็จะเอาพวกเด็กไอ้เจเรพวกนี้นะฮะไปเป็นลูกสมุนก็ตั้งจะเป็นแก๊งเป็นกลุ่มอะไรพวกนั้นแดงใบเล่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่ฉายาเขาใบเล่ก็เพราะว่าเขาอยู่ต่อไปนั่นแหละฮะแถวเรียกอะไรพวกจะเริ่มกุ้งนะย่าจะเริ่มกุ้งย่านเยาวราชอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีตอกอันนี้เขาเรียกว่าตอกใบเล่คนได้รับรู้จักใบเล่ไหม
1: ไม่รู้จัก
2: ถึงน้ำส้ม
0: นั่นแหละ
1: นั่นแหละ
2: ใช่ไหมครับผมไหมครับ
1: เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว
2: ผมทานตอนเด็กๆครับ
1: อ๋อยังทานอยู่
2: ครับ
0: ก็ใบเล่ต่อมาพอยุคน้ำส้มมันก็จะมีกี่ยี่ห้อนะใบเล่มาก่อน
1: มีกรีนสปอร์ตนะ
0: มีกรีนสปอร์ตนะแต่กรีนสปอร์ตก็มีลินด้าใช่ไหม
2: ใช่ใช่ครับ
0: ก็จะประมาณนั้นนะฮะก็แต่เจ้าเซฟเอสตาด้าเนี่ยเขามีฐานประชาชนครับแต่เขาไม่ได้มีฐานอำนาจรวมตระกูลเขาไม่ได้สูงส่งอะไรซึ่งจะต่างกันต่างจากมาร์กอสต่างจากอาซิโน่เพราะว่ารากอาซิโน่เนี่ยรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นอะไรเนี่ยก็เป็นนักการเมืองระดับนำของประเทศมาแล้วแต่เอสตราด้าเนี่ยเขามาเพราะเขาเพราะปูราจริงๆก็เข้าไปถึงรากเขาเรียกนะรากสวยไม่ใช่รากแก้วนะฮะรากหญ้าต้องใช้คำว่ารากหญ้าแต่ก็มาถูกตระกูลที่รุ่นปู่รุ่นพ่อก็เป็นประธานาธิบดีมาแล้วนะอโลโยนะก็เรียกอโลโยเป็นรองประธานาธิบดีแต่อย่าลืมนะครับในฟิลิปปินส์เนี่ยการได้ตั้งเนี่ยการได้ตั้งโดยตรงเนี่ยเขาทำให้ตรงกว่าประเทศอื่นอยู่นะครับตรงกว่าประเทศอื่นตรงไหนก็คือว่าคนที่เป็นประธานาธิบดีกับรองประธานาธิบดีเนี่ยต่างคนต่างมานะครับไม่ได้มาด้วยกันต่างคนต่างสมัครเพราะฉะนั้นคนฟิลิปปินส์เวลาเขาเรียกตั้งประธานาธิบดีนะเขาจะเรียกทั้งรองแล้วก็ประธานาธิบดีแต่ต่างคนต่างมาจะไม่เหมือนอเมริกาอเมริกาก็คือว่าอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาลงสมัครเป็นประธานาธิบดีเขาก็จะเสนอชื่อก็คือเขามีสิทธิ์เลือกว่าจะเอาใครมาเป็นรองใช่ไหมฮะแต่ก็คือเวลาเลือกโดนัลด์ทรัมป์ก็หมายความว่าเจดีแวนก็ได้เป็นรองด้วย
1: ใช่ค่ะเขาเรียกว่า running mate แล้วนะ
0: ใช่ครับปกติคนที่เป็น running mate เนี่ยก็พอพ้นสมัยครบวาระของคนเป็นประธานาธิบดีสมมติว่า

0: ป็น2วาระแล้วนะครับคนที่จะมาแข่งขันต่อก็คือเราจะเจ็บเป็นแดงนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนของฟิลิปปินส์เนี่ยสุดโต่งกว่านั้นสุดโต่งฉันไม่ให้เธอคู่แข่งเธอจะต่างคนต่างมาก็ต้องแข่งกันเองนะครับก็นั่นแหละครับพอเลือกตั้งมาเราก็จะเห็นอย่างมาร์โกชิเนียเนี่ยได้เป็นประธานาธิบดีแต่อย่าลืมนะครับมาร์โกชิเนียได้เป็นเพราะดูแต่เต้นะฮะส่วนดูแต่เต้เนี่ยเอาลูกสาวตัวเองมาจากนายกเทศมนตรีเมืองดาวเบานะฮะบนเกาะบอเนียวบนเกาะมินดาเนานะฮะก็เอามาจะสาเหตุทำไมไม่ให้ลูกลงเป็นประธานาธิบดีคืออายุอนามเขาอย่างสูง40กว่าปีเราก็เลยวางแผนว่าเอาคนมาสลับขั้นแล้วให้ลูกเป็นรองก็ปรากฏว่าคนที่เป็นรองประธานาธิบดีเป็นลูกสาวของดูแตเต้มีคะแนนมากกว่าชิเนียนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังอิมพีชเมนต์กันอยู
1: ่ค่ะอาจารย์คิดว่าขอโทษค่ะอาจารย์คิดว่าดูเตเต้จะคิดว่าเสียใจไหมที่จริงๆแล้วลูกสาว40กว่าก็จะเป็นมัวแต่เกรงใจจริงๆเขาขึ้นเป็นประธานาธิบดีได้นะถ้าเป็นเขาก็คงไม่ถูกหักหลังถูกจับส่งตัวไปให้กับ ICC นะคะอาจารย
0: ์ก็เขาไม่คิดว่ามาร์โกชิเนียจะกล้าทำ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่าลืมนะฮะคนที่กลุ่มทุกอย่างกลุ่มทุกอย่างคิดว่าตัวเองเนี่ยพึกที่สุดแหละที่มาร์โกชิเนียมาได้ก็เพราะตัวเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทีนี้ก็อย่าลืมนะมันมีตัวอย่างมาแล้วที่ผมยกก็คือกรณีกาเลียอาร์โยกับโจเซฟเอสตราดานะฮะเพราะว่าโดยรัฐธรรมนูญกำหนดชัดเจนนะครับก็คือถ้าประธานาธิบดีไม่อยู่แล้วหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้คนที่รักษาการต่อในฐานะประธานาธิบดีก็คือคนที่เป็นรองประธานาธิบดีเราที่เห็นภาพนะโจเซฟเอสตราดาก็คิดว่าตัวเองก็เชื่อใจกาเลียอาร์โยนี่แหละครับแต่ทำไปเอามาลายเซ็นไปโผล่ ไปโผล่เอาเซ็นรับเงินลืมไปลืมตัวจริงๆแล้วมันก็เป็นคาร์ลัสเซนฟิลิปปินเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับเพราะมันเป็นมานานมันก็เลยลืมไปว่า
1: ลืมไปนี่ก็เป็นเรื่องปกติไป
0: หรือบางทีก็ถูกสอดใส่ได้ครับถูกสอดใส่ก็เพราะว่าอะไรฮะมันก็จะมีพวกส่งคนมาเป็นทีมเลขของเลขาสอดใส่ในที่นี้หมายความว่ามันก็มีเอกสารให้เซ็นเยอะแยะมากมายนะครับมันหลุดหูหลุดตามาหรือถูกไอ้เสียบมาสักแผ่นหนึ่งเนี่ยนะครับเลขาเนี่ยก็บอกว่าอ่านแล้วก็ประธานาธิบดีก็เซ็นอย่างเดียวนั่นแหละคือข้อผิดพลาดของเอสตราด้า
1: เชื่อใจกันด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ก็เลยหลุดนะครับก็เรียอาร์โยก็เลยได้รักษาการมา3ปีนะครับบวกกับสมัยที่ก็เรียอาร์โยได้เป็นอีก6ปีนะครับ
1: เป็น9ปี
0: ได้เปรียบคนอื่นนี่แหละคือตัวอย่างที่ทำให้มาร์โกชิเนียจำเป็นต้องลงเลยก่อนเพราะไม่งั้นเขาเชื่อว่าเขาจะมีชะตากรรมอย่างโจเซฟเอสตราด้ามันก็โยงไปถึงมหาอำนาจด้วยนะ
1: เราเป็นเด็กสักครู่ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุษเรามาต่อกันเลยค่ะอาจารย์คะก็คือเรื่องของมาร์โกสจูเนียร์หรือว่าเรียกกันบองนะไม่ใช่แค่นั้นเขาก็ยังมีไอ้ที่ว่าอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจนะ

0: ่ะอาจารย
1: ์ก็จริงๆคนฟิลิปปินส์เขารู้กันมาโดยลำพังแต่มาร์กจูเนียร์เขาไม่กล้าทำ
0: ค่ะ
1: นะครับก็อย่างที่บอกเพราะว่าไอ้คนที่อยู่ภายใต้ดูแต่เต้ฝึกมาทั้งวุฒิสมาชิกทั้งสภาผู้แทนน่ะแต่แน่นอนนะมันก็มีฝ่ายค้านเช่นหรือแม้กระทั่งแม่ของมาร์กจูเนียร์ก็ลงสมัครก็ยังได้นะฮะแต่ตอนนี้ก็สูงวัยแล้วก็เลยรีทายออกไปกลับมาเป็นยังเป็นวุฒิสมาชิกได้เป็นสส.ได้ลงสมัครก็ได้ทุกครั้งอ่ะนะฮะเพราะว่ามันก็มีฐานเสียงของตัวเองแล้วนะครับแต่ว่าในกรณีที่เกิดขึ้นณขณะนี้มันไม่ใช่เพราะความสามารถของบ่องแต่เป็นเพราะอำนาจที่เหนือกว่านั้น
0: ค่ะ
1: ที่มาแบ็กอยู่ข้างเราแล้วก็ถึงวันที่เขาต้องแสดงตัวถึงวันที่แสดงตัวก็คือการรื้อฟื้นฐานทัพขึ้นมาใหม่ที่เอาซูบิทเบย์นะครับที่ซูบิทเบย์แล้วก็การรื้อฟื้นคือจริงๆที่ได้เป็นกับอเมริกานะครับมีสนธิสัญญาความร่วมมือทางด้านการทหารอยู่แล้วการป้องกันประเทศนะครับแต่ว่าในห่วงเวลาที่ดูแต่เป็นประธานาธิบดีดูแต่ไม่ให้ความสำคัญกับอันนี้
0: ใช่ค่ะ
1: พอเขาไม่ให้ความสำคัญนั่นแหละครับก็เวลาเขาดำเนินมาตรการทางการเมืองปราบอาชญากรปราบไอ้พวกค้ายงค้ายาแก๊งสเตอร์ทั้งหลายอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยถูกกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนนะครับเล่นงานเขาอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้มันก็เลยกลายเป็นคดีที่เขาถูกจับทุกวันนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือว่าเป็นอาชญากรต่อมนุษยชาตินะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บการที่จะทำให้อิทธิพลของมหาอำนาจจับขึ้นมามันก็มีอยู่วิธีเดียวครับก็คือต้องเป็นคนที่แบ็คอยู่ข้างหลังคนที่มีอำนาจที่สุดของประเทศนั้นก็ลองนึกดูนะครับว่ามาร์กจูเนียร์เนี่ยโดยลำพังผมพูดได้เลยว่าเขาไม่สามารถแต่เขาสามารถเพราะเขามีมหาอำนาจมาโดนหลัง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเป็นหลักประกันให้ว่าทำเลยเดี๋ยวฉันจัดให้นะครับพอลองนึกดูนะครับอีกคนหนึ่งก็เหลินในอิทธิพลในอำนาจที่ตัวเองมีก็เลยไม่รัดกลุ่มพอไม่รัดกลุ่มนะฮะก็ถูกแข่งขัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอถูกแทงข้างหลังเสร็จปุ๊บนะครับก็เรียบร้อยเลยนะลงเครื่องบินก็ถูกหิ้วปีกไปโดยตำรวจสากลอินเทอร์โพล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็มันก็เกิดนี่แหละครับเขาเรียกว่าการสมรู้ร่วมคิดพอมันเกิดการสมรู้ร่วมคิดแล้วเห็นไหมฮะเราก็จะเห็นท่าทีของฟิลิปปินส์ที่เปลี่ยนไปในความสัมพันธ์กับประเทศที่มีข้อขัดแย้งกับตัวเองลองนึกดูว่าในยุคของดูแตเต้เนี่ยเรื่องทะเลจีนใต้ครับระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์อาจจะมีการฟ้องร้องกันเนี่ยมันก็เป็นขั้นตอนทางกฎหมายก็คือทุกประเทศมันมีสิทธิ์อยู่แล้วใช่ไหมครับที่จะรักษาผลประโยชน์แห่งชาติตัวเองแต่ถ้าในยุคดูเตเต้ถ้าไม่ฟ้องจีนต่อศาลระหว่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องเสื่อมเสียมาถึงเขาว่าทำไมต้องยอมเป็นริ้วรอยอมเป็นอะไรแต่ว่าสิ่งนึงมันพิสูจน์ว่าเขาเจรจากับจีนได้เนี่ยก็คือว่ามันไม่เคยมีการกระทบกระทั่งกันในทะเลจีนใต้กับจีน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่มีความตกลงร่วมมือกันก็หมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าไม่มีการฉีดน้ำไล่กันเหมือนที่ผ่านมานะครับก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรพวกน
0: ี้ไม่ค่อยเห็นเป็นข่าวที่มีการปะทะกันนะในช่วงนั้นค่ะ
1: ใช่ฮะแล้วก็มันเดินไปถึงขนาดว่ามี MOU กันระหว่างดูเตเต้กับสีจิ้นผิงนะครับบอกว่าในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งกัน
0: ความ
1: ขัดแย้งกันเนี่ยดูเตเต้เป็นเขาเรียกว่าเวสซี
0: ใช่คร
1: ับ จีนเขาเรียกว่าเซาท์ไชน่าเซาท์ไชน่าซีชื่อมันก็บอกอยู่แล้วใช่ไหม
0: ทะเลจีนใต้
1: ฟิลิปปินส์เ

0: ก็บอกว่าไม่ใช่มันคือเวสต์ซี
1: ทะเลตะวันตกฟิลิปปินส
0: ์ส่วนเวียดนามก็บอกว่ามันไม่ใช่เวสต์ซีมันคืออีสต์ซี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาเลย์ก็ไม่ต่างฮะมาเลย์กับบรูไนก็บอกว่ามันคือนอร์ท
1: ซีของเขาทางเหนือของเขา
0: ค่ะก็คือมันก็เป็นเรื่องปกติวิสัยอยู่แล้วในการคิดเมื่อจีนสามารถที่จะบอกว่าอันนี้คือของตัวเองได้คนอื่นก็สามารถบอกได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับในทางกฎหมายมันก็ต้องว่ากันไปตามนิติไนนะครับแต่ว่าโดยพฤติไนมันคืออะไรครับใครมีกองทัพเรือที่ใหญ่กว่าใครมีอากาศยานที่ใหญ่กว่าใครมีเรือดำน้ำใครมีเรือรบใครมีกำลังทหารที่เหนือกว่าใครตรวจการได้กว้างใหญ่กว่าอันนี้แหละครับมันเป็นปัจจัยตัดสินว่าทำไมจีนสร้างเกาะเทียมสร้างแนวปะการังเทียมได้นะครับเอาเรือไปอยู่เป็นสนามบินแล้วมีทหารตรวจคงตรวจการแล้วนะครับทั้งในส่วนพาราเซลก็มีที่สแตดดี้ก็มีคือถ้าเรือเทียมใต้เนี่ยมันแบ่งเป็นสองส่วน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือไอ้ทางเหนือเนี่ยมันจะเป็นพวกหมู่เกาะพาราเซลทางใต้เนี่ยมันจะเป็นสแตดดี้นะครับก็เลยแบ่งเป็นพอเวลาเขาพูดเนี่ยก็เลยก็คือความขัดแย้งในหมู่เกาะพาราเซลและสปาร์ตีนะฮะพอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นปัญหาเชิงซ้อนก็คือความขัดแย้งระหว่างประเทศและไอ้ความขัดแย้งระหว่างประเทศนี่แหละมันก็สามารถที่จะมีการแทรกระหว่างประเทศได้เช่นเดียวกันคนที่จะแทรกเนี่ยไม่ใช่จิ้งหรีดแน่นอนนะครับมันก็ต้องเป็นมหาอำนาจที่หาทางแทรกเข้ามาแต่การแทรกเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีพันธมิตรใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปรากฏว่าในยุคของดูเตเต้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นมิตรกับมหาอำนาจตะวันตกอย่างอเมริกานะฮะเอาพอเขาไม่ได้เป็นก็ต้องหาทางเอาลงซึ่งก็สำเร็จจริงไหมครับ
1: ค่ะ
0: แม้ว่าจะวางฐานวางอำนาจให้ดูเป็นรองประธานาธิบดีมีป๊อปปูล่าโหวตมากกว่าด้วยซ้ำอะไรพวกนี้นะฮะพอไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นเกมทางการเมืองเพื่อกำจัดกันและเพื่อให้ฉันได้อยู่ต่อนะฮะอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ลุกลามนะครับก็คือว่าถ้าจะพูดแล้วมันก็คือสนิมในของประเทศแล้วเมื่อเป็นสนิมในของประเทศตัวเองแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ผูกกร่อนที่สุดที่มหาอำนาจแทรกเข้ามาได้
1: ค่ะ
0: แล้วแทรกเข้ามาได้ก็คือวิธีการที่จะทำให้สนิมนั้นเนี่ยมันลุกลามมากก็ขึ้นก็คือทำให้มันขัดแย้งกันได้
1: อ๋อเลยค่ะ
0: นะฮะแล้วแชมป์ก็สามารถที่จะทะลุทะลวงสนิมพวกนี้เข้ามาได
1: ้อ
0: ือฮึแล้วก็อาจจะใช้น้ำมันกันสนิมบ้างในบางอย่างอะไรพวกนี้เพื่อให้แชมป์ได้แข็งแกร่งอยู่ได้ในพื้นที่ที่แชมป์จะครองนั่นแหละครับข้อตกลงนะครับผลที่สัญญาป้องกันประเทศระหว่างสองประเทศเนี่ยก็ได้รับการต่ออายุครับเพราะว่าในยุคของดูเตเต้เนี่ยเขาไม่ต่ออายุโดยมันก็เลยถึงไม่พูดนะครับมันก็แสดงออกได้โดยทางพฤติไนซึ่งจะประชุมด้วยก็ไม่ประชุมนะครับจะซ้อมรบด้วยก็ไม่ทำนะครับแต่ว่าดูเตเต้เนี่ยค่อยๆเขี่ยกำลังทหารของฟิลิปปินส์ออกไปนะฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าดูแต่ได้ทำอย่างนี้ได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีฐานนะครับคนฟิลิปปินส์ที่มองการเมืองโลกออกมองการเมืองระหว่างประเทศเป็นนะฮะเขาก็รู้ว่าตลอดในยุคของมาร์กัสซีเนียเนี่ยนะครับเขาก็คือเป็นเบี้ยล่างให้กับอเมริกาถึงเกิดปัญหาสังคมเยอะแยะมากมายคือฟิลิปปินส์มีปัญหาอาชญากรรมมากกว่าประเทศไทยนะครับในยุคสงครามเย
1: ็
0: นโซเฟนีก็มากกว่านะครับไปดูสลัมเนี่ยครับสลัมเนี่ยใหญ่กว่าคลองเตยนะฮะสลัมที่มะนิลาเนี่ยโอ้ใหญ่กว่าทุกวันนี้ต้องย้ายไปเป็นอีกภาคหนึ่งนะทางเหนือของมะนิลาขึ้นไปก็เพื่อที่จะรีโลเคทคนไปแต่ทั้งหลายทั้งปวงมันก็คือปัญหาที่สะสมแต่พอมันเป็นปัญหาที่สะสมแล้วมันมีเชิงของอำนาจที่เกิดการแย่งชิงกันโดยอ้างว่าฉันก็ไม่จัดการเลือกตั้งนะแต่ว่าตอนนี้ฟิลิปปินส์ต้องใช้คำว่า

0: เมืองอ่อนไหวมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับอ่อนไหวในที่นี้ก็คือว่า1ข้างในประเทศห้ามหันกันระหว่างกลุ่มผู้มีอำนาจและอิทธิพลใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในขณะเดียวกันการห้ามหันกันข้างในนั้นเสือไม่ได้นะเสือเมื่อไหร่พลาดเมื่อไหร่มันก็จะเป็นแบบเล็กกว่าดาหรือถ้าคุณเซฟการ์ดของคุณมันการ์ดคุณตกเมื่อไหร่นะคุณก็สามารถที่จะเป็นเหมือนเบเนโยอักซิโนได
1: ้
0: โอเคนะก็คือพ่อของมาร์กอสซีเนียมาร์กอสจูเนียเป็นคนสั่งสังหาร
1: สังเกตค่ะ
0: นะหรือถ้าคุณการ์ดคุณยังสูงอยู่นะครับอย่าลืมว่ากลไกที่อยู่ภายใต้อำนาจอิทธิพลของดูแตเต้มานะครับเขาอาจจะแฝงตัวมาแล้วก็สอดไส้ให้เป็นอะไรสักอย่าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมมันมีตัวอย่างให้ดูนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าการที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยมากกว่าคนอื่นใช่ถูกต้องเพราะว่าการเลือกตั้งนั้นเลือกตั้งโดยตรงแต่อย่าลืมว่าผู้ชนะจากการเลือกตั้งโดยตรงนั้นคุณบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วที่สำคัญคุณทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของคุณจริงหรือไม
1: ่
0: หรือไว้เพื่อรักษาอำนาจแต่กรณีของมาร์กอสจูเนียร์ผมพูดได้เลยว่ามีแบ็คที่เป็นมหาอำนาจเขากลับเข้าม
1: ีแบ็ค
0: นะครับแล้วกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้การเมืองหรือการต่างประเทศของฟิลิปปินส์มันพร้อมที่จะบู๊กับจีนได้เสมอจำได้ไหมคนที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมไปพูดที่เกาหลีใต้แล้วมันก็เกิดดราม่าบนเวทีมีจดหมายมีช็อตโน้ตแต่จริงจริงจริงมันไม่ใช่ช็อตโน้ตนะมันยาวมาก มันต้องใช้คำว่ารองโน้ต
1: ใ
0: ช่แล้วไปกล่าวหาว่าจีนแทรกแซงตัวเองในเรื่องทะเลจีนใต้เพราะเขาก็กำลังพูดเรื่องทะเลจีนใต้แต่ทีนี้จีนออกมาพูดเลยบอกว่าโอ้แสดงละคร
1: แสดงละครได้ดีมาก
0: ได้เนียนมากแต่จริงๆถ้าจะสืบสาวเราเรื่องนี้ไม่ยากเลยครับนำตัวคนที่ส่งจดหมายฉบับนั้นมาสืบปากคำได้เลยแต่ผมเชื่อว่าเขาหายเข้าคลิปเองแล้ว
1: ใช่ค่ะไม่ทำเด็ดขาดอาจารย์ขาน่าสนใจมากๆเลย เราต้องมาติดตามในวันเสาร์หน้านะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ
0: ด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
1: แล้วเราก็ต้องลาคุณฟังไปพร้อมๆกันนะคะคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุษลาไปก่อนแล้วก็มาเจอกันในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะรับกันในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นะคะอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือ

0: ดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันได้ค่ะทั้งทางวิทยุนะคะรวมถึงทางออนไลน์ Facebook Live Mcot News FM 100.5 ค่ะก็เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
1: ค่ะมาเริ่มที่ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะทุกฉบับรายงานในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีทรงบำเพ็ญกุศลสัตมวานวันที่2ทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปครบ100วันเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากันนะคะเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเวลาประมาณ10:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าขุนพระศรีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะหยิบยกมาค่ะก็มีภาพบรรยายนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังส่วนพาดหัวบอกว่าสองล้นเกล้าเสด็จพิธีกุศลสัตมวานประเคนพัตตาหารสมเด็จพระสังฆราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงประเคนพัตตาหารแด่สมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระราชาคณะณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังค่ะ
0: ขณะที่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026นาโกย่าไอจิ2026ที่เมืองนาโกย่าของประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการกลับมาเปิดมหกรรมกีฬาทวีปเอเชียอีกครั้งของญี่ปุ่นในรอบ32ปีนับตั้งแต่ฮิโรชิมาเกมเมื่อปี1994ค่ะซึ่งก็มีการจัดกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับพิธีเปิดค่ะที่สนามปาโลมามิซูโฮะนะคะสเตเดียมก็มีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะของญี่ปุ่นเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเสด็จร่วมในพาเหรดทัพนักกีฬาไทยมีทัศน์ดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและเฉลิมฌานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยถือธงไตรรงนำนักกีฬาเข้าสู่สนามค่ะสำหรับเอเชียนเกมในครั้งนี้นะคะก็มีนักกีฬาทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม694คนตั้งความหวังไว้15เหรียญทองค่ะจากมวยสากลยกน้ำหนักตะกร้อเทคบอลอีสปอร์ตนะคะมีคูราตมีเรือใบยูยิทสูเทควันโดกอล์ฟกรีธาและติดอันดับท็อป6ของทวีปค่ะเป็นภาพนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดพร้อมภาพพาดหัวข่าวค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยนำนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโอลิมปิกการแข่งขันโอลิมปิกเกมครั้งที่20ที่สนามในประเทศญี่ปุ่นนะคะเช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ก็มีภาพค่ะเป็นภาพบรรดานักแสดงคาบุกิเต้นรำโชว์การแสดงกันอย่างพร้อมเพรียงและยิ่งใหญ่ตระการตราสร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้เข้าร่วม งานในพิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ได้เปิดฉากอย่างเป็นทางการที่สนามนาโกย่าซิตี้มิซูโฮะปาร์คแอตเลติกในแอตเลติกสเตเดียมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะส่วนพาดหัวข่าวค่ะพระองค์หญิงร่วมเปิดเอเชียนเกมไทยลุ้นทองแรกเทคบอลลิ้วชิงทัพนักกีฬาไทยลุ้นเหรียญทองแรกของเอเชียนเกม2026เทคบอลผงาชิง3ประเภทในขณะที่พิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการสุดยิ่งใหญ่อลังการสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะเสด็จทรงเป็นประธานพิธีเปิดสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีในฐานะนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเสด็จร่วมในพาเหรดนักกีฬาไทยลงสู่สนามไทยตั้งเป้ากวาด15เหรียญทองจากยกน้ำหนักตะกร้อเทควันโดกรีธามวยสากลเทคบอลอีสปอร์ตเรือปายูยิสูกอล์ฟส่วนคิวแข่งวันจันทร์มีชิง18เหรียญทองค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยว พักเบรกช่วงนี้ก่อนไว้ประเด็นนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยว

0: ช่วงหน้ามาไล่ยาวประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะเรื่องเพราะว่าสว.รวมไปถึงภารกิจนายกรัฐมนตรีเพราะว่านายกเนี่ยจะไปที่สหรัฐนะคะก็มีภารกิจหลายประเทศเลยไปอังกฤษด้วยเนาะ 20-27 กันยาเนี่ยแต่หลักๆ ก็คือไปหารือ UN โชว์จุดยืนของไทยนะคะจับข่าวผู้นำต่างประเทศดึงการลงทุนเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ค่ะช่วงที่2นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าจะลุยการเมืองกันนะคะไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศเมื่อวานนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ไปพร้อมกับนางท่านนนท์ชาญวีรกูลภริยาใช้เวลาช่วงหยุดเดินทางไปไหว้พระขอพรที่วัดราชบูรณะจังหวัดพิษณุโลกก่อนจะเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะคะระหว่าง 20-27 กันยายนที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งนายกก็โพสต์ภาพข้อความบน Facebook ส่วนตัวนะคะบอกว่ามาไหว้ขอพรพระพุทธชินราชที่พิษโลกนายกเขียนพิษโลกเลยนะคะแล้วก็กราบขอพรพร้อมลงยันฝ่ามือกับหลวงพ่อสำลีวัดราชบูรณะมาเปิดคิวภารกิจนายกบิน3ประเทศกับการเดินทางครั้งนี้นะคะซึ่งจากการเปิดเผยของโฆษกประจำสำนักนายกนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษค่ะพูดถึงภารกิจที่นายกรัฐมนตรีไปร่วมประชุมอังกา81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วนายกเดินทางไปญี่ปุ่นด้วยนะคะรวมไปถึงสหราชอาณาจักรในช่วง 20-27 กันยายนนี้ซึ่งวันที่20เนี่ยนายกก็จะนำคณะออกเดินทางนะคะจากท่าอากาศยานฐาน2กองบิน6บน6ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวไปญี่ปุ่นก่อนแล้วเดินทางเมื่อเดินทางถึงโตเกียวในช่วงเย็นนะคะก็เข้าพักรับประทานอาหารค่ำจากนั้น21กันยายนก็เป็นประธานประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นค่ะที่โรงแรม Imperial โตเกียวนะช่วงบ่ายก็ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อจะไปร่วมประชุมนะคะฟังบรรยายการประชุมอังกา81โดยเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติส่วนภารกิจวันที่22กันยายนนายกร่วมพิธีประชุมอังกา81แล้วก็มีการอภิปรายนะคะซึ่งภารกิจครั้งนี้นะคะก็จะไปจับเข่าคุยผู้นำต่างประเทศดึงการลงทุนนะคะก็หลายๆประเด็นเลยที่นายกจะต้องไปหารือนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการอภิปรายทั่วไปเวที UN วันที่24กันยายนนะคะก็จะมีการพบปะกับผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กรวมถึงการลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ร่วมโต๊ะกลมกับนักลงทุนในหลายบริษัทนะคะจากที่มีการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีประเทศภูฏานด้วยอาร์เมเนียบังกลาเทศรวมถึงหารือเลขาธิการสหประชาชาตินะคะนอกจากนี้วันที่25กันยายนก็จะไปอังกฤษค่ะไปกรุงลอนดอนก่อนที่ช่วงบ่ายจะพบปะกับนายกเทศมนตรีเขตเศรษฐกิจการค้าแห่งกรุงลอนดอนผู้แทนการเงินการบริหารสหราชอาณาจักรนะคะก็ถือได้ว่า 20-27 กันยายนนี้นายกคิวแน่นมากๆเลยนะคะไปหลายประเทศแต่เสียดายไปญี่ปุ่นก็ไม่ได้มีโอกาสไปเชียร์นักกีฬาที่ตอนนี้แข่งเอเชียนเกมอยู่เพราะว่าภารกิจแน่นเหลือเกินนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนมีภาพนายกนะคะที่ยังอยู่ในไทยนะคะก็ไปไหว้พระเนี่ยแหละค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเข้าสักการะพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกพร้อมภรรยากราบขอพรลงยันที่ฝ่ามือนะคะกับหลวงพ่อสำลีวัดราชบูรณะเพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกับการกับหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีภาพโชว์ที่ฝ่ามือมียันนะคะทั้งของคุณภรรยาและคุณสามีก็คือนายกรัฐมนตรีเป็นภาพยันแบบเดียวกันที่เป็นการลงยันนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนพาดหัวข่าวมติชนถก UN 20ถึง

27กันยาอนุทินโชว์จุดยืนจับเข่าผู้นำประเทศดึงลงทุนเวทีวสวถกดุซัดน้ำเงินปลุกแก้วรัฐธรรมนูญนายกขอพรหลวงพ่อสำลีชำแหละเดือด20ปีประวัติศาสตร์49อนุทินควงภริยาขอพรพระพุทธชินราช

0: แล้วก็มีในฝั่งของพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านค่ะมาร่วมงานเสวนากันนะคะซึ่งงานเสวนาเมื่อวานนี้เนื้อหาค่อนข้างดุเดือดเลยทีเดียวค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคุณสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็กล่าวบนเวทีโดยบอกว่าการลุยศึกครั้งนี้ไม่ใช่แค่ลากตัวสว.หัวหรือว่าเปรียบเหมือนตัวช้างมาลงโทษเท่านั้นแต่เป้าหมายคือต้องการลากตัวควานช้างคนบงการที่อยู่เบื้องหลังเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อ14กันยายนที่ผ่านมาค่ะจากการที่กกต.ใช้ดุลพินิจวินิจฉัยโดยไม่ยอมส่งหลักฐานพยานสำคัญของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ไปยังศาลซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสำคัญของกฎหมายในการเดินหน้าเอาผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นบันไดขั้นสำคัญในการลากตัวควานช้างลงมาขณะนี้ค่ะทางพรรคประชาธิปัตย์มีประสบการณ์ด้านคดีความกำลังเร่งช่วยผู้เสียหายในการร่างคำฟ้องมาตรา157พร้อมชี้ช่องให้จับตาการร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา49กรณีเข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่ค่ะส่วนอีกคนหนึ่งคือนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะก็กล่าวบนเวทีเสวนากรณีที่นายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์บอกว่ามีการทำโพยย้อนหลังซึ่งตัวของนายภริศนะคะระบุค่ะว่าเรื่องนี้ถูกหักล้างได้จากกรณีที่กกต.เดินเก็บโพยซึ่งก็เป็นหลักฐานชัดเจนและมีผู้จัดทำโพยย้อนหลังจะสามารถจดจำหมายเลขของผู้สมัครได้เหมือนกันได้อย่างไรซึ่งนายภริศนะคะก็ยังย้ำว่าแม้มติกกต.จะเกิดขึ้นแล้วแต่ปัญหานี้จะไม่จบค่ะทั้งกกต.ที่ฝ่ายค้านจะจับตาและตรวจสอบอย่างใกล้ชิดว่าสำนวนของกกต.ที่ส่งให้ศาลฎีกาจะเป็นสำนวนที่ไม่ได้จงใจทำให้อ่อนหรือไม่พาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของเดลีนิวส์เลยนะคะเสวนาเดือดผ่าทางตันหัวสว.ฟ้องทุกศาลกกต.มีพิรุธไม่ส่งหลักฐานกรรมการไปร้องเอาผิด157ได้คำรบจี้ยื่นไต่สวนทั้ง229ใหม่วงเสวนาชี้ทางออกหัวสว.ต้องช่วยกันฟ้องร้องทุกศาลสาธิตชี้ช่องการที่กกต.ไม่ส่งหลักฐานของกรรมการไต่สวนชุดที่26ไปศาลร้องเอาผิดมาตรา157ได้แนะผู้สมัครสว.ที่ได้รับผลกระทบร่วมกันร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ล้มล้างการปกครองคำรบจะยื่นขอศาลฎีกาไต่สวนผู้ถูกกล่าวหา229คนใหม่ถ้าผิดต้องสอยทันทีพอที่จะฟ้องพ.ร.ป.กกต.มาตรา69เพ่งเล็งต่อกกต.ทำสำนวนอ่อนให้ศาลฎีกาหรือไม่ลั่นคนไม่ถูกฟ้องอย่าชะล่าใจเพราะเดือนนี้ยื่นยติซักฟอกแน่นอนเรื่องนี้ไม่จบแน่นันทนาแฉปันไดสี่ขั้นกินรวบประเทศหัวสว.ได้แล้วจะมีการรวมบ้านใหญ่ยึดสภาล่างแล้วไปตั้งรัฐบาลโวยไม่ยอมฟันไปถึงลาสปอร์ตทำให้เสียงข้างมากในสภายังอยู่ครบกลุ่มอำนาจเลือกองค์กรอิสระต่อยิ่งชีพสงสัยพยานกลับคำให้การหลังภูมิใจไทยขึ้นสู่อำนาจได้ไม่นานเชื่อถือได้หรือไม่สงสัยใครกล้าขนาดข่มขู่พ่อตาธรรมนัสนายกไปทำบุญที่พิษณุโลกลงยันกับหลวงพ่อสำลีวัดราชบูรณะก่อนบินไปต่างประเทศยาว 20-27 กันยายนค่ะ
1: ในเวทีเดียวกันนี้นะคะทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็พุ่งเป้านะคะแล้วก็ให้ประเด็นการสัมภาษณ์ของคุณนันทนานะคะสว.นะคะซึ่งก็ยกประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะคะในประเด็นที่คุณนางสาวนันทนานันทวโรภาสนะคะมีการพูดถึงประเด็นเรื่องของหัวสว.นะคะก็เสนอค่ะว่าแก้เกมเสนอฟ้องหัวสว.ฟ้องไปทุกศาลเลยโดยนางสาวนันทนาบอกว่ารู้สึกขับแค้นนะคะกับแค้นในมติของกกต.14กันยายนที่ผ่านมาก็คือการฆ่าตัดตอนไม่ให้ไปถึงผู้บงการหรือว่า last boss ขบวนการนี้เกิดทั้งประเทศแต่บอกว่าต่างคนต่างปล้นไม่มีใครบงการ77คนที่ถูกฟ้องคือสีน้ำเงินอ่อนๆแต่พวกเข้มๆเนี่ยยังกินดีอยู่ดีในสภาฟ้องสว.แค่26คนไม่ทำให้สมการในสภาเปลี่ยนแปลงเสียงข้างมาก150บวกลบไปแค่26คนยังเหลือ124คนยังเลือกองค์กรอิสระแก้รัฐธรรมนูญคงเสียงข้างมากในคณะกรรมาธิการทุกคณะแล้วก็แก้กฎหมายได้แต่ได้นะแก้ได้แต่ว่ายังมีเสียงกกต.เสียงข้างน้อย2คนที่ให้ความเห็นว่ากระบวนการเลือกสว.เป็นกระบวนการที่ไม่ได้ทำรายเป็นการทำลายบุคคลนะคะหรือรวมถึงความมีการมีความหวังที่สว.สำรองจะยื่นฟ้องตรงต่อศาลอันนี้คงต้องร้องหลายศาลทั้งศาลฎีกาศาลอาญาศาลรัฐธรรมนูญถ้าพึ่งไม่ได้ก็ต้องไปพึ่งศาลพระภูมิขบวนการโกงสว.นำไปสู่การยึดวุฒิสภาค่ะทั้งนี้ก็บอกด้วยนะคะว่ามีการสกัดบันได4ขั้นกินรวบประเทศโดย28กันยายนที่ศาลรัฐธรรมนูญเตรียมตัดสินคดีบัตรเลือกตั้ง

0: จะเห็นว่าบันได4ขั้นกินรวบประเทศก็คือ1หัวสวเสียงข้างมากยึดสภาสูง2ยึดองค์กรอิสระผ่านสว3รวมบ้านใหญ่ยึดสภาล่างผ่านกกต.จัดการเลือกตั้ง4จัดตั้งรัฐบาลควบคุมงบประมาณและการบริหารราชการแผ่นดินเบ็ดเสร็จนี่คือแผนการกินรวบประเทศที่เดินมาเกือบบรรลุเป้าหมายทุกขั้นตอนถ้าสำเร็จผลตามผลที่ตามมาก็คือความบิดเบี้ยวของกระบวนการยุติธรรมนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่พาดหัวนะคะประเด็นที่นางสาวนันทนาพูดนะคะนันทนาชงสูตรฟ้องสามศาลแก้ตัดตอนหัวยิ่งชีพชี้พิรุธพยานพลิกลิ้นเพ้งปลุก21ล้านเสียงแก้รัฐธรรมนูญหนูลงยันมนนางพญาสวพันใหม่ฉะกกต.สวสีน้ำเงินนันทนาแก้เกมฆ่าตัดตอนให้ไม่ถึงน้ำเงินเข้มแนะร้องทุกสารสกัดแผนบันได4ขั้นค่ะ
1: มากันที่ข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเป็นเรื่องของการไปจับบ่อนใหญ่2บ่อนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ได้นำฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงค์บุกทลายบ่อนขนาดใหญ่ค่ะซึ่งก็เปิดแบบถาวรตลอด24ชั่วโมงพร้อมกัน2จุดทั้งที่บ่อนพัทรวันในย่านชุมชนสันติธรรมนะคะกับที่บ่อนสีปิงเมืองย่านชุมชนหายาซึ่ง2จุดนี้ค่ะถือว่าเป็นบ่อนใหญ่จากการเข้าไปตรวจค้นรวมไปถึงจับกลุ่มนะคะผู้ที่เป็นนักพนันจับกลุ่มของกลางยึดของกลางต่างๆมาได้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีของกลางเยอะทีเดียวค่ะนอกจากนี้พบว่าทั้งสองบ่อนมีระบบรักษาความปลอดภัยการป้องกันของเจ้าหน้าที่อย่างรัดกุมติดกล้องวงจรปิดนับ10ตัวมีพนักงานกาดคอยเฝ้าระวังด้วยสุดท้ายแล้วค่ะหลังจากที่เปิดปฏิบัติการนี้ได้นะคะก็เป็นผลทำให้พลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ลงนามคำสั่งย้ายพันตำรวจเอกเวกชูซิริผู้กำกับการสภ.ช้างเผือกมาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะคะพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะของหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะเด้งผู้กำกับการเส้นบ่อนเชียงใหม่มท.2ลุยเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงค์ทลาย2แห่งกลางเมืองสั่งสอบโยนสท.พัวพันมท.2พลพีนำทีมฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงค์บุกทลาย2บ่อนการพนันกลางเมืองเชียงใหม่จับผู้ต้องหาได้กว่า100รายยึดเงินสดและชิปกว่า2ล้านบาทหลังส่งชุดสืบสวนแฝงตัวตรวจสอบพบเปิดมานานกว่า2ปีมีระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาทั้งกล้องวงจรปิดทีมการตรวจยึดโทรศัพท์ก่อนเข้าเล่นทั้งยังจ้างคนต่างด้าวเป็นพนักงานด้านผู้บังคับการภูธรจังหวัดเชียงใหม่สั่งเด้งผู้กำกับการสภ.ช้างเผือกไปอยู่ที่ศูนย์บังคับการตำรวจภูธรเชียงใหม่ขออภัยค่ะศูนย์บังคับการจังหวัดทันทีนะคะพร้อมกับเร่งสอบขยายผลเจ้าของบ่อนผู้เช่าผู้เกี่ยวข้องเผยจังหวะนรกนักการเมืองท้องถิ่นค่ะมีการโทรศัพท์มาหาพนักงานในบ่อนระหว่างตรวจค้นจับกุมเจอมท.2ขอคุยเองก่อนจะส่งสืบสวนหากพบหลักฐานพัวพันให้เรียกตัวมาสอบค่ะ
0: ค่ะกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดพื้นที่อำเภอจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะเมื่อวันที่21สิงหาคมโดยเฉพาะเขตพื้นที่บางละมุงพัทยาก็ไปพบความเคลื่อนไหวเชื่อมโยงกับนักธุรกิจชาวอิสราเอลชื่อนายโมมอนเดวิดมาเซียโนมีการครอบครองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็รายการทรัพย์สินจำนวนมากในพื้นที่ภาคตะวันออกมีพฤติการใช้คนไทยเป็นพนักงานในสำนักงานมาเป็นกรรมการแทนอาจเข้าข่ายเป็นนอมินีเป็นเหตุให้ DSI จะต้องรับเรื่องดังกล่าวมาสอบสวนเป็นคดีพิเศษกรณีการกล่าวหาเรื่องของการประกอบธุรกิจของบริษัทโคซี่บีชวิวจำกัดกับพวกกระทำการหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนพรบการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานอยู่นะคะวัตถุพยานรวมถึงพยานเอกสารตรวจยึดมาจากพื้นที่ตรวจค้นก่อนเตรียมพิจารณาออกหมายเรียกให้บุคคลมาแจ้งข้อมูลนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะออกหมายเรียก10พยานมัดนักธุรกิจชาวยิว DSI สั่งจี้คดีสอบเค้นข้อมูลอสังหาพัทยา DSI เรียกพยาน10ปากแจงปมไมมอนเดวิดมาเซียโนนักธุรกิจอิสราเอลใช้คนไทยถือหุ้นแทนเข้าขายนอมินีฮุบอสังหาชลบุรีพัทยายันยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาใครพร้อมขยายผลเครือข่ายโยงธุรกิจอสังหาชลบุรี14บริษัทพร้อมเร่งขยายผลสอบปมสร้างชาบัตเฮาส์ค่ะ
1: พักกันครู่นึงค่ะจากกิวเทานะคะช่วงหน้าจะมาดูจีนเทากันบ้างค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยัง

0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะอย่างที่บอกไปว่ามาติดตามเรื่องของจีนเทาค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ไปดำเนินการปราบปรามจับกลุ่มตัวของชาวจีนคนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับการให้เล่นการพนันผิดกฎหมายตามหมายจับของจีนหลังจากเชื่อว่าหลบหนีเข้ามาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะคะก็มีภาพค่ะพร้อมกับพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเป็นภาพการจับกลุ่มตัวโดยสามารถรวบตัวนายหยูวัย31ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของจีนหนีกบดานมาตั้งเครือข่ายอยู่ในประเทศไทยซึ่งก็รับการฟอกเงินจับได้ที่หน้าหมู่บ้านจัดสรรในตำบลห้วยใหญ่อำเภอปางละมุงจังหวัดชลบุรีมีเงินหมุนเวียนนับพันล้านบาทนะคะรวบจีนหนีหมายจับตั้งเครือข่ายซุกไทยรับฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์หมุนเวียนเป็นพันล้านรวบบิ๊กบอสจีนเครือข่ายหนีหมายจับจากจีนข้ามน้ำข้ามทะเลมาปักหลักหากินในไทยคุยข้อมูลพบโยงเครือข่ายพนันออนไลน์ฟอกเงินหมุนเวียนเกือบพันล้านเผยเริ่มตั้งเครือข่ายตั้งแต่ปี2561เป็นตัวกลางรับเงินฟอกเงินพนันจากต่างประเทศมีสมาชิกระดับล่างกว่า60คนตั้งทีมค้าสกุลเงินควบคุมบัญชีอาลีเพย์และวีแชทมากกว่า 6,000 บัญชีใช้คริปโตเคลื่อนย้ายเงินหลบเลี่ยงการตรวจสอบเค้นรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะในความเห็นของประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสอทนะคะบอกว่าสอทเนี่ยสนับสนุนแนวคิดแนวทางรัฐบาลในการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2โดยนำวงเงินเหลือจากโครงการระยะแรกมาช่วยเหลือประชาชนแบบมุ่งเป้าโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นแต่ก็ควรจะกำหนดกฎเกณฑ์รายได้ที่ชัดเจนเหมาะสมกับภาระค่าครองชีพพร้อมใช้ฐานข้อมูลภาครัฐที่มีอยู่ในการคัดกรองสิทธิ์ลดขั้นตอนแล้วก็ภาระในการยื่นเอกสารนะคะในส่วนนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองนายสมชายภคภาควิวัฒน์มองว่าสำหรับมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะอยู่ระหว่างการพิจารณามองว่าเม็ดเงินเนี่ยยังไม่มากพอที่จะเป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็มีส่วนช่วยพยุงไม่ให้สถานการณ์เศรษฐกิจแย่ลงทั้งนี้ทั้งนั้นหากต้องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจระยะยาวรัฐบาลก็ควรให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือ SME ทั้งด้านต้นทุนการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตเพื่อให้สามารถลดการแข่งขันกับตลาดได้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนไทยช่วยไทยเฟส2แค่พยุงเงินน้อยดึงเศรษฐกิจไม่ขึ้นสอทให้ช่วยรายได้น้อย TDRI จี้ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเอกนัทเชียร์ติดโซลารูฟนักวิชาการห่วง SME นี่ครัวเรือนกระทบกำลังซื้อประชาชนมองไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เม็ดเงินน้อยไม่แรงพอกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ
0: มากันที่เรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะฝนตกช่วงนี้ชุ่มฉ่ำเลยค่ะทำให้ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือก็ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากนะคะอย่างที่เชียงใหม่ตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังจากเกิดเหตุควานช้างและชาวบ้านในพื้นที่เร่งออกค้นหาช้างนะคะเพราะว่าถูกกระแสน้ำป่าแม่วินซัดไหลไปตามกระแสน้ำก็ประสานทีมช่วยเหลือเพื่อเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ค่ะก็พบว่าทีมกู้ภัยแล้วก็มีบ้านช้างดำเนินการภารกิจช่วยเหลือก็ยังรอการยืนยันจากคำสั่งผู้ดูแลพื้นที่นะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ำป่าค่อนข้างไหลแรงมีทีมค้นหาค่ะบอกว่าพบตัวของช้างแอมนะคะเป็นช้างพิการขาหน้าเพศเมียอายุ13ปีซึ่งช้างสามารถขึ้นฝั่งได้เองบริเวณอีกด้านหนึ่งของลำน้ำจึงปล่อยให้ช้างยืนพักตั้งสติเพื่อลดความหวาดกลัวจากเหตุการณ์ที่เพิ่งประสบมาจากการถูกน้ำป่าพัดไปไกลนะคะซึ่งก็จะมีการตรวจสอบเช็คสภาพร่างกายว่ามีบาดแผลหรือว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่เพราะว่าข่าวนี้ถือว่าค่อนข้างได้รับความสนใจโดยเฉพาะคนที่รักช้างนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะระทึกช้างพิการถูกน้ำป่าซัดอาสากู้ภัยระดมช่วยฝนถล่มหนัก5จังหวัดภาคเหนือฝนถล่มหนักน้ำป่าดอยอินทนนท์ทะลักท่วมประกาศปิดเที่ยวชั่วคราวผาดอกเสี้ยวในแล้วก็ตำบลน้ำตกแม่ยะนะคะส่วนน้ำป่าแม่วินซัดพังแอมช้างบ้านพิการไหลปลิวไปกับกระแสน้ำโชคดีสามารถขึ้นฝั่งได้เองค่ะ
1: ค่ะเช่นเดียวกันกับหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะที่มีประเด็นเรื่องของฝนตกหนักน้ำป่านะคะในพื้นที่ภาคเหนือและมีภาพประกอบนะคะแต่ภาพประกอบเนี่ยเป็นพื้นที่สระบุรีนะคะโมกเหล็กวิกฤตเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูระดมกำลังลุยกระแสน้ำอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยตำบลโมกเหล็กอำเภอโมกเหล็กหลังฝนตกหนักส่งผลให้น้ำท่วมสูงฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนภาพหัวนะคะบอกว่าฝนตกหนักน้ำป่าซัดโมกเหล็กอพยพโกลาหลเหนือกับใต้อ่วม

0: ท่องเที่ยวติดรีสอร์ทดอยอินทนนท์วิกฤตถล่มหนักสั่งปิดผาดอกเสี้ยวน้ำตกแม่ยะแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังสภาพพื้นที่เสี่ยงอันตรายน้ำป่าทะลัก2หมู่บ้านขนของหนีอลหม่านเพชรบูรณ์อ่วมแม่น้ำป่าสักทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชนเสียหายกว่า300หลังอุทัยธานีฝนอ่วมน้ำทะลักท่วมนาข้าวเสียหายนะคะส่วนที่มติชนก็มีประเด็นเรื่องของความเสียหายนะจากภัยธรรมชาตินะคะเรื่องฝนตกหนักในช่วงนี้แต่ว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ฝนหนักดินถล่มปิดกั้นถนนน้ำหนาวพังงาพันหลังคาเรือนจม2เมตรฝนถล่มหลายจังหวัดทำน้ำท่วมดินสไลด์ปิดทับถนนเพชรบูรณ์แม่ฮ่องสอนส่งสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพังงาอ่วมน้ำป่าทะลัก 1,000 หลังคาเรือนเดือดร้อนค่ะ
1: ช่วงนี้ฝนยังตกหนักอยู่นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากกันด้วยอย่างวันนี้ค่ะภาคเหนือเนี่ยนะคะจะมีฝนร้อยละ70เช่นเดียวกันกับภาคอีสานด้วยภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครฝนร้อยละ80ส่วนภาคใต้มีฝนร้อยละ60ถึง70นะคะมากันที่อีกภาพนึงค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเป็นภาพเหตุการณ์เมื่อวานนี้ประชาชนแจ้งตำรวจเอาผิดค่ะหลังจากมีเศษยางมะตอยร่วงมาจากสะพานข้ามแยกพระราม9ใส่รถยนต์เสียหายหลายคันที่ถนนพระราม9ตั้งแต่สะพานข้ามคลองแสนแสบจนถึงแยกของรามคำแหงนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีรายงานว่ามีผู้เสียหายมาแจ้งความแล้วเบื้องต้น73รายนะคะเพราะว่าถูกยางมะตอยร่วงใส่รถเต็มเลยค่ะ
0: ค่ะอีกนิดนึงแล้วนะคะปิดท้ายในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแม่อุ้มลูกสาว3ขวบสยองโดด4ชั้นเลิกกับสามีไร้งานทำเครียดถึงขั้นป่วยจิตพบอาการโคม่าทั้งคู่ช่วงนี้นะคะหลายเรื่องนะคะเครียดกันนะคะเรื่องเศรษฐกิจก็เครียดคนก็เครียดเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยกำลังใจของเรานะคะส่วนเรา2คนลาไปแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องอนิสงส์แห่งการเจริญพระพุทธมนต์โดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร
1: ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประถมจักชื่นชมสมฤทัยพระใจก่อนใจประเสริฐเป็นเลิศสุดในทุกตอนเป็นอากรการสำเร็จเสร็จทางใจถ้าดวงใจใสพิสุทธิ์ผุดผ่องดีการกระทำคำวจีย่อมผ่องใสเมื่อใจดีย่อมมีสุขติดตามไปเหมือนดังเงาติดตามใครไปกับตัวขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังญาติโยมสาธุชนกิจอย่างหนึ่งที่เราขาดเสียไม่ได้นั่นก็คือการทำวัดเช้าวัดเย็นการเจริญจิตภาวนานอกเหนือจากการสดับรับฟังแล้วก็เป็นบุญเป็นคุณเป็นกุศลเป็นมงคลกับตัวกับตนของพวกเราพระเจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรก็มีทำวัดเช้าวัดเย็น

วัดตื่นจากจำวัดก็ชกทั้งหมด4ยกยกละ30นาทีถึง1ชั่วโมงก็สุดแล้วแต่เวลาที่จะอำนวยให้ฉะนั้นการสวดมนต์ก็เป็นการเจริญจิตเจริญใจให้เกิดความผ่องใสการกระทำคำวจีย่อมดีสมนี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยมนต์หรือการเจริญพุทธมนต์ก็คือการสวดมนต์นั่นเองอยู่ที่ว่าตามรูปแบบของงานแต่ละงานที่เราจะสวดกันบางทีงานศพเราก็เรียกว่าสวดมนต์แต่งานบวชงานแต่งงานก็เรียกว่าเจริญพุทธมนต์คำว่าสวดนอกจากจะหมายถึงการเปล่งเสียงบทสวดมนต์เป็นทํานองแล้วก็ยังเป็นความสร้างความสมัครสมานสมัคคีแล้วก็ความพร้อมเพรียงกันเวลาสวดมนต์นี่ดึงลมหายใจเข้าพร้อมกันลมหายใจออกพร้อมกันทหารตำรวจกว่าจะฝึกในการจัดแถวเข้าแถวก็ต้องฝึกกันเป็นเดือนเป็นปีกว่าจะพร้อมเพรียงกันแต่การสวดมนต์นั้นถ้ามีจิตเริ่มใสใจศรัทธาใช่แล้วก็สามารถที่จะเกิดความพร้อมเพรียงแล้วก็สมัครสมานสามัคคีกันเวลาที่เราสวดนโมคนเดียวนี่จะสวดแบบอ่านก็ได้หรือช้าเร็วก็ได้แต่ว่าถ้าสวดตั้งแต่100คนขึ้นไปนี่เวลาจะสวดนโมกันนี่ก็จะต้องสวดเป็นทำนองเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงให้ผู้ร่วมสวดนั้นเปล่งเสียงพร้อมกันง่ายเพื่อที่จะรักษาความสม่ำเสมอของเสียงให้เกิดความเลื่อมใสใจศรัทธาแก่ผู้ได้ยินได้ฟังรับรู้ถึงพลังที่สะอาดบริสุทธิ์แห่งพุทธดำรัสที่เป็นบทสวดเพราะฉะนั้นพุทธมนต์ที่เป็นพุทธดำรัสนั้นก็มีข้ออัดข้อธรรมที่จะก่อให้เกิดความศรัทธาได้ปัญญาเพิ่มพูนบริบูรณ์ด้วยสภาวะธรรมด้วยถ้อยคำไวยากรณ์ถูกต้องตามหลักสามารถสวดและก็ตรองตามได้ง่ายเมื่อพิจารณาด้วยใจแล้วก็จะเห็นความลึกซึ้งอยู่ในบทพุทธมนต์ที่เราได้สวดยามฟังพุทธมนต์เราก็จะได้มีความรู้สึกว่าสบายหูและรู้สึกจับใจเพราะในเนื้อหาของบทพุทธมนต์นั้นไม่มีอกุศลเลยแม้แต่น้อยนิดไม่มีเลยที่จะเป็นบทยกตัวข่มท่านมีแต่ความเยือกเย็นลองดูนะท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้เจริญพุทธมนต์อยู่เป็นประจำเราจะรับรู้ถึงความเยือกเย็นด้วยความกรุณาที่ได้สัมผัสถึงบทพระพุทธมนต์เพราะว่าบทพระพุทธมนต์นั้นเป็นสิ่งที่ผ่องแผ้วด้วยปัญญาเป็นกระบวนการในการพัฒนาตนที่งดงามอุดมไปด้วยข้อคิดข้อธรรมยามฟังก็ฟังง่ายฟังแล้วสวดแล้วก็สามารถที่จะทดลองประพฤติปฏิบัติตามนี่อย่างบทแรกอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยอรหังนี่ห่างไกลจากกิเลสอย่างเงี้ยนะยิ่งถ้าได้ความหมายเข้าแล้วก็จะเกิดความลึกซึ้งแต่ชีวิตจะเกิดความเยือกเย็นก็ต้องให้ห่างไกลจากกิเลสอะไรล่ะที่เป็นกิเลสก็เป็นเครื่องเศร้าหมองจิตผูกพันแล้วก็เกิดความเศร้าหมองห่วงโน่นห่วงนี่กังวลโน่นกังวลนี่ก็เป็นความโลภความโกรธความหลงก็ให้ห่างไปมันก็จะเกิดความเยือกเย็นฉะนั้นการสวดมนต์นั้นก็คือการแสดงธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายก็ลองไตร่ตรองดูว่าในหนังสือสวดมนต์มีตัวอักษรเขียนคำบทสวดนั้นเป็นบทเป็นบทนั่นก็เป็นการบันทึกคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกได้ว่าเป็นการใช้ตัวอักษรบันทึกเสียงตั้งแต่โบราณกาลไม่มีนะที่จะบันทึกเป็นคำสอนเนี่ยเป็นตัวหนังสือเนี่ยไม่มีท่านใช้วิธีมุขปาฐะคือใช้วิธีจดจำเอาเหมือนกับเราร้องเพลงได้แต่ว่าไม่เคยเห็นเนื้อเพลงอย่างนี้เป็นต้นเหตุที่ท่านไม่ได้ทำเป็นตัวหนังสือไม่ใช่ว่าไม่มีตัวหนังสือใช้นะโยมเพราะในสมัยนั้นวิธี

จดจำนั้นมีความแม่นยำมากกว่าวิธีเขียนด้วยและวิธีการจดจำในปริมาณเยอะๆไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยสำหรับพระอรหันต์ในสมัยนั้นโดยเฉพาะในยุคนี้สมัยนี้พระภิกษุที่ทรงพระปฏิโมกข์นี่ก็มีอยู่เป็นจำนวนมากตามอารามหลวงพระอารามหลวงที่มีพระภิกษุสงฆ์ที่ทรงปฏิโมกข์โอ้ยจำบทปฏิโมกข์นะไม่ใช่น้อยๆนะครูบาอาจารย์ที่มีสติปัญญาที่ละเอียดละออเป็นปริยัติธรรม9ประโยคแล้วบุคคลผู้ที่เจริญทรงพระปฏิโมกข์ได้นี่ก็ต้องไตร่ตรองทบทวนหมั่นทบทวนอยู่เป็นประจำทุกค่ำเช้าในอย่างที่วัดสะเกดก็มีหลายรูปนะเมื่อถึงคราวที่ท่านจะต้องตรวจทานความถูกต้องของคำสอนที่จดจำไว้เมื่อต่างคนต่างจำจะมีความผิดเพี้ยนกันบ้างหรือไม่ท่านก็ใช้วิธีสวดพร้อมกันเรียกว่าการสาธยายสังฆะสังคายนาซึ่งเป็นต้นแบบของการสวดมนต์ทำวัดนี่แหละการสังคายนาก็พระภิกษุสงฆ์จำนวน500รูปก็มาสวดในแต่ละบทแต่ละบทบทไหนที่ไม่ตรงกันก็มาไตร่ตรองดูว่าความหมายคืออะไรกันนั่นเรียกว่าการสังคายนาซึ่งพระภิกษุสงฆ์ในสมัยนั้นก็มีความทรงจำที่เป็นเลิศนะแล้วอีกประการหนึ่งพระพุทธศาสนาของเรานั้นแพร่หลายไปมากมายหลายประเทศคำสอนที่เป็นภาษาบาลีก็ได้รับการบันทึกไว้ในรูปแบบของตัวหนังสือของประเทศนั้นๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นบันทึกเสียงพระธรรมวินัยเสียงเดียวกันทั้งนั้นเมื่อออกเสียงย่อมเป็นการแสดงธรรมด้วยเช่นกันฉะนั้นอานิสงส์ของการแสดงธรรมก็ย่อมเกิดกับเราด้วยเริ่มจากได้สัมผัสขณะแห่งความสงบอันเกิดจากการสวดมีความปลื้มปิติยินดีสามารถที่จะข่มความโลภความโกรธความหลงไว้ได้นะแล้วก็เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาอีกด้วยประการหนึ่งอีกประการหนึ่งการสวดพุทธมนต์นั้นก็นอกจากจะเหมือนกับการฟังธรรมแล้วก็ยังเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งในขณะสวดมนต์ไปมีผู้ได้ยินได้ฟังเสียงสวดนะตัวเราเป็นบุคคลแรกที่ได้ยินเสียงสวดของเราเองก็เป็นเหมือนกับการเปิดโอกาสให้ตัวเองนั้นได้ยินกระแสเสียงสำเนียงข้ออัดข้อธรรมจากบทพุทธมนต์เมื่อสวดอยู่เป็นประจำก็จะเกิดความคุ้นเคยและก็มีความจำนิชำนาญสามารถออกเสียงฟังเสียงและเป็นการเพิ่มความศรัทธาให้มากกว่าเดิมอีกประการหนึ่งการเจริญพุทธมนต์ก็เป็นการกำกับความคิดให้อยู่ในร่องในรอยกำกับความคิดให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลอย่าลืมนะว่าสภาวะจิตของเราสั่งสมอะไรไว้มากๆนี่มันก็จะเป็นความผ่องใสแห่งจิตหรือถ้าเราสั่งสมอกุศลไว้มากๆก็จะเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตได้ด้วยเช่นกันฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังอะไรดีๆก็มันสั่งสมไว้ในใจเยอะๆนะคุณแม่นะอะไรที่เป็นความดีความงามสิ่งที่เป็นความดีความงามในเบื้องต้นก็คือการสวดมนต์นี่แหละการสวดมนต์ก็คือการเทศให้ตัวเองนี่แหละฟังนอกจากเป็นการเทศให้ตัวเองฟังแล้วก็ยังเป็นการแสดงธรรมให้ลูกให้หลานได้สัมผัสคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายท่านใดนี่แดดล่มลมตกอาบน้ำทานข้าวทานปลายเสร็จขึ้นห้องพระได้ยินเสียงสวดบทธรรมจักรบ้างเสียงสวดมหาสมัยยสูตรบ้างตกเย็นมาก็เอมวะเมสุตังเอกังสมยังลูกๆหลานๆก็ได้ยินเสียงสวดแล้วก็ไม่กล้าที่จะเดินแรงคุณยายสวดมนต์อยู่ในห้องพระนะก็เป็นการแผ่บุญแผ่กุศลให้ลูกให้หลานบางทีพ่อแม่ก็เอ็ดลูกเฮ้ยอย่าไปพูดเสียงดังอย่าไปทำเสียงดังคุณยายเจริญสมาธิอยู่

คุณยายสวดมนต์อยู่อย่าไปเสียงดังนะหรือใครได้ยินได้ฟังนี่ก็จะเกิดความเป็นมงคลแก่ตัวแก่ตนของเรานี่ไม่ใช่ธรรมดานะนะสวดมนต์นี่ของพระภิกษุสงฆ์องค์เนนก็ทำวัดเช้าวัดเย็นใช่ไหมแต่เป็นโยมนี่ก็ก่อนนอนบ้างบางทีก็ตื่นนอนบ้างก็สุดแล้วแต่โอกาสจังหวะจะอำนวยให้บางทีก็เพิ่มเวลาขึ้นในวันพระ15ค่ำ8ค่ำก็ตามแต่สะดวกบางทีไม่ได้มีโอกาสจะไปทำบุญที่วัดบางทีถึงงานวันเกิดของตัวเองก็สวดมนต์ให้ตัวเองน้อยนะวันเกิดตัวเองสวดมนต์ให้วันแม่น้อยวันปีใหม่ก็สุดแล้วแต่จะจัดสรรเวลาแล้วแต่ช่วงเวลาแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็เป็นเสริมเพิ่มบารมีแก่ตัวแก่ตนของเราหรือยามที่หม่นหมองคลองเศร้าบ้างนะก็สวดเวลาที่จิตมันตกเราก็ยกจิตของเราด้วยการเจริญพุทธมนต์ฉะนั้นญาติโยมท่านใดที่ยังไม่คุ้นชินคุ้นเคยหรือยังไม่เกิดความคล่องแคล่วในบทสวดนี่ก็ให้ได้สั่งสมเป็นอัธยาศัยเข้าไว้โดยเฉพาะทุกวันอาทิตย์อาตมานี่ก็ได้จัดโครงการเจริญพุทธมนต์ในบทธรรมจักรปวัตนสูตรนี่และก็บทมหาสมัยสูตรและบทมหาสมัยสูตรนี่สวดนี่เป็นการสวดที่ยากลำบากมากก็จะต้องมีชื่อของภูมิมะเทวดาจนถึงชั้นพรมเนี่ยออกชื่อเสียงเรียงนามถ้าคนไม่คุ้นชินคุ้นเคยในการสวดก็จะสวดนี่ผิดบ้างถูกบ้างนะแล้วก็ต้องอาศัยในการสวดอยู่เป็นประจำทุกค่ำเช้านี่มีโยมคนหนึ่งเนี่ยหลับตาสวดแบบไม่ได้ดูแบบเลยนะโยมนะบทมหาสมัยสูตรเนี่ยแล้วก็จะมีความสุขมากแล้วก็จะพนมมือแต้แล้วก็หลับตาภายในเวลา 2-3 ชั่วโมงนี่2ชั่วโมงกว่าถึงถาม3ชั่วโมงนี่ตมาก็จะสังเกตดูว่าแกก็จะแบบปลื้มสุขอยู่ภายในที่ได้สวดนะสุขอยู่ภายในที่ได้เจริญพุทธมนต์นะเห็นแล้วก็เป็นที่น่าอนุโมทนาแสดงว่าโยมท่านนี้สั่งสมอัธยาศัยในเรื่องของการสวดการเจริญจิตภาวนาเนี่ยมาเนี่ยเป็นเวลาระยะเวลายาวนานการสวดก็เพื่อเป็นการป้องกันความฟุ้งซ่านบางครั้งบางคราวบางบทนี่มันอารมณ์มันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวอารมณ์มันจิตมันตกมันก็ต้องยกขึ้นด้วยการสวดหรือจะเป็นการสวดแบบพ่อหูสวดนี่การสวดแบบนี้นี่เป็นการสวดค่อยๆสวดทีละเล็กทีละน้อยจนครบถ้วนจำได้ทีละเล็กทีละน้อยก็ค่อยๆจำไปแล้วก็จำคำบ้างจำความหมายแล้วก็เข้าใจสาระในเนื้อหาสาระนั้นเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าสวดแบบเข้าหมูสูตรบทสวดที่อยู่ในหนังสือทั้งหมดก็จะมาอยู่ในตัวของเรานะแม่นะอยู่ในตัวของเราเอาไว้ทำไมนะเอาไว้สาธยายเวลาที่ตัวเองล้มหมอนนอนเสื่อความเจ็บความปวดที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราเราก็ต้องเอาบทสวดนี่แหละก็จะนั้นในช่วงที่มีเรี่ยวแรงเปิดหนังสือดูมันเอาบทสวดนั้นมาน้อมมาไว้ในใจมาไว้ในกายมาไว้ที่ปากมาไว้ที่ลมหายใจมันทบทวนด้วยการสาธยายให้ชำนาญให้เกิดความคล่องแคล่วแล้วก็พิจารณาเนื้อหาบทสวดให้กระจ่างชัดแล้วก็เข้าใจความหมายจึงจะเป็นการสวดได้ข้ออัดข้อธรรมโดยเฉพาะบทสวดนอกเหนือจากจะเป็นการสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วจะมีการเจริญพุทธมนต์ที่เรียกว่าเป็นการเจริญมนต์ที่เรียกพระปริตนะพระปริตนั้นมีผลมีอานุภาพจริงหากสวดถูกวิธีก็เหมือนกับยาท่านสาธุชนทั้งหลายแต่ยาจะดีมันก็จะต้องทานให้ถูกวิธีถูกปริมาณถูกกาลเทศะหมอบอกให้ทานหลังอาหารทานกี่ช้อนให้ผสมน้ำอุ่นก่อนอาหารหลังอาหารก็ต้องดูให้ดีจึงจะเกิดสรรพคุณแต่ว่าทานผิดเวลาหมอสั่งแบบ

ก่อนเข้านอนนะก่อนอาหารหลังอาหารแต่ว่าทานไม่ตรงกับที่หมอสั่งอย่างนี้ก็สรรพคุณของยานั้นก็จะลดน้อยถอยลงไปได้ท่านจึงกล่าวไว้ว่าถ้าสวดผิดข้ออัดข้อทำไม่คล่องแคล่วพระปริตก็ไม่มีเดชไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชถ้าเข้าใจความหมายสาธยายถูกอักขระพระปริตก็จะปรากฏอนุภาพแต่แม้ว่าเราจะสวดได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วทุกประการแล้วหากสวดไปด้วยความโลภความอยากได้อยากมีอยากเป็นด้วยความละโมบพระปริตก็ไม่ส่งผลไม่มีจิตที่ประกอบด้วยเมตตาเพราะฉะนั้นถ้าจะเกิดผลก็ต้องสวดด้วยจิตที่มีเมตตาส่งความปรารถนาดีไปยังผู้ที่ฟังแล้วก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จเพราะฉะนั้นการสวดนั้นก็เป็นการยังใจของเรานั้นให้เอิบอาบด้วยข้ออัดข้อธรรมด้วยพุทธมนต์โดยเฉพาะความเมตตานี่ญาติโยมหลายคนนี่ก็จะไปล้ำลึกนึกว่าสวดด้วยเมตตานี่พระอาจารย์จะสวดอย่างไรต้องเข้าใจก่อนว่าเมตตานั้นคือความรักความเอ็นดูเป็นความรักที่มีอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยแหละเรียกว่าไมตรีจิตเมตตาถ้าจิตมันมีเมตตาแล้วมันก็จะไม่โกรธไม่มีความอาฆาตพยาบาทก็จะมีแต่ความเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจนี่เรียกว่าเป็นการสวดด้วยการเจริญเมตตาและด้วยสัจวาจาด้วยคือพระพุทธศาสนาเนี่ยจะถือเอาคำจริงเราจะเห็นในบทสวดแต่ละบทสวดอ้างอิงเอาด้วยสัจวาจานี้ข้าพเจ้าขอเดชแห่งบุญได้เป็นอานิสงส์ให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จได้หายจากโรคจากภัยด้วยสัจวาจานี้เอเตนะสัจเจนะนี่ในพระปริตก็จะมีบทสัจวาจาอยู่หลายบทนะเพราะฉะนั้นสัจกิริยานี้เป็นความจริงอธิฐานะก็เป็นการยืนหยัดเพื่อทำคุณงามความดีให้เกิดมีเกิดเป็นแก่ตัวแก่ตนโดยเฉพาะในบทสวดท่านสาธุชนแต่ละท่านแต่ละคนก็จะได้เริ่มต้นด้วยบทที่เราจะไม่เคยลืมเลยแต่จะกล่าวบทไหนก็แล้วแต่เราจะไม่ลืมบทนี้บทนี้จะเป็นบทตั้งต้นทุกครั้งที่จะมีเจริญพุทธมนต์หรือโยมจะกล่าวคำถวายอะไรก็ตามบทนั้นคือบทอะไรโยมบทนะโมนะเรียกว่ามหานมัสการเราคุ้นเคยมานานนะกับบทนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยเป็นบทนอบน้อมที่ยิ่งใหญ่คำนอบน้อมที่มีคุณค่ามีความหมายเหตุที่ต้องสวดนโมก่อนก็เพื่อแสดงความนอบน้อมทางกายวาจาใจต่อพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า3ประการ3ประการคืออะไรก็คือพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระพุทธเจ้าทรงมีคุณทั้ง3ประการนี้นะเป็นคุณประการแรกคือมหากรุณาธิคุณความปรารถนาที่จะบำเพ็ญบารมีมาเป็นเวลายาวนานแสนนานจนบรรลุพระโพธิญาณด้วยอรหันตมรรคนี่มหากรุณาธิคุณเกิดมาก็ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติโดยเฉพาะ10ชาติสุดท้ายที่ท่านผู้ฟังรายการของเราได้สดับรับฟังอยู่เป็นประจำนะโยมนะไม่ว่าจะเป็นขันติบารมีทานบารมีก็ล้วนแล้วแต่เห็นถึงวิถีของพระโพธิสัตว์ที่ท่านได้บำเพ็ญบุญบารมีนั่นเรียกว่าเป็นมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณก็เป็นความบริสุทธิ์ผุดผ่องใสนะทั้งพระปัญญาคุณแต่ทีนี้ว่าบทนโมเนี่ยนะโยมนะนอกจากจะแสดงความนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วยังเป็นการแสดงความนอบน้อมต่อพระธรรมและก็พระสงฆ์อีกด้วยแต่ที่เรียกบทนโมเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรใครเป็นคนกล่าวเป็นคนแรกวันนี้ตมาภาพก็จะได้นำมาอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังที่ไปที่มาของบทนโมเนี่ยมีมาตั้งแต่นานแล้วนะโยมนะในสมัยพุทธกาล

ารย์มีพรหมณาจารย์ผู้เฒ่าคนหนึ่งชื่อว่าพรหมายุพรหมายุนี่มีอายุ120ปีเป็นพราหมณ์นะเป็นตระกูลของพราหมณ์พราหมณ์ท่านนี้นี่เป็นผู้ที่ศึกษาคัมภีร์ไตรเทพนี่มีความเชี่ยวชาญในคัมภีร์พระเวทเนี่ยเพราะเป็นพราหมณ์แล้วก็ได้รับความเคารพนับถือที่สุดท่านหนึ่งในเมืองมิถิลาเรียกได้ว่าชาวเมืองทั้งหลายก็ให้ความเคารพนับถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าพราหมณ์ท่านนี้นี่ก็ไม่เคยได้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือได้ยินแต่คำล่ำลือว่าอย่างนั้นเถอะถึงกิตติศัพท์อันดีงามหลายสิ่งหลายอย่างขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นการตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองก็ได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างใจก็อยากจะใครที่อยากจะได้เจออยากจะได้สนทนาแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นพราหมณ์ยังไม่แน่ใจอยากจะทราบความจริงว่าคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าที่ล่ำลือกันไปทั่วทิศนั้นเป็นจริงหรือไม่จึงได้ส่งศิษย์ไปพิสูจน์นะแล้วก็กำชับลูกศิษย์ว่าไปดูนะในคัมภีร์พราหมณ์นี่เอาเป็นหลักเลยนะคัมภีร์พระเวทไตรเวททั้งหลายที่พราหมณ์ท่านนี้ศึกษามาอย่างเจนจบมาตลอดนี่พิจารณาดูซิว่ามหาบุรุษ32ประการเนี่ยครบถ้วนไหมมั่นใจในคำล่ำลือกันหรือไม่หรือแม้แต่ลักษณะที่บ่งบอกว่าผู้นั้นเป็นศาสดาเอกของโลกนี่เป็นผู้ตัดกิเลสได้หมดสิ้นเนี่ยตรงตามตำราหรือไม่นี่พราหมณ์ได้สั่งลูกศิษย์ไปลูกศิษย์คนนั้นก็ชื่ออุตระนะอุตระก็รับคำของอาจารย์แล้วก็ออกเดินทางไกลไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับได้เห็นลักษณะครบถ้วนตามที่อาจารย์บอกไว้ยิ่งมีความศรัทธาสนใจในกิริยาอาการจึงได้ติดตามพระพุทธเจ้าไปทุกที่เป็นเวลา7เดือนเลยนะใช้เวลาอีก7เดือนนะเดินทางกลับมาหาอาจารย์7เดือนใช้เวลาอยู่กับพระพุทธเจ้า7เดือนเดินทางกลับมาหาอาจารย์เห็นหมดแล้วนี่พระพุทธเจ้าอากัปกิริยาอาการเป็นอย่างไรได้ยินได้ฟังข้ออัดข้อธรรมเป็นอย่างไรอุตระนี่จดจำได้หมายรู้เตรียมที่จะไปรายงานให้อาจารย์ของตัวเองได้ทราบอุตระซึ่งเป็นลูกศิษย์รายงานครบถ้วนตามลักษณะมหาบุรุษและกิริยาอาการที่สังเกตมาโดยละเอียดไม่ว่าจะเป็นอาการตอนเดินบิณฑบาตยามพิจารณาอาหารนะยามล้างบาตรยามอนุโมทนาเป็นพระนี่งามจริงๆนะโยมนะในหลักเสขียวัตรนี่นะแม้แต่เคี้ยวข้าวการไปการมาการนุ่งห่มนุ่งสบงทรงจีวรการไปการมาการพูดการจาการแสดงธรรมกิริยาทุกอย่างแม้แต่การอยู่การฉันทุกอย่างละเอียดละออเป็นเสมือนกับพระราชาทั้งหมดเลยฉะนั้นความเป็นพระเป็นเจ้านี่ถือว่าเป็นลูกหลานของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนายโยมนะพอได้บวชเข้ามาแล้วก็เรียนรู้ในหลักพระธรรมวินัยหลักเสขียวัตรที่พระสุได้น้อมเอามาประพฤติปฏิบัติเป็นความละเอียดละออองดงามนะแล้วก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายจนอุตระนั้นสรุปลงท้ายว่าทรงพระคุณจริงๆอาจารย์และทรงพระคุณยิ่งกว่าที่เขานี่ลือกันอีกว่าอย่างนั้นพออาจารย์ท่านได้ทราบแล้วนะท่านพราหมณ์ชื่อว่าพรหมายุเนี่ยชื่อว่าพรหมายุนะก็พรหมบวกอายุนั่นแหละแกมีอายุยืน120ปีได้ยินได้ฟังลูกศิษย์ได้กล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้ากันเมื่อทราบดังนั้นแล้วท่านพราหมายุก็ลุกขึ้นพาดเฉวียงผ้าพลางหันหน้าไปยังทางที่พระพุทธเจ้าประทับเปล่งวาจาออกมาเลยโยมด้วยประโยคว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

เดียวยังไม่พอครั้งที่สองอีกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังไม่พออีกเป็นครั้งที่สามอีกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะการกล่าวนะโมของท่านพราหมณ์เป็นการแสดงความนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพุทธลักษณะตามคัมภีร์ทรงคุณความดีดังที่คนเล่าขานเป็นคำอุทานที่เปล่งไปด้วยใจที่ปลาบปลื้มและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในชมพูทวีปที่มักจะกล่าวอะไรแล้วก็มักจะกล่าวทั้งหมด3ครั้งเพื่ออะไรท่านสาธุชนก็เพื่อความยืนยันถึงความจริงใจจึงกล่าวทั้งหมด3รอบในการสวดจบแรกนั้นท่านกำหนดในใจว่าพระกวัตโตในฐานะว่าเป็นพระกรุณาแจกแจงธรรมจบที่2ก็มุ่งเน้นไปที่อรหัตโตในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสจบที่3สัมมาสัมพุทธัสสะมุ่งตรงไปในบทนี้เลยรอบที่3ฐานะผู้ทรงธรรมเป็นปัญญาอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นที่พึ่งนะวันนี้ก็ได้นำเรื่องราวเรื่องของการสวดให้เกิดฤทธิ์เกิดเดชเกิดอนุสงค์แก่ญาติแก่โยมให้ได้สดับรับฟังก็พอสมควรแก่เวลาบุญใดกุศลใดที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาและการสดับรับฟังในการครั้งนี้ขอเป็นอานิสงส์หนุนนำให้กับคุณป้าคุณตาคุณยายที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่งปลอดภัยสุขกายสบายใจทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญจะเจริญพร

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดที่อำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาพลตรีชาคริตอุจรัตน์รองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเดินทางลงพื้นที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อเข้าเยี่ยมและติดตามอาการของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดและลอบยิงซ้ำเมื่อวันที่18กันยายน2569บริเวณหมู่ที่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสโดยได้พูดคุยสอบถามอาการด้วยความห่วงใยพร้อมทั้งมอบกระเช้าเยี่ยมไข้และเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำให้โรงพยาบาลและหน่วยแพทย์ดูแลรักษาอาการบาดเจ็บอย่างเต็มกำลังความสามารถซึ่งกองทัพภาคที่4พร้อมดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์และการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บทุกนายอย่างดีที่สุดเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปผู้การเชียงใหม่เซ็นคำสั่งเด้งผู้กำกับสพช้างเผือกไปประจำสปกเส้นจับบ่อนในพื้นที่หลังมท.2นำทีมบุกจับบ่อน2แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ชี้แจงกรณีปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีเมื่อวันที่18กันยายน2569นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงเข้าตรวจค้นและดำเนินการกับสถานที่ลักลอบเล่นการพนันขนาดใหญ่2แห่งในพื้นที่สพช้างเผือกและสพเมืองเชียงใหม่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาและของกลางหลายรายการโดยพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงนามในคำสั่งให้พันตำรวจเอกเสวกชูสิริผู้กำกับการสถานี

0: ตำรวจภูธรช้างเผือกซึ่งมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่มีจำนวนเกินกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดมาปฏิบัติหน้าที่ณศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่โดยมอบหมายให้พันตำรวจเอกชินเดชดีแท้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่รักษาราชการแทนผู้กำกับการสผ.ช้างเผือกเพื่อให้การบริหารราชการและการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางนี้จะได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวยืนยันว่าจะไม่ละเว้นการตรวจสอบหากพบการกระทำผิดหรือบกพร่องต่อหน้าที่และหากผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่รายใดเกี่ยวข้องหรือมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายระเบียบและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเคร่งครัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 1769A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
3: ๆสอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถเติมร
4: อยเพื่อคุณจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ซีมีแฟนรายการทางบ้านนี่ช่วยกันจัดนะคะขอเพลงกันเข้ามาด้วยนะคะเพลงเมื่อสักครู่นี้ฟ้าแดงนะคะขับร้องโดยคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์นะคะคำร้องโดยศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการทำนองครูเอื้อสุนทรสนานบันทึกเสียงครั้งแรกตั้งแต่ปี2513นั่นแหละค่ะทำนองเพลงนี้นะคะครูเอื้อเนี่ยดัดแปลงจากเพลงไทยเดิมคือมอนอ้อยอิ่งนะคะแล้วก็ครูศรีสวัสดิ์แต่งเพลงนี้เพื่อใช้จีบคุณสุวนีเนื่องนิยมค่ะที่เป็นนักร้องดาวรุ่งสุนทราภรณ์ที่ท่านมีชื่อเล่นว่าแดงนะคะแต่แม่สาวไม่เล่นด้วยเพราะว่าอายุห่างกันมากและเนื่องจากคุณสุวนีก็มีบ้านอยู่แถวคลองมอนครูศรีสวัสดิ์ที่แอบไปมองหลังคาบ้านสาวอยู่บ่อยครั้งก็ยังได้แต่งเพลงคลองมอนอีกเพลงหนึ่งด้วยนะคะให้กับสาวคลองมอนที่ขับร้องโดยคุณนพดลชาวไร่เงินนั่นเองเพลงฟ้าแดงนี่ก็เป็นเพลงทำนองเหงาเศร้าที่ไพเราะมากนะคะคำร้องก็เป็นภาษากวีที่งดงามบอกเล่าบรรยากาศยามเย็นที่ดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้านะคะก็ถือว่าเป็นเพลงแรกที่สร้างชื่อกับคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์นักร้องดาวรุ่งสุนทราภรณ์ที่มีเสียงร้องคล้ายกับครูเอื้อสุนทราภรณ์ที่สุดนั่นเองนะคะแต่ถ้าพูดถึงท้องฟ้าสีแดงตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนี่ยนะคะก็เป็นแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านชั้นบรรยากาศหนาแน่นและการกระเจิงของแสงนะคะสาเหตุทางวิทยาศาสตร์เขาอธิบายอย่างนี้นะคะว่าแสงสีฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นจากกระเจิงออกไปหมดเหลือเพียงแสงสีแดงแล้วก็ส้มที่มีความยาวคลื่นยาวส่องมาถึงตาเราแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยในช่วงเช้าหรือเย็นนะคะที่แสงอาทิตย์ทำมุมเฉียดผิวโลกหรือว่าในช่วงที่มีฝุ่นละอองความชื้นหรือว่ามลพิษอากาศนะที่หนาแน่นเนี่ยก็ทำให้แสงสีแดงมันเด่นชัดขึ้นด้วยนะคะความหมายตามโบราณเนี่ยเขาบอกว่าท้องฟ้าแดงตอนเย็นมักหมายถึงอากาศดีในวันรุ่งขึ้นแต่ถ้าท้องฟ้าแดงตอนเช้าเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามักเป็นลางเตือนว่าอาจมีพายุฝนฟ้าคะนองหรือสภาพอากาศแปรปรวนกำลังจะตามมานะคะแต่ก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติยิ่งช่วงนี้นะคะโอ้โหพายุฝนฟ้าคะนองต้องระมัดระวังด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเราจัดเพลงเพราะๆให้ฟังกันต่อเนื่องเลยนะคะเพลงต่อไปนะคะก็เป็นเพลงลูกกรุงเพราะๆนะคะ3เพลงต่อเนื่องเลยให้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นคนเรารักกันยากนะคะเสียงร้องคุณดาวใจไพจิตรนะคะกว่าจะรักกันได้คุณสวรีโพธิเทศและฉันเป็นของเธอคุณชรินทร์นันทนาครค่ะ

ความรักเป็นสิ่งสวยงามนะคะรักกันแล้วก็ขอให้รักกันมั่นคงยืนยงยาวนานนะคะบทเพลง3บทเพลงเกี่ยวข้องกับความรักที่เปิดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเรารักกันยากนะคะกว่าจะรักกันได้และรักกันแล้วก็ต้องบอกว่าฉันเป็นของเธอนะคะฉันเป็นของเธอนี่จะมีความหมายดีกว่าเธอเป็นของฉันนะถ้าเธอเป็นของฉันนี่มันลักษณะเหมือนกับว่าเราเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเขานะฟังดูอย่างนั้นแต่ถ้าฉันเป็นของเธอนี่แหมฉันมีความจงรักภักดีมั่นคงในรักต่อเธอนะคะบทเพลงเกี่ยวกับความรักนี่มีมากมายเลยนะคะแล้วก็เพลงที่ครูเพลงแต่ละท่านแต่งเอาไว้ในอดีตเนี่ยก็มีความหมายเนื้อหาดีๆมาจนถึงยุคปัจจุบันแล้วก็ได้นักร้องเสียงคุณภาพแต่ละท่านมาร้องเอาไว้บางเพลงที่โด่งดังก็มีนักร้องหลายท่านนะคะที่มาร้องในหลายเวอร์ชันด้วยกันนะคะพูดถึงความรักแล้วเนี่ยก็มีอีกบทเพลงหนึ่งที่นึกถึงนะคะเป็นบทเพลงที่ครูชาลีอินทรวิจิตรค่ะได้แต่งคำร้องเอาไว้ให้คุณสุเทพวงศ์กำแหงนะคะใช้ร้องร่ำลาแฟนเพลงเพื่อแฟนเพลงจะได้ไม่ลืมแล้วก็จะยังคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณสุเทพจะไปศึกษาต่อด้านศิลปะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะนานถึง3ปีเนี่ยนะคะครูชาลีก็เลยแต่งเพลงรักอย่ารู้คลายค่ะก็เป็นเพลงที่เขาบอกมีอินโทรยาวเพลงหนึ่งนะคะแล้วก็มีดนตรีเล่นเพลงนี้ยาวหนึ่งท่อนจึงค่อยเริ่มต้นร้องนะคะก็ลองฟังดูนะคะหายคิดถึงกันนะคะรักอย่ารู้คลายค่ะ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
3: นี้เวลา 9:00 น. Mcord Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโพชี้ประชาชนเชื่อกกต.เจอศึกหนักปมมติหัวสว.นิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องมติกกต.เกี่ยวกับมติกกต.กรณีหัวการเลือกตั้งสว.ที่ให้ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหา77คนรวมถึงสว.ชุดปัจจุบัน26คนจากการสำรวจเมื่อถามถึงการคาดการณ์ของประชาชนต่อมติกกต.กรณีหัวการเลือกตั้งสว.พบว่าตัวอย่างร้อยละ 34.27 ระบุว่าไม่เคยคาดการณ์อะไรเลยเราลงมาร้อยละ 21 ระบุว่าตรงตามที่คาดการณ์ไว้มากร้อยละ 17.86 ระบุว่าไม่ตรงตามที่คาดการไว้เลยร้อยละ 15.50 ระบุว่าค่อนข้างตรงตามที่คาดการไว้ร้อยละ 10.84 ระบุว่าไม่ค่อยตรงตามที่คาดการไว้และร้อยละ 0.53 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบด้านความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากมติกกต.กรณีหัวการเลือกตั้งสว.พบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.34 ระบุว่าไม่กังวลเลยเราลงมาร้อยละ 30.46 ระบุว่าค่อนข้างกังวลร้อยละ 19.16 ระบุว่าไม่ค่อยกังวลและร้อยละ 15.04 ระบุว่ากังวลมากท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองและหรือกระบวนการทางกฎหมายภายหลังกกต.มีมติกรณีหัวการเลือกตั้งสว.พบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.57 ระบุว่ากกต.ชุดปัจจุบันรอลงมาร้อยละ 31.53 ระบุว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลร้อยละ 25.42 ระบุว่าพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดร้อยละ 15.88 ระบุว่ากลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่จะถูกสั่งฟ้องจำนวน77คนร้อยละ 13.97 ระบุว่าพรรคภูมิใจไทยร้อยละ 8.24 ระบุว่ากลุ่มสว.จำนวน26คนที่ถูกสั่งฟ้องร้อยละ 7.86 ระบุว่าพรรคการเมืองฝ่ายค้านร้อยละ 6.64 ระบุว่ากลุ่มสว.ที่ไม่ถูกสั่งฟ้องร้อยละ 4.58 ระบุว่าเป็นนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.และร้อยละ 2.14 ระบุว่าเป็นนายยิ่งชีพอัชชานนท์และไอลอยกเลิกจัดงานธรรมสัญจรกะทันหันหลังเจ้าอาวาสและพระลูกวัดถูกจับยาบ้าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนที่กำลังหลายหน่วยงานเข้าจับกลุ่มเจ้าอาวาสและพระลูกวัดณวัดแห่งหนึ่งในตำบลปังกูอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์หลังมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพร้อมยึดของกลางยาบ้าเกือบ200เม็ดโดยเจ้าอาวาสและพระที่ถูกจับกุมสารภาพว่านำเงินจากกิจนิมนต์และญาติโยมมาทำบุญไปซื้อยาบ้าเพื่อนำมาเสพเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้วัดเหลือพระจำพรรษาเพียงหนึ่งรูปเป็นพระสูงอายุเพิ่งบวชใหม่และสุขภาพไม่แข็งแรงขณะที่ญาติของพระรูปดังกล่าวเตรียมเดินทางมารับกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดอุดรธานีทำให้มีแนวโน้มว่าวัดดังกล่าวอาจไม่มีพระจำพรรษาและอาจกลายเป็นวัดร้าง ขณะเดียวกันกรณีดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อกิจกรรมธรรมสัญจรซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่วัดแห่งนี้ในวันนี้โดยจะมีพระสงฆ์จากหลายวัดและพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมกิจกรรมรวมถึงมีผู้เตรียมจัดโรงทานแต่ล่าสุดผู้ใหญ่บ้านกรรมการวัดและญาติโยมมีมติยกเลิกกิจกรรมอย่างกระทันหันเนื่องจากขณะนี้ไม่มีเจ้าอาวาสและเหลือพระอยู่เพียงรูปเดียว
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
7: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาMCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

สโนสเดานะคะเพลงนี้นะคะให้ฟังแบบต้นฉบับเลยนะคะคุณพรพิรมกับคุณพงศ์ศรีวรนุชนะคะแต่งคำร้องและทำนองโดยครูไพบูลย์บุตรขันนะคะก็เป็นเพลงหนึ่งใน8เพลงประกอบภาพยนตร์ไทยเรื่องเสน่ห์บางกอกนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ.2509ดิฉันยังไม่เกิดนะหลายๆท่านเกิดหรือยังนะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะที่มีการนำนักร้องลูกทุ่งเนี่ยมาร่วมแสดงแล้วก็ร้องเพลงในภาพยนตร์มากมายหลายคนเลยนะคะเช่นคุณพรพิรมครูพยงมุกดาคุณเพชรพนมรุ้งคุณสมานมิตรเกิดกำแพงคุณแผนลูกประจีนชัยชนะบุญญาโชตวินัยแก้วส่งศรีมาร่วมแสดงด้วยนะคะก็ทำให้หลังจากนั้นเนี่ยในภาพยนตร์ไทยจึงนิยมให้มีเพลงลูกทุ่งประกอบด้วยนอกเหนือไปจากเพลงลูกกรุงนะคะแหมให้ฟังเพลงสะโหนสะเดาทั้งสะโหนทั้งสะเดาเนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์นะคะดอกสะโหนโอ้ช่วงนี้นี่เต็มเลยนะคะช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นต้นสะโหนออกดอกเต็มไปเลยนะคะพูดถึงดอกสะโหนแล้วเนี่ยนะคะก็มีสรรพคุณทางยานะคุณผู้ฟังช่วยแก้พิษร้อนถอนพิษไข้บำรุงร่างกายแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุที่มีประโยชน์นะคะก็บอกว่ามีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงด้วยนะบำรุงกระดูกและสมองบำรุงเลือดด้วยนะคะมีธาตุเหล็กช่วยฟอกและบำรุงโลหิตแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะมีสารสีเหลืองที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกและต้านอนุมูลอิสระด้วยเพราะฉะนั้นดอกสะโหนบ้านๆนี่แหละค่ะที่หาเก็บรับประทานเอานะในเมืองกรุงนี่อาจจะค่อนข้างหายากแต่ว่าตามบ้านนอกตามต่างจังหวัดหรือชานเมืองก็ยังไม่เห็นเยอะแยะเลยนะคะเอามาใส่ไข่เจียวนะไข่เจียวดอกสะโหนแหมแล้วก็ดอกสะโหนลวกจิ้มน้ำพริกนะคะแกงส้มยังใส่ดอกสะโหนอร่อยแล้วก็ยังมีขนมดอกสะโหนนี่เป็นขนมแบบโบราณโบราณเคยรับประทานกันไหมคะขนมดอกสะโหนนี่ถ้าหากว่าใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะอาจจะมีคุณย่าคุณยายเนี่ยเคยทำให้ทานนะคะนี่ก็พูดแล้วก็อยากจะรับประทานเลยแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงจังหวะสนุกนิดนึงนะคะแล้วก็ชอบมีการนำมาร้องกันบนเวทีเวลาร้องเพลงคู่นะครับเพลงสะโหนสะเดาก็เป็นเพลงอะไรที่สนุกสนานนะคะแฟนเพลงรายการยังอยู่กับเราอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ต้น

จนถึง10นาฬิกากันเลยนะคะวันนี้ก็ช่วยกันจัดรายการแล้วกันค่ะฤดูฝนแบบนี้ก็อยากให้ฟังเพลงที่เข้ากับบรรยากาศเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศนะคะบางคนอาจจะมีความทรงจำที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องฝนหรือบางคนฝนตกแล้วอาจจะเหงาเศร้านะก็มีหลายอารมณ์ด้วยกันไปฟังบทเพลง2เพลงนะคะปีศาจวสันต์และฝันกลางฤดูฝนค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะเปิดเพลงร้อยๆฟังกันเราก็พยายามที่จะคัดสรรเพลงดีๆที่มีความหมายนะคะแล้วก็มีนักร้องเสียงคุณภาพหลากหลายนะคะที่เราคิดถึงกันนะคะคุณดาวใจไพจิตรนะคะเมื่อสักครู่นี้ร้องเพลงฝันกลางฤดูฝนนะคะซึ่งเพลงนี้ได้แต่งคำร้องแล้วก็ทำนองโดยครูมนัสปิติสารนะคะบันทึกเสียงครั้งแรกปี2517เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องฝันกลางฤดูฝนนะคะที่รัฐฟิล์มทีวีเนี่ยสร้างจากบทประพันธ์ของกัญชลาหรือว่าคุณกฤษณาอโศกสินนะคะออกอากาศทางททบ5ค่ะเมื่อปีพ.ศ. 2517บทประพันธ์เรื่องฝันกลางฤดูฝนนี่ก็เป็นนวนิยายรางวัลชมเชยนะคะจากการประกวดหนังสือประจำปี2516ที่จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยแล้วก็เพลงฝันกลางฤดูฝนเนี่ยก็เป็นเพลงที่ครูมนัสแต่งนะคะซึ่งท่านก็มีผลงานเพลงดังๆมากมายนะคะอย่างเช่นเสน่หาเสน่หาอะไรคืนคำรักปรารถนานะคะก็เพลงนี้ก็ถือว่ามีเนื้อหาที่ดีเพราะว่าสะท้อนชีวิตตัวละครในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างชัดเจนคือทุกชีวิตก็มีสิทธิ์ที่จะฝันแหละนะคะแล้วก็ความฝันบางครั้งก็เป็นความจริงบางครั้งก็อาจจะยังไม่เป็นความจริงนะคะพูดถึงความฝันแล้วเนี่ย ก็มีคนที่นะอยากจะพูดถึงเพราะว่าฝันของเธอเนี่ยเป็นจริงนะคะก็คือน้องเนเน่นะคะที่เราติดตามผลงานของเธอในการประกวดนะเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์นะคะแล้วก็จะมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะในวันที่22กันยายนนะก็ตรงกับเช้าวันที่23กันยายนของประเทศไทยนะก็เชียร์กันแล้วก็ตอนนี้เรียกว่าเป็นที่รักใคร่เอ็นดูนะคะของชาวต่างชาติทั่วโลกทีเดียวสำหรับน้องเนเน่ก็มีการนำคลิปต่างๆของน้องที่ เล่นดนตรีร้องเพลงนะคะเอามา เรียกว่าเอามาฟังแล้วก็คอมเมนต์นะคะว่าเป็นอย่างไรก็โอ้ก็ชื่นชอบกันมากเลยเพราะฉะนั้นน้องก็ถือว่าเป็นเด็กไทยที่มีเสน่ห์นะคะอายุยังน้อยนะคะแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติฝีมือเนี่ยเก่งฉกาจมากๆเลยนะในด้านการเล่นกีตาร์แล้วก็การร้องเพลงด้วยอีกสาวหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนะคะก็ถือว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์เหมือนกันนะน้องลิซ่านะคะกับผลงานเพลงสวัสดีค่ะที่ทำให้โด่งดังไปทั่วโลกนะตอนนี้รู้จักคำว่าสวัสดีนะเป็นคำทักทายนะของไทยเรานี่เองพอดีมีคุณประธานตรึกตรองเนี่ยได้เพิ่มเติมมานะคะว่าคำว่าสวัสดีเนี่ยเริ่มใช้มาสมัยที่ท่านจอมพลป.เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะดิฉันก็คุณข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่ารากศัพท์ของคำว่าสวัสดีเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังมาจากคำว่าโสติในภาษาบาลีหรือสวัสดีในภาษาสันสกฤตนะคะแปลว่าความดีความงามความเจริญรุ่งเรืองและความปลอดภัยนะความหมายดีมากเลยนะคะแล้วก็ผู้ที่คิดค้นนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยตามข้อมูลที่ค้นพบเนี่ยก็คือพระยาอุปกิจศิลปสารหรือนิ่มกาญจนาชีวะนะคะปีที่เริ่มใช้เนี่ยปีพ.ศ. 2476ค่ะท่านทดลองให้ใช้คำว่าสวัสดีเป็นคำทักทายครั้งแรกในหมู่อาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อให้นิสิตกล่าวทักทายครูอาจารย์นะคะแล้วก็มาใช้อย่างเป็นทางการเนี่ยในปีพ.ศ. 2486ค่ะในยุควัฒนธรรมสร้างชาติรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามก็ได้ประกาศให้ใช้คำว่าสวัสดีเป็นคำทักทายอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อวันที่22มกราคม2486ก็ทำให้

ให้คำนี้แพร่หลายไปทั่วประเทศมาจนถึงปัจจุบันและตอนนี้ ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะคะทั่วโลกก็รู้จักกล่าวคำทักทายว่าสวัสดีนะคะผู้หญิงก็สวัสดีค่ะผู้ชายก็สวัสดีครับนะคะเราก็คุยเรื่องราวที่น่าสนใจสลับกับการฟังเพลงนะคะมีคนก็อยากจะฟังเสียงของพี่เล็กธานินต่อนะคะก็จัดให้สองเพลงเลยละกันนะคะศักดินากับยาจกแล้วก็ปองดอกฟ้าค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านBeyond Housing Bank
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล SSSS วิ่งไกลไกล

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: ยูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ยูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ยูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
7: ล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
9: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ซ้ำทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนด่วนด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
3: ไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
2: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่ให้พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
4: จะละครไปถึงไหนเน็ตยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์

ค่ะคุณผู้ฟังคะต้องขออภัยทั้งเทคนิคเล็กน้อยนะคะมันเพลงมันค้างนิดนึงค่ะก็จัดให้ฟังเพลงคู่บ้างนะคะเชื่อว่าแหมเพลงที่เปิดไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจูบ

ฟังแล้วร้องตามกันได้ทั้งนั้นเลยนะคะอย่างเพลงวนาสวัสดนะที่จบไปเนี่ยเสียงร้องของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์และคุณรวงทองทองลั่นทมนะคะเพลงนี้ก็แต่งคำร้องและทำนองโดยครูสง่าอารัมภีค่ะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องวนาลีนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ.2502ค่ะเรื่องนี้ก็กำกับโดยพันคำนะคะนำแสดงโดยคุณอาคมมการานนท์นะคะคุณเกษรินทร์ปฐมวรรณแล้วก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของคุณเกษรินทร์ปฐมวรรณนะคะครูแจ๋วสง่าอารัมภีก็รับหน้าที่แต่งเพลงประจำเรื่องนี้ก็มีข้อมูลว่ากองถ่ายภาพยนตร์เรื่องวนาลีเนี่ยนะคะไปปักหลักถ่ายทำกันอยู่แถวอำเภอมวกเหล็กนะคะที่จังหวัดสระบุรีแล้วก็มีน้ำตกที่ใสสะอาดน่าเที่ยวเล่นนะคะครูแจ๋วก็ได้รับเชิญจากผู้สร้างภาพยนตร์เนี่ยให้ไปเที่ยวมวกเหล็กนะคะแล้วก็ไปดูโลเคชั่นในการถ่ายทำแล้วก็แต่งเพลงด้วยเพลงที่แต่งใช้ในฉากรักระหว่างพระเอกกับนางเอกนี่แหละค่ะที่ต้องร้องคู่กันในป่าแห่งนี้นะคะครูแจ๋วไปถึงก็พักอยู่ที่มวกเหล็ก1คืนก็แต่งเพลงวนาสวัสดิ์เนี่ยแต่งทั้งคำร้องทำนองเสร็จนะคะตั้งแต่อยู่ที่มวกเหล็กเลยแล้ววันรุ่งขึ้นก็รีบเดินทางกลับกรุงเทพเพื่อทำการบันทึกเสียงนะคะเพลงนี้นี่พอเผยแพร่ออกอากาศปรากฏว่าได้รับความนิยมอย่างสูงเลยทีเดียวนะคะแฟนเพลงทั่วประเทศก็ประทับใจตั้งแต่วรรคแรกของเพลงนะคะฉันคิดถึงเธอตั้งแต่หัวค่ำจนอุษาสางนะเป็นเพลงที่แต่งโดยใช้ภาษาที่งดงามมากแล้วก็มีนักร้องหลายท่านนะคะนำมาร้องใหม่กันหลายเวอร์ชันเลยทีเดียวนะคะเราก็เปิดต้นฉบับให้ได้ฟังกันนะเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะมาถึงช่วงท้ายๆรายการแล้วนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันมาตลอดนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่บ้านวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์สบายๆพักผ่อนนอนอยู่บ้านหรือกำลังทำงานบ้านอยู่กำลังทำกับข้าวอยู่กำลังขายของอยู่ในตลาดนะคะก็ขอให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เราได้พักกายพักใจมีความสุขกับเสียงเพลงในอดีตกันนะคะเพราะบางทีเราติดตามข้อมูลข่าวสารการบ้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมก็รู้สึกว่ามันมีแต่ข่าวในทางที่ทำให้ใจเราหดหู่นะคะก็ถือว่าเรามาพักสมองพักกายพักใจด้วยการฟังเพลงเพราะๆกันนะคะและมีคนอาจจะคิดถึงพี่ติ๋วสรรสนีหรือกิตติภานาคพงษ์วันนี้ไปไหนนะคะพี่ติ๋วติดภารกิจแต่เชื่อว่าอาจจะฟังรายการอยู่ก็ได้ก็ส่งเป็นเสียงร้องมาก่อนละกันเพลงที่เรายังคิดถึงนะคะอดีตรักดอกทองกวาวและให้ฟังเพลงสนุกสนุกนะคะยายกะตาเสียงของพี่ติ๋วสรรสนีนาคพงษ์ค่ะ

ค่ะแหมฟังเพลงสนุกๆ นะคะเสียงร้องของพี่ติ๋วสรรสนีนักพงศ์นะคะยายกตาและก่อนหน้านี้อดีตรักดอกทองกวาวนะคะยายกตานี่ก็เป็นเพลงที่นำมาจากนิทานพื้นบ้านของไทยนะคะเป็นผลงานอีกเพลงหนึ่งของคุณววัชยาหรือพี่บุ๋ยนั่นเองนะคะก็มีจังหวะที่สนุกสนานนะคะฟังแล้วก็โยกตามไปได้นะคะแหมเวลานี้นี่หลายๆคนก็บอกว่ากำลังดูวอลเลย์บอลนะคะไทยกับอินโดนะคะเป็นยังไงบ้างดิฉันไม่ได้ดูแต่คุณมีคนมาบอกว่าเก่งมากเลยหลังจากตามมา12แต้มกลับมาพลิกชนะได้นะคะเอาล่ะแล้วก็ให้กำลังใจนะทีมนักกีฬาไทยนะที่ไปแข่งขันเอเชียนเกมอยู่นะคะมาถึงช่วงท้ายของรายการส่งท้ายกันได้เพลงเดียวแหมความจริงอยากจะจัดอีกหลายเพลงแต่ว่าเหลือเวลาพอได้เพลงเดียวนะคะฟังเพลงสนุกสนุกกันละกันคุณสมประสงค์ขอมานมนาข้าวสาวนาเกลือนะคะแล้วก็วันนี้ดีเจอิ๋วสุภรัตน์นาคผู้นำลาคุณฟังไปก่อนนะคะอาทิตย์หน้าก็กลับมาพบกันนะคะกับดีเจอิ๋วแล้วก็ดีเจพี่ติ๋วนะคะในรายการคนเขาเล่าเพลงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
3: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
4: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
2: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New Hon New Honda
5: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
6: นี้เวลา10นาฬิกา Mcord Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีไปกรุงโตเกียวประชุมขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนประเทศไทยในญี่ปุ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6โดยเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮาเนดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นการเดินทางครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดปฏิบัติภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20ถึง21กันยายน2569และเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายน2569ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากนั้นจะเดินทางเยือนกรุงโตเกียวสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่25ถึง26กันยายนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยท่านนี้นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดเดินทางถึงกรุงโตเกียวเวลา 16:40 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงโดยมีนายทาคาฮิโรสุกิคิผู้ช่วยผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้1กรมกิจการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นในฐานะเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำตัวนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ให้การต้อนรับสำหรับภารกิจณกรุงโตเกียวในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพณโรงแรม Imperial โตเกียวจากนั้นในช่วงบ่ายจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มภารกิจเข้าสู่การประชุม UNGA 81ณนครนิวยอร์กก่อนเดินทางนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกัมพูชาโดยระบุว่าหากกัมพูชาใช้เวทีสมัชชาเคลื่อนไหวเรื่องชายแดนเราก็พร้อมรับมือแบบเต็มทีมกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจในสิ่งที่ดำเนินการส่วนกรณีหัวสวมีการขยายความหรือหยิบยกไปเคลื่อนไหวต่อนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายมีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่แล้วพร้อมย้ำพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ประเมินว่าทำไมคนยังไม่เชื่อว่าพรรคไม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เพราะพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องผู้ว่าชัดชาติขอบคุณทีมงานค้นหาจุดรั่ว13วันพบรอยร้าวท่อ9เซนติเมตรเร่งซ่อมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยหลังเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันค้นหาต้นต่อเนื่อง13วันจนพบรอยร้าวบนท่อส่งน้ำมันเมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกาของวันนี้โดยรอยร้าวมีความยาวประมาณ9เซนติเมตรและมีน้ำมันซึมออกมาผู้ว่าชัชชาติกล่าว

0: ว่าการตรวจสอบต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเนื่องจากท่อมีปลอกเหล็กหุ้มอยู่เจ้าหน้าที่จึงต้องค่อยๆตัดปลอกออกเป็นช่วงๆด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟเมื่อเปิดออกพบว่าตัวท่อด้านในมีลักษณะโค้งงอและมีรอยร้าวขณะที่ปลอกเหล็กมีคราบน้ำมันสะสมอยู่สำหรับสาเหตุเบื้องต้นอาจเกี่ยวข้องกับการทรุดตัวของพื้นดินที่แตกต่างกันบริเวณต่อหม้อทางด่วนเนื่องจากพื้นที่ที่มีฐานรากและเสาเข็มรองรับจะทรุดตัวน้อยกว่าพื้นที่โดยรอบที่ไม่มีฐานรากจึงอาจเกิดการทรุดตัวต่างระดับเมื่อแนวท่อพาดผ่านพื้นที่ทั้งสองส่วนอาจเกิดแรงกดบริเวณรอยท่อทำให้ข้อโค้งงอและเกิดรอยร้าวอย่างไรก็ตามรอยร้าวที่พบยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นจุดรั่วหลักที่ทำให้น้ำมันเข้าสู่ระบบท่อประปาท่อระบายน้ำโดยต้องตรวจสอบระบบทั้งหมดและหาความเชื่อมโยงกับน้ำมันที่พบในระบบระบายน้ำเพิ่มเติมก่อนสรุปสาเหตุที่ชัดเจนขณะนี้ได้หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อดังกล่าวชั่วคราวแล้วขณะที่กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จำกัดพื้นที่สูบของเหลวปนเปื้อนออกจากระบบและเฝ้าระวังไอระเหยรวมถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้กทม.จะตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทุกจุดที่พาดผ่านบริเวณต่อหม้อทางด่วนเพื่อประเมินความเสี่ยงและป้องกันเหตุในลักษณะเดียวกันโดยพิจารณาทั้งสภาพท่อและสภาพแวดล้อมโดยรอบโดยเฉพาะจุดที่มีความแตกต่างของฐานรากและการทรุดตัวของพื้นดิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: แจ้งรายการ MCOT Radio Network อสมทชุมพรช่วง
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรช่วงสารพันวันอาทิตย์บันเทิงโดยดีเจครูมนตรีวันนิยม

0: ประตูวัดเปิดไว้ให้คนเข้าเพื่อขัดเกลาจิตเศร้าหมองให้ผ่องใสได้ดื่มรสพระธรรมอันช่ำใจคนกลับมองข้ามไปไม่เข้าวัดประตูคุกทุกทิศเปิดปิดไว้แน่นข้างในแสนอสูดูอึดอัดทั้งยังมีปัญหาสารพัดทุกชัดชัดคนยังคิดไปติดคุกนะครับเป็นสำนวนของยายพวมนะฮะหรือตะลุงบ้านนานะครับนามปากกานะยายพวมนี่คือตัวละครที่แต่งทั้งเป็นแม่เป็นทั้งพ่อบางทีก็เป็นลูกนะครับแต่คนเดียวกันนะครับอยู่ที่การทำละครสั้นนะของนครศรีธรรมราชนะครับก็ขอชื่นชมนะครับที่ตั้งความสามารถแล้วก็เอาสำนวนมาลงไว้ผมก็คัดลอกมาสื่อสารให้พี่น้องชาวจังหวัดชุมพรได้ฟังกันนะครับครับมาถึงช่วงของสารพันวันอาทิตย์บันเทิงนะดีเจครูมนตรีวันนิยมนะครับลูกหลานคนชุมพรนะสร้างสุขอย่างสร้างสรรค์สารพันข่าวสารและบันเทิงเพื่อคนทุกวัยในคลื่นอสมท90.75 และอสมท104.75 นะครับ2สัญญาณนะครับช่วงเวลา 10.00 นและจนถึง 11.00 นนะครับโดยประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็วันนี้ก็ตื่นมาถึงก็ต้องติดตามข่าวข่าวอะไรนะครับที่คนติดตามในช่วงนี้มากๆก็เรื่องของข่าวกีฬาเอเชียนเกมนะก็ที่เมืองนาโกย่านะครับหลายท่านก็คงจะเช่นเดียวกันกับผมนะคอกีฬาทั้งหลายส่วนคนไม่ใช่คอกีฬาก็ไปดูข่าวสารบันเทิงหรือว่าไปทางที่ตนเองชอบนะก็วอลเลย์บอลนะครับเมื่อกี้ทางส่วนกลางก็แจ้งผ่านอสมทมาหนึ่งครั้งแล้ววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะชนะอินโดนีเซีย3เซตนะ3เซตรวดนะครับ25-10 29-27 และ25-16นะครับส่วนภาคบ่ายนี้ก็จะมี 14.00 นก็ฟุตบอลไทยอายุ23ปีของที่ไปแข่งเอเชียนเกมส่วนตะกร้อนะครับเมื่อกี้ประเภททีมนะทีม A นี่ก็ชนะไปแล้วส่วนทีม B นี่ยังแข่งอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าตรงไหนนะครับพอดีผมเข้าไลฟ์สดเสียก่อนนะครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งนะที่อยากจะสื่อสารมาให้ทางท่านผู้ฟังได้รับทราบก็คือวันที่22กันยายนนะครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับช่วยสนับสนุนให้กำลังใจกับน้องเน่เน่นะครับลูกหลานคนภูเก็ตแต่มีความสามารถเหลือหลายนะครับนี่ก็คือข่าวสารที่อยากจะสื่อสารวันที่7พฤศจิกายน2569ขอเชิญศิษย์เก่าสวิทยารุ่น18หรือเพื่อนสวิทยา18นะครับชุมนุมพร้อมกันนะครับที่ศาลาเนกประสงค์ที่เทศบาลตำบลสวีหรืออยู่ติดกับในรั้วเดียวกันกับที่ว่าการอำเภอสวีนั่นแหละนะครับวันที่7พ.ย. 69นะขอเชิญมาร่วมกันนะครับเมื่อวานก็ได้ประชุมกันและก็มีมติว่าทำที่นี่นะครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับก็พยายามเซฟกันในสุดๆนะเพราะว่าไม่อยากจะให้พวกเพื่อนๆ เสียหายมากกว่านี้นะฮะก็มานะครับมากันทุกคนนะครับทางคณะกรรมการก็มีเสื้อทีมนะของชมรมมาแจกด้วยนะครับแล้วลงชื่อเปรียบดูไซส์เสื้อกันเรียบร้อยแล้วนะครับให้ขออนุญาตมาทุกคนส่วนผู้ติดตามก็มาได้นะครับไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับก็รายการสารพันวันอาทิตย์บันเทิงนี้ก็จะมีผู้ทำรายการอยู่3รายนะวันนี้ก็เพิ่มมา1รายนะครับเอารายใหม่เลยนะนะครับโยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์นะโยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์นะครับก่อนอื่นก็ต้องทางโยธาวิทย์ขอขอบคุณ ผู้ที่เคยใช้บริการจากห้างโยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์เขาปีบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ๊อ้อยหรือว่าพี่อ๋อยนะครับก็เป็นผู้ที่ดูแลพวกเราในเรื่องของวัสดุก่อสร้างคิดสร้างบ้านต่อเติมซ่อมแซมต้องโยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์อิฐหินปูนทรายเหล็กกระเบื้องและวัสดุก่อสร้างทุกชนิดครบวงจรก็ต้องเป็นโฮมเซ็นเตอร์นะครับคอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตซีเพ็กก็ต้องโฮมเซ็นเตอร์คอปีบนะครับของพร้อมรถพร้อมทีมงานพร้อมบริการจากรากฐานถึงหลังคานะครับต้องไปปรึกษาการก่อสร้างทุกกรณีที่เจ๊อ้อยและก็พี่อ๋อยนะครับได้ที่โยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์คอปีบทุ่งตะโกชุมพรนะครับ0775360080มือถือ0988824588เบอร์ไลน์ก็คือ0775360080หรือจะติดต่อทางMessenger นะทางเพจก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าโยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์เราก็จะได้เจอกันนะครับส่งทุกที่ที่มีทางมาถึงทางรถยนต์นะเพราะว่ารถพร้อมคนพร้อมที่จะให้บริการนะครับจริงๆโยธาวิทย์นี่ดูแลผมและดูแลอสมทมานานแล้วนะครับแต่ผมกลับมาทำรายการใหม่ก็เลยไปติดต่อนะเจ้อ้อยนะหรือเพื่อนอ้อยเนี่ยก็ให้ความสำคัญมานะครับไม่ได้พบพี่อ้อยทีนะพี่อ้อยไปวงสวิงอยู่ที่ชุมพรเมื่อวานนะครับโนก็ไปรายการกุศลด้วยนะครับอีกผู้ทำรายการหนึ่งก็คือเรื่องดีๆต้องบอกเกษตรกรนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไร้สารพิษชีวิตต้องยั่งยืนนะด้วยนวัตกรรมเพื่อเกษตรอินทรีย์ภูตะวันนะครับปุ๋ยอินทรีย์ภูตะวันนะครับหรือปุ๋ยอินทรีย์ภูตะวันพรีเมียมนะมี2ตัว2สูตรนะก็แล้วก็มีปุ๋ยน้ำชีวภาพนะหลายตัวนะฮะผมคงไม่ต้องอธิบายรายละเอียดตรงนี้นะครับเพราะทุกตัวมีผลดีต่อการเจริญเติบโตของพืชนะชีวพันธุ์ควบคุมแมลงศัตรูพืชอันนี้ก็สำคัญนะฉะนั้นถ้าว่าเราปลูกพืชแล้วเราไม่ดูแลเราไม่เอาใจใส่นะครับเราก็จะเจอปัญหานะครับไม่โตไม่ใส่ปุ๋ยก็ไม่โตนะครับและไม่ดูแลแมลงมันก็ทำลายนะกินยอดกินอะไรสารพัดนะแล้วก็มีชีวพันธุ์ควบคุมโรคพืชนะครับเห็นไหมครับทั้งโรคและทั้งแมลงนะคนที่ทำสวนเข้าใจดีนะตระหนักดีแล้วก็ใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มาใช้ในสวนนี่ต้องปลอดภัยด้วยนะครับก็คือต้องใช้ของภูตะวันพรีเมียมนี่แหละครับก็ติดต่อได้ที่อาจารย์บุญชิตทองอัฏฐานะ0929478997สั่ง1ตันส่งฟรีถึงที่นะครับนี่อาจารย์บุญชิตฝากมานะครับแล้วก็อีกผู้ทำรายการหนึ่งก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับที่ชราภาพไปผู้สูงอายุหรือผู้ที่อาจจะมีปัญหาเรื่องใกล้ตัวนะครับกินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราถือว่าไม่สบายตัวนะครับก็ปรึกษาของอมรีชิตกรุ๊ปได้นะครับก็มีผลิตภัณฑ์อยู่2ตัวก็คือเทโลริสแล้วก็นีโอริสเทโลริสนี่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุมันผมใช้มา4เดือนแล้วนะลองดูนะครับอาการหน้าตาเป็นยังไงสุขภาพเป็นยังไงเห็นตัวจริงแล้วเป็นยังไงนะครับขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนเขาชื่นชมนะครับว่าไปทำอะไรไปมากหน้าไปเข้าโค้ดอะไรมาหรือเปล่าบอกผมไม่ได้ไปผมอยู่แต่ที่บ้านร้องแต่เพลงอย่างเดียวนะครับร้องแต่คาราโอเกะนะแล้วก็ดูแลต้นไม้ดูแลนกกรงหัวจุกพวกนี้แหละครับแล้วอีกตัวหนึ่งคือนีโอริสนะครับนี่สำหรับสุภาพสตรีที่อยากจะสวยยั่งยืนรวยยืนยงนะก็ปรึกษาได้นะครับตอนนี้ปรึกษาที่ผมโดยตรงเลยนะเพราะผมเป็นผู้แทนเมื่อวานนะครับมีพี่สาวที่แสนดีเคยทำงานร่วมกันก็โทรติดต่อมาจากจังหวัดสตูลนะเพื่อขอใช้สินค้าตัวนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะใครที่เคยคุยส่วนตัวไปแล้วไม่มั่นใจไม่กล้าตัดสินใจนะครับเราก็คุยกันได้นะปรึกษากันได้นอกหลังไมค์นะครับผมก็ยินดีจะพูดคุยแล้วหาวิธีการตรงนี้ให้ได้นะครับ0943313685นะครับหรือ0982653685 5963นั่นก็คือเบอร์ของผมนี่เองนะดีเจมนตรีน้องมนตรีครูมนตรีครูโทนเนี่ยได้มาเลยนะครับคนเดียวกันนี่แหละเพราะว่าเกิดมาคนเดียวลูกคนเดียวเลยก็ชื่อครูโทนนะหลานๆคนข้างบ้านก็เรียกครูโทนนะก็ขอบคุณมากนะครับก็นี่คือผู้ทำรายการของรายการสารพันวันอาทิตย์บันเทิงนะครับที่มอบให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะทั้งจังหวัดนะแล้วก็พื้นที่ประจวบบางส่วนนะระนองบางส่วนและสุราษฎร์ธานีบางส่วนได้ข่าวว่าสุราษฎร์ธานีน้ำท่วมนะก็เป็นกำลังใจให้นะครับพี่น้องชาวเขาศกพี่น้องชาวนวลตาขุนนะคีรีรัตน์ทางนู้นนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับมาถึงช่วงนี้ก็อยากจะให้ความเพลงอีกสักหนึ่งเพลงนะครับเพื่อคั่นเวลานะฮะเผื่อใครจะติดต่อสายตรงนะทางสถานีอสมตชุมพรก็สามารถติดต่อมาได้นะครับโกสัมภีมนต์สิทธิ์คำสร้อยก็จะรับฟังครับ
1: สองเบอร์ลูกกระเป๋าสองเท้าก็ขึ้นมามายากลชุดแรกคนหายตัวแต่ต้องมีอาสาสมัครหนึ่งขั้นใครดีพี่คนนี้เลยหูยต่อยเชื่อเลยครับเชื่อเลยครับ

ครับก็จบไปนะครับโกสัมพีมนสิทธิ์คำสร้อยนะฮะก็เจ้าของลูกคอ9ชั้นใช่ไหม เวลาร้องเพลงเนี่ยเขาใส่ยังไงผมได้สัก2ชั้น3ชั้นก็หมดแล้วหมดลมแล้วนะขอขอบคุณนะครับสายที่โทรเข้ามาตะกี้ที่ทางเหลมทรายนะครับเมื่อคืนก็คงจะสนุกสนานกันนะครับกับงานใหญ่นะครับที่บ้านท่านจำชื่อไม่ได้นะครับก็คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองหลังสวนนั่นเองนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับแต่ก่อนนี้เมื่อกี้ก็ตอนก่อนเข้ารายการนะพอมาถึงสถานีก็ยาละเวงนะครับยังปักสีคนป่วยผู้น่าสงสารตอนนี้นะนะครับเพราะว่าท่านป่วยแล้วลูกพาไปหาหมอหมอพยายามจะดูแลให้นะก็อยากให้ย่าเองนะครับให้ความสำคัญตรงนี้นะก็คือยอมให้หมอรักษานะครับอย่าต้องให้คนที่อยู่ข้างหลังเขาไม่สบายใจนะลูกหลานไม่สบายใจนะครับให้ไปหาหมอนะครับเห็นว่าวันนี้ลูกจะพามาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าร่างกายผู้สูงอายุ70กว่านี่มันพร้อมที่จะมีอาการอย่างไรก็ได้นะครับก็อยากจะขวากเพลงนี้ไปให้ย่าเวงเลยนะครับไข้คอยหมอย่อรักสลักใจส่วนพี่สาวแหลมทรายเดี๋ยวฟังต่อไปนะครับผมยังไม่ทันจดทีเมื่อกี้เดี๋ยวขอไม่ทีนึงต้องขอไปด้วยค่ายคอยหมอยอดรักษาใจครับ

ครับก็จะไปนะครับค่ายคอยหมอมอบเป็นพิเศษแด่คุณยาวละเวงยางปักศรีผู้ใหญ่ต้นตระกูลของผมที่ใกล้ชิดแล้วก็ยังคุยกันได้ยังคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ยังสื่อสารยังไปมาสู่นะครับวันนิยมนี่ก็แต่ก่อนก็พื้นเพนะครับพี่น้องอยู่ที่อำเภอเมืองเป็นหลักนะโดยเฉพาะใกล้ๆสำหรับอสมทนี่แหละนะหลายคนหลายครอบครัวนะครับแล้วก็มีอยู่ส่วนหนึ่งอยู่ที่ท่าเซะอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ทางปะทิวนะสวีและที่ไปไกลๆก็มีนะครับอุดรธานีก็มีนะแล้วก็ไปอยู่ที่สงขลาก็มีปากน้ำชุมพรก็หลายครัวเรือนนะครับที่เป็นเครือข่ายของวันนิยมของผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เราเป็นพี่น้องเรารักกันเรามีอะไรก็สื่อสารถึงกันนะครับก็รายการสารพันวันอาทิตย์บันเทิงนะครับวันนี้มีน้องช่างเบิร์ดนะมาดูแลรายการนะครับต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณดีเจโอและก็ขอบคุณผู้ทำรายการทั้ง3รายนะครับที่ดูแลเรานะโยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์ที่เขาปีบนะมีอะไรปรึกษาเรื่องของการก่อสร้างทุกกรณีปรึกษาได้นะครับใจดีๆนะเจ๊อ้อยในใจดีสุดๆเมื่อวานไปพบไปเห็นหน้ากวักมือเรียกเลยนะนะครับเพื่ออะไรนะกินข้าวมากลับมาจากวัดแต่ผมทานข้าวมาจากที่ประชุมแล้วก็เลยได้ไปกินกาแฟกับกินขนมนะครับต้องขอขอบคุณเจ๊อ้อยด้วยนะที่ดูแลตรงนั้นนะครับโยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์ขอปีบนะพูดเรื่องการก่อสร้างตั้งแต่ฐานรากจนถึงหลังคานะปรึกษาโยธาวิทย์นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับอีกรายการหนึ่งก็คือเรื่องของเกษตรกรนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไร้สารพิษชีวิตยั่งยืนนะครับด้วยนวัตกรรมปุ๋ยอินทรีย์ภูตะวันพรีเมียมและผลิตภัณฑ์ในเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคเรื่องของมะเร็งศัตรูพืชเรื่องของฮอร์โมนนะครับคนเรียนทำงานเกษตรนี่ต้องละเอียดแล้วก็ใกล้ชิดเลี้ยงต้นไม้นี่ก็เลี้ยงทุเรียนเนี่ยเหมือนกับเลี้ยงลูกอ่อนเลยนะเพราะว่าเราต้องเอาใจใส่ต้องให้ความสำคัญเพราะสิ่งที่ตอบแทนต่อเรานะครับเยอะแต่ปีนี้มังคุดเหมือนกับที่ทุกคนประสบอยู่นะก็ต้องทำใจนะครับทำใจเพราะว่ามันเป็นเยอะต้นไม้ฤดูกาลเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้นะครับปีไหนที่มันไม่เป็นก็ไม่เป็นทั้งเมืองเลยทั้งจังหวัดแต่ถ้าเป็นปีไหนที่เขาเป็นก็เป็นยุบยับเป็นดอกเลยนะเขาเรียกว่าลูกดอกก็คือลูกเล็กๆที่มันเยอะเหลือเกินนะครับในทางเกษตรพัฒนาเขาจะต้องเก็บออกนะก็คือลดลูกออกมาแล้วให้เหลือลูกที่ยังคงเหลือนี่มีคุณภาพมีขนาดเหมาะสมตามที่ตลาดต้องการนะครับผิวหรือว่าลักษณะภายนอกก็ตรงตามที่ตลาดต้องการเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับทุเรียนนะครับเห็นชัดเจนนะครับทุกพื้นที่ถ้าทำทุเรียนแบบธรรมชาตินี่ลูกไม่สวยนะลูกไม่สวยมีตำหนิโน่นนี่นั่นสารพัดแต่พอเป็นทุเรียนที่ส่งออกนะมาไปที่ไหนนะครับเราต้องเป็นสวนที่ทำอย่างปราณีตสวนที่ทำอย่างปราณีตก็ต้องอาศัยนี่แหละผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มาใช้กับพืชนะเราต้องเลือกและดูในสินค้าที่มันมีคุณภาพนะครับไม่มีผลต่อผู้บริโภคไม่มีผลต่อผู้ผลิตหรือเจ้าของสวนนะครับให้พม่าไปฉีดนี่อย่างเนี้ยแต่ตัวเองยืนรมยาอยู่อย่างนี้คิดดูนะครับไม่ต่างกันเลยนะไม่ต่างกับที่พม่าฉีดนะครับพม่าฉีดแล้วมันกลับบ้านนะครับเรายังอยู่ในสวนอย่างเนี้ยมันก็รมจนหมดฤทธิ์ยาเนี่ยนะครับบางครั้งก็อันตรายนะอันตรายพอสมควรแต่ถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นสารอินทรีย์นะครับเราก็สามารถที่จะทำให้เราอยู่ได้ตรงนี้นานๆมันเป็นเกษตรยั่งยืนและปลอดภัยผู้ทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตนะครับก็ต้องมาที่ภูตะวันพ
รีเมียมนะครับของอาจารย์บุญชิตทองอัฏฐาส่วนอีกรายการหนึ่งก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพอันนี้เรื่องส่วนตัวตรงกับผมเลยนะผมเป็นผู้ดูแลอยู่เองนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพตัดสินใจวันนี้ดีกว่ารอให้มันถึงเวลาแล้วแก้ไขไม่ได้นะครับแล้วก็ในกรณีของนีโอริสนะและเทโรริสนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่ผมมีบอกพี่น้องท่านผู้ฟังได้เอาไปใช้กันนะครับติดต่อโดยตรงมาที่ผมเลยนะครับ0943313685และก็0982265963นะครับก็ติดต่อเข้ามานี่คือผู้ทำรายการของรายการสารพันวันอาทิตย์บันเทิงนะครับน้องปล่อยเพลงของไม่พรมพรได้ยังไหมช้าไปหน่อยอะไรนะไหนว่าจะคอยไหมนึกออกแล้วนะครับพี่สาวนะเมื่อกี้นะครับผมมีคนขอเพลงนี้มาของไม่พรมพรผมจัดเพลงนี้แทนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับนะไหนว่าจะคอยไม่พรมพร

ครับก็จบไปนะครับไหนว่าจะคอยนะครับมอบเป็นพิเศษแต่พี่สาวแหลมทรายเมื่อคืนคงจะฟังเพลงอย่างสนุกสนานนะครับของบาวีและเครือข่ายนะครับที่เข้ามาจัดรายการนะครับเล่นดนตรีสดที่บ้านแหลมทรายอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะผมขี่รถผ่านแล้วตอนเย็นนะผมไปตลาดนัดปากน้ำหลังสวนนะไปไล่ฝนไปร้องเพลงไล่ฝนคนร้องเพลงไม่เพราะนะร้องเพลงไล่ฝนเลยนะครับเห็นทีมงานบอกว่าอาจารย์มนตรีมา

ุงระยะนะทุงระยะนะขอบคุณมากเลยนะครับควังเพลงนี้ต่อเลยนะครับผู้หญิงด้วยกันผลธนสุนทรมอบความสุขให้กับทุกๆท่านอย่างจุใจครับ

90.75 และอสมทหลังสวน 104.75 ที่ให้โอกาสมาแสดงความรู้สึกผ่านรายการวิทยุนะครับพร้อมกับผู้ทำรายการ3รายนะครับไม่ว่าจะเป็นโยธาวิทย์เซ็นเตอร์แล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ภูตะวันพรีเมียมแล้วก็อมรีชิตกรุ๊ปเพื่อดูแลสุขภาพนะครับรายการนี้เป็นรายการที่พูดแต่เรื่องของสร้างสรรค์มีอารมณ์ขันนิดหน่อยนะมีแซวๆนิดหน่อยนะคงจะไม่มีใครว่าอะไรนะครับแต่ก็มีบางครั้งก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะเพราะว่าทิ้งรายการวิทยุมาหลายปีนะครับผมจัดรอบนั้น2549 50 51 3ปีอสมทหลังสวนแล้วก็อีกสถานีหนึ่งก็สถานีท้องถิ่นนะครับก็เหลือบดูเวลาตอนนี้ก็ได้ฟังเพลงสักเพลงนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกสายนะทุกยูสเซอร์ทาง TikTok นะครับที่เข้ามาดูอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ขวาไปถึงคนขับรถขับรานะครับถ้าง่วงถ้าไม่ไหวก็พักนะครับหากาวพวงกาแฟหรือไม่ก็จอดหลับในที่กว้างๆนะครับแล้วก็หาหรือไม่ก็เปลี่ยนคนขับนะครับถ้าหากว่าไปกันหลายๆคนนะครับเปลี่ยนคนขับเสียแล้วก็ขับด้วยความปลอดภัยนะฮะหวังเป็นอย่างยิ่งทุกคนเดินทางสู่เป้าหมายด้วยความปลอดภัยฝนฟ้าก็ต้องดูกันด้วยนะครับพยากรณ์อากาศช่วยท่านได้นะครับไม่ว่าพื้นที่ไหนนะครับทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้พายุมันเข้าประเทศจีนแต่หางพายุอยู่ที่ประเทศไทยนะพายุนี่ตัวใหญ่จริงๆเลยนะตัวใหญ่กว่าน้องเบิร์ดพายุน้องเบิร์ดเดียวมันจะเล็กนะครับมาฟังเพลงสุดท้ายเลยนะครับก่อนที่จะอำลาไปนะมองตาก็รู้ถึงใจนะครูมนตรีก็ต้องอำลาท่านผู้ฟังอสมททุกท่านไว้เพียงแค่นี้เจอกันวันอาทิตย์หน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

ครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะฮะช่วงสุดท้ายนะครับดีเจมนตรีวนิยมก็ต้องขอขอบคุณนะอสมท.ชุมพร

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคนร้ายป่วนบันดังสตายะลาหลายจุดเผายางวางตะปูระบายทำลายกล้อง CCTV และเผารถเครื่องจักรกลก่อสร้างกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หลายจุดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข410บริเวณบ้านพงยาหมู่หมู่ที่3บ้านย่อยบ้านเงาะกะโปตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงจากการตรวจสอบพบคนร้ายได้กระจายกำลังก่อเหตุหลายจุดประกอบด้วยการเผายางรถยนต์2เส้นการวางวัตถุต้องสงสัยบริเวณกลางถนนการโปรยตะปูระบายทำลายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเสียหาย2ตัวรวมทั้งลอบวางเพลิงเผารถเครื่องจักรกลของบริษัทชินวรยะลาก่อสร้างจำกัดซึ่งรับเหมาก่อสร้างถนนได้กับรถแบ็คโฮและรถบดถนนรวม3คันนอกจากนี้ยังมีรถยนต์ของชาวบ้านที่เดินทางไปรับซื้อลองกองจากอำเภอเบตงและกำลังเดินทางกลับบ้านถูกเผาทำลายด้วยล่าสุดเช้านี้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในพื้นที่ได้รุดลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุในทันทีพร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และเร่งวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนนายก้องสกุลเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนโดยคนร้ายได้มุ่งเป้าก่อเหตุกับรถและเครื่องจักรที่กำลังรับเหมาก่อสร้างถนน4เลนเส้นทางจากบันนังสตาไปเบตงซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของรัฐบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่แต่กลับถูกผู้ไม่หวังดีก่อเหตุสร้างความเสียหายชายชาวไต้หวันก่อเหตุฆาตกรรมแฟนสาวชาวไทยยัดศพใส่กระเป๋าเดินทางแล้วนำไปแช่ในตู้แช่ในเมืองไทจงแต่หนีไม่รอดถูกตำรวจจับกุมตัวในเวลาต่อมาสื่อไต้หวันรายงานว่าผู้ต้องสงสัยในคดีนี้คือนายอูอายุ43ปีทำงานเป็นพนักงานฝ่ายในบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ที่อาคารสำนักงานระดับหรูย่านเขต7ของเมืองไทจงผู้เสียชีวิตเป็นหญิงชาวไทยอายุ36ปีทั้งคู่รู้จักและคบหากันมาได้ประมาณ1ปีเธอเดินทางมาไต้หวันเมื่อวันที่2เมษายนเพื่อพบกับแฟนหนุ่มและมีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทยวันที่14กันยายนแต่เมื่อถึงกำหนดกลับครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้จึงขอให้เพื่อนที่อยู่ในไต้หวันช่วยแจ้งตำรวจในช่วงบ่ายวันที่18กันยายนตำรวจเขตว่านหัวตรวจสอบเส้นทางการเดินทางและกล้องวงจรปิดพบว่าหญิงไทยเข้าพักในโรงแรมบริเวณถนนเฉิงตูย่านสีเหมือนติงเมื่อคืนวันที่12กันยายนแฟนหนุ่มเดินทางไปยังโรงแรมที่หญิงไทยพักและออกจากโรงแรมในช่วงเช้ามืดวันที่13กันยายนพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สีดำก่อนนำกระเป๋าขึ้นรถและขับไปยังเมืองไทจงหลังจากนั้นไม่มีผู้พบเห็นหญิงไทยอีกตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบพฤติกรรมต้องสงสัยของนายอูจึงรายงานต่ออัยการเพื่อขอหมายค้นและคุมตัวนายอูมาสอบปากคำจากการสอบสวนผู้ต้องสงสัยอ้างว่าหญิงไทยซึ่งเป็นแฟนสาวต้องการยุติความสัมพันธ์ทำให้ทั้งคู่เกิดการโต้เถียงกันภายในห้องพักก่อนที่จะใช้มือบีบคอจนหญิงไทยเสียชีวิตคาห้องพักและนำร่างของผู้เสียชีวิตยัดใส่กระเป๋าเดินทางที่เตรียมมาจากนั้นยกขึ้นท้ายรถยนต์แล้วขับลงใต้เป็นระยะทางเกือบ170กิโลเมตรมุ่งหน้าไปยังที่ทำงานในเมืองไทจงแล้วนำกระเป๋าเดินทางที่บรรจุศพเข้าไปในสำนักงานและซ่อนไว้ในตู้แช่แข็งขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างโต๊ะทำงานของเขาเนื่องจากบริษัทนี้พนักงาน

0: ส่วนใหญ่ทำงานจากระยะไกลจึงไม่มีใครรู้เลยว่ามีศพอยู่ใกล้ๆตลอดทั้งสัปดาห์ตำรวจตรวจสอบและพบร่างของหญิงไทยภายในตู้แช่ผลการตรวจเบื้องต้นพบร่องรอยบริเวณลำคอขณะนี้เตรียมผ่าชันสูตรเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอย่างไรก็ตามตำรวจกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมว่าคดีนี้อาจมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าหรือไม่หลังพบข้อมูลว่าผู้ต้องสงสัยซื้อตู้แช่และกระเป๋าเดินทางไว้ก่อนเกิดเหตุซึ่งไม่สอดคล้องกับคำให้การที่อ้างว่าเป็นเหตุจากการทะเลาะกันแล้วพลั้งมือ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
8: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
7: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
9: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน
10: รายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนป่วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนป่วยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเบทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนป่วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนป่วยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเบทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
5: ส่วนกรณีหัวสวที่มีการขยายความหรือหยิบยกไปเคลื่อนไหวต่อนายกรัฐมนตรีบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายครับมีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่แล้วพร้อมย้ำพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ประเมินว่าเหตุใดคนยังไม่เชื่อว่าพรรคไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเดินทางไปกรุงโตเกียวญี่ปุ่นระหว่าง 20-21 กันยายนครับเพื่อประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพก่อนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่าง 21-24 กันยายนณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสำหรับคณะทางการฝ่ายไทยในภารกิจครั้งนี้ก็ประกอบด้วยนายเสียศักดิ์ปวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและนายอัศเดชคงศิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์เรื่องการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกานะคะบอกว่าต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตนนั้นไม่ใช่ผู้ตั้งโจทย์และไม่มีการนัดพูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐทางคณะเจรจาเป็นผู้แทนการเจรจาและผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายมารายงานนะคะทุกอย่างก็เป็นไปตามที่คาดการณ์กันไว้ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่สหรัฐหยิบยกขึ้นมาก็คือประเทศไทยต้องกลับมาหาวิธีในการบรรลุข้อสรุปให้ได้สำหรับการเดินทางไปครั้งนี้ก็จะมีโอกาสพบกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหรือไม่เรื่องนี้นายกของไทยบอกว่ามีโอกาสได้เจอผู้สื่อข่าวย้ำว่าแล้วจะมีโอกาสคุยกันหรือเปล่านายอนุทินตอบสั้นๆ Play it by ear นะคะก็ดูตามสถานการณ์เพราะว่าหลักการก็มีอยู่แล้วไทยมีอัตราภาษีที่ต้องการแล้วแต่ยังมีเงื่อนไขที่ทางสหรัฐขอเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งตนได้ถามกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ว่าเราจะสามารถปิดจบข้อตกลงได้หรือไม่นางสุภจีก็ตอบตนกลับมานะคะว่าไม่ได้มีปัญหาไม่ต้องแก้ในเนื้องานส่วนเงื่อนไขที่ว่านั้นคืออะไรนายอนุทินระบุว่าไม่ได้ถามรายละเอียดทางนี้จะราบรื่นหรือไม่นายกบอกว่าดูแล้วนะคะนางสุภจีมีความมั่นใจแต่เดี๋ยวตนจะไปถามนางสุภจีอีกครั้งซึ่งการเดินทางไปนิวยอร์กครั้งนี้จะมีโอกาสพูดคุยกับตัวแทนของนางสุภจีแล้วก็ผู้แทนการค้าสหรัฐทุกอย่างก็อยู่ในกรอบส่วนรัฐบาลจะคงภาษีให้อยู่ในอัตราร้อยละ19ใช่หรือไม่นายอนุทินบอกว่าพยายามจะกดให้มากที่สุดเมื่อถึงขั้นตอนตัวร่างก็จะถูกส่งไปให้ผู้นำแต่ละประเทศซึ่งโดยปกติก็จะมีการจัดให้นั่งพูดคุยหรือโทรศัพท์พูดคุยเมื่อถึงเวลานั้นก็ต้องดูว่าสามารถพูดคุยอะไรกันได้ส่วนอุปสรรคในการพูดคุยเรื่องการค้านายกบอกว่าคณะเจรจาไม่ได้รายงานว่าสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ตรงนี้เวลาเจรจาต่างฝ่ายต่างมีเงื่อนไขสุดโต่งก่อนจะให้พูดคุยให้ได้ข้อสรุปต่างฝ่ายต่างต้องรับได้นี่คือการเจรจาไม่ใช่การตบมือข้างเดียวเราได้สิ่งที่เราต้องการทั้งหมดหรือสิ่งที่เขาต้องการทั้งหมดดังนั้นจึงเรียกว่าเจรจาทั้งนี้หากมีโอกาสได้เจอประธานาธิบดีสหรัฐตอนหน้าจะพูดคุยและทวงสัญญาที่มีการตกลงกันในถ้อยแถลงนะคะจอยสเตทเมนต์ระหว่างไทยกัมพูชาหรือไม่นายกบอกว่าหากมีโอกาสก็ต้องพูดคุยอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปเยือนเพียงประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นการไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติค่ะ
5: นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีหนังสือตอบกลับจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลังถามความเชื่อมโยงของนายทองเจือชาติ กิจเจริญคณะทำงานนายกรัฐมนตรีกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแต่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลครับว่ารอให้ถึงเวลาเพราะส่วนนั้นเป็นเรื่องที่ตนถามข้อมูลไปเมื่อถามต่อครับว่านายกรัฐมนตรีเคยบอกว่าเผื่อมีใครมาถามจะได้ตอบถูกวันนี้ยังยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมอยู่หรือไม่นายกอนุทินก็บอกว่าใช่แน่นอนไม่ต้องห่วงไม่งั้นจะถามทำไมซึ่งตนได้ถามอย่างเปิดเผยเมื่อถามย้ำว่ามั่นใจใช่หรือไม่ว่าจะสามารถปราบคนโกงเพราะนายกพูดเองว่ามาโกงบนหัวผมนายอนุทินระบุสั้นๆว่ามั่นใจส่วนได้มีการพูดคุยสอบถามในชงเจือถึงกรณีที่เกิดขึ้นหรือไม่นายอนุทินบอกว่าในทงเจือได้ทำรายงานว่าสิ่งที่มีคนกล่าวหาเขาคืออะไรและเขาได้ทำอย่างไรเมื่อนายทงเจือทำรายงานมาแล้วตนก็ได้ให้ทีมงานตรวจสอบว่ามีข้อกฎหมายอะไรที่ผิดหรือไม่ทีมงานยืนยันครับว่าไม่มีอะไรผิดตนก็ให้บอกว่างั้นต้องขอตรวจสอบประวัติทั้งจากตำรวจแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.แต่ปปช.ตนไม่ได้ดูแลก็ทำเรื่องส่งไปที่ตำรวจก่อนและหลังจากนี้ครับตนจะทำเรื่องส่งไปทั้งหมดทั้งสำนักงานปปง.สำนักงานปปท.ว่าพบอะไรที่เป็นไปตามข้อกล่าวหาซึ่งไม่ใช่ในทงเชื้อเพียงคนเดียวหากมีการกล่าวถึงใครซึ่งที่ผ่านมาก็มีมาบ้างถ้ามีการเกี่ยวพันกับระบบงานของตนตนก็จะสอบถามให้เกิดความแน่ใจโดยเป็นการขอแบบมีลายลักษณ์อักษรและเมื่อเป็นลักษณ์อักษรคนที่ลงนามก็ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นตนก็พยายามที่จะแสดงความโปร่งใสความชัดเจนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเมื่อถามย้ำว่าต้องดำเนินการให้เกิดความรวดเร็วหรือไม่เนื่องจากเป็นคนใกล้ตัวนายกอนุทินบอกว่าที่ถามไปใช้เวลาไม่เกิน1สัปดาห์ก็ได้รับคำตอบส่วนคำตอบนั้นหากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสอบถามตนก็จะพิจารณาแต่อาจจะส่งเป็นคำตอบของตนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้สรุปนายกย้ำด้วยนะครับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแนวทางปิดชื่อพฤติกรรมยังมีอยู่ขอให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลว่าตนจะไม่ปกป้องคุ้มครองใครในตำแหน่งที่ตนมีนั่นคือทำให้ตนเองอายุสั้นไม่มีทางที่จะทำเช่นนั้นเด็ดขาดครับเมื่อถามย้ำว่าตราบใดที่ยังเป็นรัฐบาลนี้หากมีการสอบข้าราชการจะไม่มีการโกงใช่หรือไม่นายกอนุทินยืนยันว่าบล็อกได้จากนี้จะไม่มีแน่นอนครับ12นาฬิกา8นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
7: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
9: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
10: คิดถึงนะคะ
8: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
9: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
8: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของไทยช่วยไทย plus ค่ะตอนนี้ยอดใช้จ่ายทะลุ160,000กว่าล้านพยุงกำลังซื้อส่งผลรายได้ถึงร้านค้าแล้วก็ช่วยเศรษฐกิจฐานรากฝ่าวิกฤตพลังงานนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40 นะคะว่าถ้าตามข้อมูลนะวันที่18กันยายนเวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายสะสม 161,555 ล้านกว่าบาทนะคะซึ่งมีประชาชนได้รับสิทธิ์นะคะ26กว่าล้านรายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล 1,192,000 รายสะท้อนการหมุนเวียนนะคะเงินหมุนเวียนจากมาตรการโครงการนี้ไปสู่ประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องท่ามกลางแรงกดดันจากราคาพลังงานและค่าครองชีพโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าจุดสำคัญของโครงการไทยช่วยไทย plus ไม่ได้อยู่เพียงการช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชนแต่เป็นกลไกร่วมในการนำเงินนะคะมีการจ่ายที่นำเงินภาครัฐมาสมทบกำลังซื้อประชาชนส่งผลต่อรายรับของร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยภาคบริการช่วยให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในช่วงที่ประชาชนภาคธุรกิจต้องเผชิญต้นทุนพลังงานค่าครองชีพสูงขึ้นยอดใช้จ่ายกว่า 160,000 กว่าล้านนี้นะคะสะท้อนความช่วยเหลือที่ถูกนำไปใช้กับสินค้าบริการในชีวิตประจำวันขณะที่ประชาชนร่วมจ่าย 68,000 กว่าล้านทำให้มีเม็ดเงินจากภาครัฐสามารถต่อยอดกำลังซื้อรายรับของร้านค้ามากขึ้นมาตรการนี้ก็ช่วยทั้งลดภาระประชาชนประคองกิจกรรมทางธุรกิจฐานรากไปพร้อมๆกันค่ะนอกจากนี้นะคะภาวะเศรษฐกิจโลกที่กำลังเผชิญแรงกดดันราคาพลังงานค่ะฟิตเรตติ้งก็ประเมินราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นส่งผลต่อเงินเฟ้อกำลังซื้อต้นทุนของภาคธุรกิจขณะที่เศรษฐกิจไทยมีแรงสนับสนุนจากภาคบริโภคมาตรการภาครัฐก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกสำหรับแนวทางการดำเนินมาตรการระยะต่อไปกระทรวงการคลังเตรียมนำผลการดำเนินงานและก็รายละเอียดที่เกี่ยวข้องเสนอครม.พิจารณาในวันอังคารที่22กันยายนที่จะถึงนี้โดยการขยายระยะเวลาวงเงินนะคะสิทธิ์แล้วก็เงื่อนไขต่างๆจะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโดยรัฐบาลจะแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้ประชาชนได้ทราบโดยเร็วก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการอย่าหลงเชื่อข้อความที่ระบุนะคะโครงการระยะต่อไปได้รับการอนุมัติแล้วก่อนจะมีมติคณะรัฐมนตรีสำหรับโครงการระยะปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์ยังสามารถใช้ตามหลักเกณฑ์เดิมไปจนถึง30กันยายนนี้ภาครัฐร่วมจ่าย160ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนทั้งนี้สิทธิ์คงเหลือในเดือนนะคะแต่ละเดือนไม่สามารถนำไปสะสมใช้ในเดือนถัดไปได้ค่ะ
1: ชายชาวไต้หวันก่อเหตุฆาตกรรมแฟนสาวชาวไทยยัดศพใส่กระเป๋าเดินทางแล้วก็นำไปแช่ในตู้แช่แข็งที่เมืองไทจงแต่ว่าหนีไม่รอดครับถูกตำรวจตามจับกุมได้ในเวลาต่อมาครับสื่อไต้หวันรายงานนะครับว่าผู้ต้องสงสัยในคดีนี้คือในอูอายุ43ปีทำงานเป็นพนักงานฝ่ายในบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานระดับหรูย่านเขต7ของเมืองไทจงครับผู้เสียชีวิตเป็นหญิงชาวไทยอายุ36ปีทั้งคู่รู้จักและก็คบหากันมาได้ประมาณ1ปีเธอเดินทางมาไต้หวันเมื่อ2กันยายนเพื่อพบกับแฟนหนุ่มแล้วก็มีกำหนดเดินทางกลับไทยวันที่14กันยายนครับแต่เมื่อถึงกำหนดกลับครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้จึงขอให้เพื่อนที่อยู่ในไต้หวันช่วยแจ้งตำรวจช่วงบ่ายของวันที่18กันยายนตำรวจเขตว่านหัวตรวจสอบเส้นทางการเดินทางแล้วก็กล้องวงจรปิดพบว่าหญิงไทยเข้าพักในโรงแรมบริเวณถนนเฉิงตูย่านสีเหมือนติ่งคืนวันที่12กันยายนแฟนหนุ่มเดินทางไปยังโรงแรมที่หญิงคนไทยพักแล้วก็ออกจากโรงแรมในช่วงเช้ามืด13กันยายนพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สีดำก่อนนำกระเป๋าขึ้นรถแล้วก็ขับไปยังเมืองไทจงหลังจากนั้นก็ไม่มีผู้พบเห็นหญิงไทยอีกเลยตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบพฤติกรรมต้องสงสัยของในอู๋ครับจึงรายงานต่ออัยการเพื่อขอหมายค้นและควบคุมในอู๋มาสอบปากคำจากการสอบสวนผู้ต้องสงสัยอ้างว่าหญิงไทยซึ่งเป็นแฟนสาวต้องการยุติความสัมพันธ์ทำให้ทั้งคู่เกิดการโต้เถียงกันภายในห้องพักก่อนที่เขาจะใช้มือบีบคอหญิงไทยเสียชีวิตคาห้องพักในอู๋ก็นำร่างของผู้เสียชีวิตยัดใส่กระเป๋าเดินทางที่เตรียมมาจากนั้นยกขึ้นท้ายรถยนต์แล้วก็ขับไปลงใต้นะครับระยะทางเกือบ170กิโลเมตรมุ่งหน้าไปยังที่ทำงานในเมืองไทจงแล้วก็นำกระเป๋าเดินทางที่บรรจุศพเข้าไปในสำนักงานซ่อนไว้ในตู้แช่แข็งขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างโต๊ะทำงานของเขาครับเนื่องจากบริษัทนี้พนักงานส่วนใหญ่จะทำงานจากระยะไกลจึงไม่มีใครรู้เลยว่ามีศพอยู่ใกล้ๆตลอดทั้งสัปดาห์ครับ ตำรวจตรวจค้นแล้วก็พบร่างของหญิงไทยภายในตู้แช่ผลการตรวจเบื้องต้นพบร่องรอยบริเวณลำคอขณะนี้อัยการเตรียมผ่าชันสูตรเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดแต่อย่างไรก็ตามครับตำรวจกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมว่าคดีนี้อาจจะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าหรือไม่หลังพบข้อมูลว่าผู้ต้องสงสัยซื้อตู้แช่แล้วก็กระเป๋าเดินทางไว้ก่อนเกิดเหตุซึ่งไม่สอดคล้องกับคำให้การที่อ้างว่าเป็นเหตุจากการทะเลาะกันแล้วก็พลั้งมือขณะนี้ชายวัย43ปีถูกดำเนินคดีในข้อหาฆ่าคนตายแล้วก็ศาลไถจงมีคำสั่งอนุญาตให้ควบคุมตัวแล้วโดยไม่อนุญาตให้ประกันตัวคดีนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อหาข้อที่จริงและลำดับเหตุการณ์ที่แน่ชัดครับ
0: พบจุดเรือซุ่มท่อพระราม3แล้วนะคะเพิ่มการแรปซ่อมวันนี้ความยาว 6.6 ซมคาดว่าประมาณ1เดือนนะคะหากไม่พบรอยรั่วซึมซ้ำจะเปิดผิวจะปิดผิวจราจรได้ปกตินางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณพระราม3หรือถนนเชื้อเพลิงซึ่งปกติตัวตุ้มท่อขนาด 1.80 เมตรเป็นเพื่อซัพพอร์ตไม่ให้แตกหักนะคะต้องอยู่ห่างประมาณ 20-30 ซมป้องกันการซุดตัวกันกระแทกแต่จากการตรวจสอบเมื่อเปิดหน้างานพบเหลือห่างกันแค่5เซนติเมตรจากการซุดตัวของดินหลังใช้เครื่อง UT Scan จุดระบุนะคะตรวจจุดระบุที่มีการรั่วซึมและพบแผลรอยรั่วประมาณ 6.6 เซนติเมตรลึกประมาณ7มิลลิเมตรวันนี้บริษัทนำเสนอแผนการซ่อมแซมมีการทดสอบนะคะโดยเข้าซ่อมแรปแผลที่รั่วซึมให้เซตตัว 2-3 วันจากนั้นใช้เครื่องมือทดสอบอีกจนกว่าจะไม่พบการรั่วซึมจากนั้นก็เริ่มกระบวนการนะคะเพื่อจะทดสอบการอัดอากาศเข้าไปในอีก 2-3 ขั้นตอนแล้วก็ทำการ Intelligent Picking Test หรือว่ากระสวยอัจฉริยะเพื่อเข้าตรวจสอบท่อตลอด32กิโลเมตรจากคลองเตยถึงดอนเมืองหากมีจุดเสี่ยงก็จะต้องมีการทำแผนระหว่างบริษัทกับกรมธุรกิจพลังงานเพื่อเปลี่ยนให้ปลอดภัยทั้งหมดเลยโดยกรมธุรกิจพลังงานยังได้สั่งนำน้ำมันที่ปนเปื้อนหรือที่ดินปนเปื้อนน้ำมันเนี่ยนำไปกำจัดตามกระบวนการบำบัดเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงบริษัทบางจากก็ได้ทำชุมชนสัมพันธ์พูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ขณะนี้ยังคงได้กลิ่นน้ำมันบ้างบริษัทจะซีลพื้นที่ให้มากที่สุดเพื่อความปลอดภัยมาดูในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะผู้ว่าชัดชาติก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนนะคะในระบบท่อระบายน้ำที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงค่ะซึ่งจากการที่เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันค้นหาต้นตอต่อเนื่องมา13วันจนพบสาเหตุปัญหาผู้ว่าบอกว่าการตรวจสอบจะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเนื่องจากท่อมีปลอกหุ้มเหล็กปลอกเหล็กหุ้มอยู่เจ้าหน้าที่ก็ต้องค่อยๆตัดปลอกออกเป็นช่วงๆด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟเมื่อเปิดออกนะคะพบว่าตัวท่อด้านในนั้นมีลักษณะโค้งงอมีรอยร้าวขณะที่ปลอกเหล็กก็มีคราบน้ำมันสะสมอยู่ด้วยในส่วนสาเหตุเบื้องต้นผู้ว่าชัดชาติบอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการซุดตัวของดินที่แตกต่างกันบริเวณตอหม้อทางด่วนเนื่องจากพื้นที่ที่มีฐานรากและเสาเข็มรองรับการซุดตัวน้อยกว่าขณะที่พื้นที่โดยรอบไม่มีฐานรากก็อาจจะเกิดการซุดตัวต่างระดับเมื่อแนวท่อพาดผ่านพื้นที่ทั้งสองส่วนอาจเกิดแรงกดบริเวณรอยต่อทำให้ท่อโค้งงอและเกิดรอยร้าวทั้งนี้ทั้งนั้นรอยร้าวที่พบยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นจุดรั่วหลักที่ทำให้น้ำมันเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำอาจจะต้องตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็หาความเชื่อมโยงของน้ำมันที่พบในระบบระบายน้ำเพิ่มเติมขณะนี้หยุดส่งน้ำมันผ่านท่อดังกล่าวชั่วคราวแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะหลังจากนี้กทมจะตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทุกจุดที่พาดผ่านบริเวณตอหม้อทางด่วนเพื่อประเมินความเสี่ยงป้องกันเหตุในลักษณะเดียวกันโดยพิจารณาทั้งสภาพท่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบโดยเฉพาะจุดที่มีความแตกต่างของฐานรากและการซุดตัวโดยผู้ว่าได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทุกหน่วยงานที่ร่วมกันปฏิบัติงานต่อเนื่องมา13วันโดยเฉพาะการเปิดตรวจสอบท่อต้องใช้ความระมัดระวังสูงเนื่องจากต้องหลีกเลี่ยงการเกิดประกายไฟขอบคุณกระทรวงพลังงานที่มาติดตามสนับสนุนการทำงานอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้นะคะท่อดังกล่าวยังเป็นท่อส่งน้ำมันที่มีความสำคัญต่อระบบขนส่งน้ำมันลำเลียงน้ำมันจากบริเวณช่องนนทรีย์ไปยังอยุธยาดอนเมืองสุวรรณภูมิก่อนกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆการขนส่งผ่านท่อระบบท่อนี้ก็จะช่วยลดการขนส่งทางถนนลดการใช้เชื้อเพลิงลดผลกระทบด้านมลพิษจากการขนส่งเมื่อรู้ปัญหาก็เลยสบายใจขึ้นแล้วก็จะได้แก้ไขให้ตรงจุดที่สำคัญต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02 114 3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป

0: ติดตามข่าวกันต่อครับคนร้ายป่วนบันดังสตายะลาหลายจุดเลยนะครับเผายางวางตะปูเรือใบทำลายกล้อง CCTV แล้วก็เผารถเครื่องจักรกลก่อสร้างถนน4เลนด้านผู้ว่ายะลารุดลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน 2:30 ที่ผ่านมาครับคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หลายจุดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข410บริเวณบ้านพงยามูหมู่ที่3ตำบลบันดังสตาอำเภอบันดังสตาของจังหวัดยะลาครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและผู้ประกอบการภาคเอกชนจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าคนร้ายได้กระจายกำลังก่อเหตุหลายจุดประกอบด้วยเผายางรถยนต์2เส้นบนผิวถนนสาย410การวางวัตถุต้องสงสัยบริเวณกลางถนนการโปรยตะปูระบายทำลายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเสียหาย2ตัวรวมทั้งลอบวางเพลิงเผารถเครื่องจักรกลของบริษัทชินวรยะลาก่อสร้างจำกัดซึ่งรับเหมาก่อสร้างถนนก็ได้แก่รถแบ็คโฮและก็รถบดถนน3คันนอกจากนี้ก็ยังมีรถยนต์ของชาวบ้านที่เดินทางไปรับซื้อลองกองจากอำเภอเบตงและกำลังเดินทางกลับถูกเผาทำลายเสียหายไปด้วยครับล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาในก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในพื้นที่ได้รุดลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันทีครับพร้อมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และเร่งวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนโดยผู้ว่ายะลาบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนโดยคนร้ายได้มุ่งเป้าก่อเหตุกับรถและเครื่องจักรที่รับเหมาก่อสร้างถนน4เลนเส้นทางจากบันดังสตาไปเบตงครับซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของรัฐบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสร้างความปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่แต่กลับถูกผู้ไม่หวังดีก่อเหตุสร้างความเสียหายก่อนหน้านี้ในยามค่ำคืนครับทาง3ฝ่ายทั้งปกครองตำรวจและทหารจัดกำลังลาดตระเวนและก็ตั้งด่านดูแลความเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเมื่อเกิดเหตุการขึ้นทางจังหวัดก็ได้เรียกประชุมกับสภ.บันดังสตาและก็ฝ่ายอำเภอเพื่อยกระดับแล้วก็ปรับมาตรการป้องกันความปลอดภัยรัดกุมยิ่งขึ้นสำหรับคนงานและเครื่องจักรกลสำหรับมาตรการเบื้องต้นนะครับได้มีการหารือกับทุกฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันเช่นจัดให้รถเครื่องจักรกลและก็ยานพาหนะทั้งหมดไปจอดรวมกันในจุดปลอดภัยอาทิบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าหน้ามัสยิดพร้อมให้ทางบริษัทผู้รับเหมาจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอกชนเข้ามาช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้จะมีการประสานกำลังพลดูแลรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางก่อสร้างตลอดสายอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็ได้ย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนว่าหากไม่มีความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่การแก้ไขปัญหาต่างๆจะทำได้ยากขึ้นครับแต่หากประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาและเข้ามามีส่วนร่วมปัญหาต่างๆความรุนแรงต่างๆจะเบาบางลงไปได้ครับ
1: สาววัย35เมาแล้วขับซิ่งเก๋งชนด่านะคะทั้งรถพ่วงข้างก่อนพุ่งชนร้านชำแล้วก็ร้านกัญชาชนชาวบ้านได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านกัญชาค่ะช่วงประมาณ3:00กว่าเมื่อคืนรถเก๋งสีขาวขับพุ่งมาชนบริเวณหน้าร้านชนรถจักรยานยนต์จอดอยู่ได้รับความเสียหายข้าวของกระจัดกระจายเต็มหน้าร้านแรงกระแทกทำให้ร้านค้าใกล้เคียงได้รับความเสียหายก่อนที่คนขับเก๋งคันดังกล่าวจะรีบถอยรถขับหนีออกไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ได้จอดรถลงมาดูความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยหลังเกิดเหตุเจ้าของร้านกัญชาชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ขับรถติดตามไปอย่างกระชั้นชิดก็ไปพบว่ารถเก๋งคันดังกล่าวยังไปชนรถจักรยานยนต์ชาวบ้านที่ขับตามทางได้รับบาดเจ็บในซอยวัดบุญสัมพันธ์เขาน้อยตำบลหนองปรือไม่หยุดรถลงมาช่วยเหลือขับไปต่อค่ะจนไปถึงซอยทุ่งกลมตานหมัน14เจ้าหน้าที่จึงสกัดจับรถคันดังกล่าวรวมระยะทางที่ขับไปกว่า3กิโลเมตรที่ขับหลบหนีจากการตรวจสอบภายในพบขวดเบียร์เปิดวางอยู่คนขับทราบชื่อนางสาวนิตยาอายุ35ปีลักษณะคล้ายมึนเมาส่วนรถยนต์คันก่อเหตุสภาพด้านหน้าพังเสียหายเจ้าหน้าที่ต้องเชิญตัวลงจากรถแต่เจ้าตัวไม่ยอมพูดคุยเอาแต่คุยโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวไปที่สภ.หนองปรือเพื่อสอบปากคำวัดระดับแอลกอฮอล์สอบถามชาวบ้านที่เห็นในการเล่าว่าก่อนเกิดเหตุนะคะเห็นเก๋งสีขาวขับมาด้วยความเร็วลักษณะขับสายไปมาก่อนเสียหลักพุ่งชนจักรยานยนต์พ่วงข้างจอดอยู่หน้าร้านค้ารถพ่วงนะคะกระเด็นถลายไปจนชนร้านขายของชำได้รับความเสียหายจากนั้นคนขับก็ถอยก่อนเร่งเครื่องหลบหนีค่ะ จากจุดเกิดเหตุค่ะด้านเจ้าของร้านเปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุตนและภรรยากำลังนั่งอยู่ในร้านจู่ๆมีรถเก๋งสีขาวขับพุ่งมาชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดอยู่หน้าร้านอย่างแรงทำให้รถพ่วงข้างกระเด็นพุ่งชนร้านจนได้รับความเสียหายล่าสุดพนักงานสอบสวนสภ.หนองปลือเปิดเผยความคืบหน้าจากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะคะพบสูงถึง149มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินกว่ากฎหมายกำหนดไว้ที่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เบื้องต้นแจ้งดำเนินคดี3ข้อหาค่ะขับรถขณะเมาสุราชนแล้วหนีและทำให้เสียทรัพย์ค่ะ
0: การเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เป็นไปอย่างราบรื่นครับแต่ว่ากังวลช่วงบ่ายและช่วงนับคะแนนตอนเย็นอาจจะมีฝนตกครับติดตามเรื่องนี้จากคุณดาวีชัยคิรีครับ
2: นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่บริเวณสำนักงานเทศบาลนนทบุรีในศาลากลางจังหวัดนนทบุรีพร้อมนายเชษฐาโมสิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจติดตามความเรียบร้อยในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนายณรงค์ระบุภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนสามารถออกมาใช้สิทธิ์ได้ตามปกติแต่ยอมรับว่ามีความกังวลเรื่องสภาพฝนฟ้าที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจึงขอให้พกร่มมาเลือกตั้งด้วยนอกจากนี้ยังห่วงเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของเต็นท์ในหน่วยเลือกตั้งกว่า900หน่วยจาก 1,450 หน่วยอาจมีปัญหาจากสภาพอากาศแต่ได้กำชับหามาตรการป้องกันพร้อมคาดหวังการเลือกตั้งนายกอบจครั้งนี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าร้อยละ 41.8 ที่เป็นสัดส่วนของการเลือกตั้งสมาชิกและนายกอบจครั้งก่อนเมื่อเดือนกันยายน 2,568 อย่างไรก็ตามคาดว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ไม่เกิน 21 นาฬิกาด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีระบุว่าเมื่อคืนจนถึงเช้ามืดมีฝนตกลงมาแต่ก่อนเปิดลงคะแนนฝนหยุดอากาศแจ่มใสประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ได้และตื่นตัวที่จะออกมาใช้สิทธิ์ขณะที่เตรียมแผนสำรองไว้แล้วหากฝนตกหนักโดยเฉพาะในช่วงเย็นเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดาวิสกิรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: มาดูข่าวต่างประเทศมาดูข่าวกีฬาค่ะเอเชียนเกมนะคะฟุตบอลชายเอเชียนเกมทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเข้มข้นเตรียมพร้อมลงเตะนัด2พบกับฮ่องกงค่ะหลังจากเกมนัดแรกทีมชาติไทยเอาชนะคีร์กีสถาน 3-2 ฮ่องกงพ่ายญี่ปุ่น 0-2 การซ้อมเน้นไปที่การทบทวนคอนเซ็ปต์แก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมแรกล่าสุดกฤตภักดิ์แสงสวัสดิ์เดินทางมาสมทบเรียบร้อยแล้วลงฝึกซ้อมกับทีมทันทีโดยเจ้าตัวเผยว่าแม้จะมีอาการล้าเล็กน้อยจากการเดินทางแต่ก็พร้อมลงแข่งขันกับฮ่องกงทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือเก็บ3แต้มให้ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงสนามรอบแบ่งกลุ่ม A กลุ่ม A นัดที่2พบกับฮ่องกงที่โตโยต้าสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นบ่ายนี้เวลาบ่าย2ค่ะ
0: สมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวประณามสั่งแบน3สื่อใหญ่นะครับสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวออกแถลงการประณามการตัดสินใจของทำเนียบขาวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับหลังยึดบัตรแล้วก็ห้ามผู้สื่อข่าวจาก CNN Politico แล้วก็ MS Now เข้าพื้นที่โดยชี้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์และก็เสรีภาพสื่อตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนแจ็คกี้ไฮริชนายกสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวแถลงผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุว่าการกีดกันสำนักข่าวเพียงเพราะเนื้อหาการรายงานข่าวอาจจะกลายเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายในการใช้อำนาจตามใจชอบเพื่อจำกัดสิทธิองค์กรข่าวอื่นๆเรียกร้องให้คืนสิทธิเข้าทำเนียบขาวแก่ผู้สื่อข่าวทั้ง3สำนักโดยด่วนครับ
1: ค่ะมาดูนะคะโดยผู้สื่อข่าวจาก CNN MSNow แล้วก็ Politico ค่ะต้องไปยืนปักหลักรายงานสดอยู่บนถนนเพนซิลเวเนียนอกรั้วทำเนียบขาวที่กรุงวอชิงตันดีซีหลังถูกยึดบัตรสื่อมวลชนห้ามเข้าพื้นที่อย่างเป็นทางการตามคำขู่โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุเมื่อวันก่อนจะสั่งห้าม3สำนักข่าวนะคะพร้อมกล่าวหานำเสนอข่าวปลอมแต่งเรื่องโกหกเกี่ยวกับการทำงานของเขาด้าน3สำนักข่าวนะคะนักข่าว3แห่งนี้ก็ออกแถลงการประณามบอกว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนและก็อาจดำเนินการทางกฎหมายยืนยันว่าจะเดินหน้ารายงานข่าวการทำงานของทรัมป์อย่างเที่ยงตรงเสมอต่อไปค่ะ
0: ม็อบขวาจัดปะทะตำรวจเนเธอร์แลนด์ครับกลุ่มผู้ประท้วงฝ่ายขวาจัดหลายสิบรายเปิดฉากปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังทางการประกาศห้ามจัดกิจกรรมเดินขบวนต่อต้านผู้พยพซึ่งก็คาดว่าจะมีกลุ่มผู้ประท้วงหลายร้อยคนผู้ประท้วงจุดพลุดอกไม้ไฟคว้างใส่เจ้าหน้าที่ครับก็ทำให้เกิดเหตุชุลมุนปะทะกันหลายจุดฝ่ายตำรวจต้องตัดสินใจใช้รถน้ำแรงดันสูงเพื่อกระชับพื้นที่สลายการชุมนุมแล้วก็มีผู้ประท้วงถูกจับไปหลายคนด้วยกันครับ
1: ค่ะหมดเวลาแล้วสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้นะคะทีมข่าวสำนักข่าวไทยคุณรงจันทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอนิคเพิ่มลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ว้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ว้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังถ้ามีคำถามอะไรนะคะส่งกันมาได้ผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 และทาง LINE @นะคะ @MCOTNews ได้นะคะทั้ง2ช่องทางเลยค่ะเดี๋ยวขวัญจะเป็นสื่อกลางในการนำคำถามเหล่านั้นของคุณผู้ฟังเนี่ยไปถามอาจารย์บ้วนให้ในช่วงสุดท้ายของรายการก็ช่วงประมาณ13:30 น.นะคะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยขวัญอยากชวนอาจารย์คุยเรื่องสาวๆกันก่อนเลยค่ะเมื่อกี้อาจารย์เพิ่งดูจบใช่ไหม
1: ถูกใจมาก
0: ค่ะ
1: ผมเนี่ยนะถ้าอยู่ใกล้สาวๆแล้วมีความสุข
0: แสดงว่าชิดขอบจอเลยสิเมื่อกี้อาจารย์อะ
1: โอ้โหอย่าว่าจะชิดขอบจอเลยทั้งคืนเลยแหละลุ้นกีฬาเนี่ย
0: ค่ะก
1: ็นี่คุณขวัญ
0: นักตบสาวไทยเป็นไงคะวันนี
1: ้ก่อนจะไปพูดถึงนักตบสาวไทยมีหลายคนถามว่าอาจารย์เห็นอาจารย์พูดบ่อยว่าทำไมอยู่ใกล้ๆสาวๆแล้วมีความสุข
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เป็นการชดเชยชีวิตไง
0: ย
1: ัง
0: ไงอาจารย
1: ์เพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยผมเกิดมา4 ขวบกว่าๆแม่ก็จากไปแล้ว
0: อ๋อค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเป็นลูกที่กำพร้าแม่กำพร้าไม่ได้กำมีดออกมาตอนคลอดนะก็เลยรู้สึกว่าถ้าอยู่ใกล้ๆสาวๆเนี่ยรู้สึกใกล้ชิด
0: ค่ะ
1: แล้วก็ที่ต้องชื่นชมสาวไทย
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าสาวไทยเราอย่างเมื่อเช้าเนี่ยคุณขวัญถ้าคนเป็นนักดูกีฬานะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอดูเซตแรกเนี่ยเซตสองเนี่ยหลายคนก็บอกว่าสบายแล้วชิลๆมาดูอีกทีตกใจ
0: โอ้โหอาจารย์เซตสองนี่เข้มข้นนะคะเพราะว่าอินโดนีเซียเขาก็เล่นได้ดีค่ะ
1: นำไป12 แต้ม
0: ค่ะแล้วเป็นไงคะแต่ว่าสาวไทยเขาก็แกร่งไงไม่ยอมไม่มีหรอกอาจารย์เราต้องสู้
1: 12แต้มเนี่ยนะโอกาสกลับมาเนี่ยผมว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากๆอ่ะ
0: ค่ะ
1: แต่การที่โค้ชทีมงานและก็นักกีฬาใจมันสู้อ่ะแล้วเห็นไหมพอเราใจสู้นะ
0: ค่ะ
1: เรากลับมาดิวเนี่ยไอ้ตอนดิวเขาก็นำไปก่อนอีก2 รอบแล้วเรามาปิดเซตในที่เราขึ้นนำครั้งแรกแล้วเราก็ปิดเซตไปได้แล้วหลังจากนั้นสังเกตดูนะครับไอ้ความท้อแท้ใจเนี่ยมันนำมาสู่ความหายนะเลย
0: ยังไงอาจารย
1: ์อินโดเซตสองเนี่ยนะ
0: คุ
1: ณทุบไปยังไงก็ขุดขึ้นมาได้หมดแต่พอเซตสามเนี่ยคล้ายๆบอกโอ้ย
0: ใจมันไม่สู้แล้วหรอ
1: นำไปตั้ง12
0: ค่ะ
1: เธอยังตามมาชนะได้ฉันก็ไม่อยากจะสู้กับเธอแล้ว
0: จบเซต3ไปไทยชนะ25-16นะคะเดี๋ยวขอไล่เรียงคะแนนนิดนึงนะคะอาจารย์ค่ะเซตแรกนะคะทีมชาติไทยนะคะเอาชนะอินโดนีเซียไป25-10นะคะเซตที่2เนี่ยคือที่อาจารย์บอกว่ามันเข้มข้นมากเนี่ยที่บอกว่านำห่างอินโดนีเซียนำห่างไป12 แต้มนะคะเราแข่งจนถึงแต้มดิวนะคะไทยชนะไป29-27ค่ะแล้วก็เซตที่3นะคะทีมสาวไทยเนี่ยก็ชนะไปอย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะ25-16นะคะในศึกเอเชียนเกม2026ค่ะแล้วก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับผู้ชนะของคู่จีนกับเวียดนามแข่งกันวันที่21 กันยายนนี้ก็พรุ่งนี้ค่ะอาจารย์คะ
1: ครับทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้นะฮะ
0: ค่ะ
1: ใครมีญาติโยมอยู่อเมริกา
0: ค่ะ
1: ต้องบอกว่าให้ช่วยโหวตน้องเนเน่ด้วย
0: ใช่ค่ะวันที่23ตามเวลาไทย
1: น้องเนเน่เนี่ยชนะในสายตาชาวโลกไปแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เราก็อยากให้น้องได้รับเงินรางวัล1 ล้านเหรียญนะ
0: มีบางคนบอกว่าไม่เป็นไรก็ได้นะคะอาจารย์เพราะว่ากลัวว่าน้องจะไปติดแบบเหมือนกับว่าสังกัดทางด้านนู้นแล้วเวลาเคลื่อนตัวการให้สัมภาษณ์หรือการรับงานอะไรเนี่ยน้องอาจจะยากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคือเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้น้องเนเน่ก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแล้วแต่ว่าถ้าไปติดของ เป็นศิลปินของอเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยก็ต้องรอการอนุญาตจากเขาอะไรทำนองเนี้ยมันก็มีสองมุมคิดอาจารย์ตอนนี้ในสื่อออนไลน์กันนะคะ
1: เพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าอะไรก็ได้แต่เรื่องการโหวตเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ต้องยอมรับว่าคนไทยในอเมริกาเนี่ยอย่างน้อยก็น้อยกว่าคนจีนน้อยกว่าเกาหลีแน่นอน
0: อ๋อใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องการโหวตอย่าไปคิดอะไรเยอะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต้องขอบพระคุณแฟนรายการของเราท่านหนึ่งนะถ้าผมเดาชื่อไม่ผิดเนี่ยจะชื่อคุณวิรัต
0: คุณวิรัต
1: ที่ได้ฟังเราคุยถึงเรื่องน้องเนเน่แล้วท่านก็มีความสุขท
0: ่
1: านก็ส่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมาคุ้มครองอาจารย์บ้วนนะแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะครับก
0: ็
1: ต้องกราบขอบพระคุณในน้ำใจไมตรีของท่านแต่สิ่งที่เราคุยไปเนี่ยมันมาจากใจเราจริงๆในฐานะที่ถ้านับตามอายุผมก็มีตำแหน่งสวประเทศ
0: ค่ะ
1: คือเป็นผู้สูงวัยของประเทศแล้ว
0: ค่ะ
1: ทุกคนก็ถือเป็นลูกเป็นหลานถ้าเขายอมเป็นลูกเป็นหลานนะเพราะบางแห่งผมบอกว่าผมไม่มีพี่แบบนี้ก็มีเขาก็คุยกันก็แล้วแต่เขาจะคุยกันไปทีนี้คุณขวัญครับ
0: ค่ะ
1: บ่ายวันนี้เราตั้งความหวังไปที่เทคบอล
0: เทคบอลคืออะไรอาจารย์
1: ก็คือการผสมผสานระหว่างฟุตบอลตะกร้อแล้วก็ปิงปอง
0: ค่ะ
1: คือเอาลูกฟุตบอลเนี่ยมาเตะเหมือนปิงปอง
0: ค่ะ
1: ซึ่งเราคาดหวังว่าบาทนี้เราจะได้3เหรียญทองแม่มันเท่นะครับขึ้นไปปุ๊บอันดับ1ชั่วคราวเนี่ย เท่นะเท่
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ขอส่งกำลังใจ
0: เนี่ยขวัญต้องเข้าไปดูเลยอาจารย์ว่าเทคบอลนี่เขาเล่นกันยังไงเนี่ยค่ะ
1: อ้าวไม่เคยดูเหรอ
0: หนูไม่เคยดูเลยอาจารย์ว่าเทคบอล
1: ใช้เท้า
0: ค่ะ
1: เสิร์ฟได้2ครั้งเหมือนเทนนิส
0: ค่ะ
1: แต่โต๊ะเหมือนโต๊ะปิงปองแต่โค้งฮะ
0: ใช่เป็นโค้ง
1: ไม่ใช่พื้นเรียบ
0: ค่ะ
1: เสิร์ฟครั้งแรกเสียไม่เป็นไรเสิร์ฟครั้งที่2ใหม่ได
0: ้
1: นะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีเส้นกลางไว้อย่าล้ำมาตรงเส้นกลางทีนี้แต่ก็ในรอบแรกเนี่ยเราก็ชนะไปแล้วเมื่อเช้าเนาะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ผมก็ฝากผู้เกี่ยวข้องในแวดวงการกีฬาโดยเฉพาะช่องที่ถ่ายทอดเนี่ยนะผมว่าคนดูตามยากอ่ะคือผมเข้าไปถามอากู
0: ค่ะ
1: อากูก็ได้แต่บอกกว้างๆความจริงถ้ารู้โปรแกรมถ่ายทอดเนี่ยของแต่ละแห่งเนี่ยมันน่าจะพิมพ์ออกมาเลยชาวบ้านเขาจะได้แปะไว้อย่างของผมเนี่ยแปะไว้ข้างกระจกอย่างเงี้ย
0: อ๋อค่ะ
1: จะอย่างฟุตบอลเนี่ยโอเคมันลงไว้ชัดเจนไงเพราะว่าแหมแล้วใครจะไปนึกเมื่อคืนอาร์เซนอลโดนเขาไป3ลูกอะแต่ยังไงก็คืนนี้ขอแมนยูชนะสักครั้งเถอะเจอกับฟูลแลมทีมลำดับสุดท้ายนะต้องชนะแล้วเพราะว่าแข่งขณะนี้แล้วก็จะหยุดไป3สัปดาห์เลยนะสำหรับพรีเมียร์ลีกเพราะฉะนั้นก็ให้เราสนุกกับเอเชียนเกมคุณขวัญผมนะสมัยเป็นนักเรียนอยู่กันสูตรศึกษาลัยที่สุพรรณบุรีนะตอนนั้นเป็นนักวิ่งผลัดนะ4คูณร้อยนะโอ้ปรากฏว่าได้รับคัดเลือกเข้าทีมแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ครูบอกให้ไปซ้อมอยากดูเอเชียนเกมไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกครั้งที่5
0: ค่ะ
1: เข้ากรุงเทพมาหาพี่ชายมาดูเอเชียนเกมเลยไม่ได้เป็นนักวิ่งผลัดเลยเนี่ย
0: อ๋อ
1: นะก็สมัยนั้นครั้งที่5เรามีเพลงโอเอเชียนเกมโอเอเชียนเกมโอเอเชียนเกมเนี่ยผมจำได้แค่เนี้ย
0: ค่ะ
1: อะไรก็เป็นการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งแรกของไทยทีนี้การกีฬาเนี่ยนะมันช่วยได้เยอะนะ
0: ค่ะ
1: ยังมีคนถามผมว่าอาจารย์ทุกวันนี้อาจารย์อยู่ด้วยความหวังอะไรเพราะอาจารย์ก็กินไม่ได้กลืนไม่ได้เดินก็ไม่ค่อยไหวไม่อยากออกจากบ้านแล้วแล้วอาจารย์อยู่เพื่ออะไรผมบอกอยู่เพื่อทำงานกับอยู่เพื่อดูกีฬาเวลาผมร่างกายไม่ค่อยดีนะคุณขวัญผมก็จะบอกขอดูฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่งเถอะ
0: เรามีเป้าหมายมีความหวังเลยอาจารย์เราก็จะมีพลังชีวิตก็ไปต่อ
1: ใช่เพราะฉะนั้นคนเราต้องมีสิ่งสำคัญที่สุด
0: ค่ะ
1: กำลังจิต
0: ใช่ค่ะ
1: มันแพ้แล้วมันจบเลย
0: ค่ะ
1: ผมไม่ค่อยชอบพูดถึงคำว่าใจเพราะใจผมมักจะหมายถึงออร์แกน
0: ค่ะ
1: คืออวัยวะหัวใจมี4ห้องใช่ไหมแต่ละห้องมี2เตียงที่ระเบียงเสริมเตียงผ้าใบเราต้องรับคนมาสู่อ้อมอกอ้อมใจของเราและดำเนินชีวิตง่ายๆรักทุกคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาอารีไม่เจ้าถ้อยหมอความไม่เกลียดไม่ชังใครและถ้ากฎหมายทำอะไรเข้าไม่ได้กฎเกณฑ์ของสังคมก็จะลงโทษถ้ากฎเกณฑ์สังคมยังลงโทษไม่ได้กฎแห่งกรรมตามที่พระพุทธโฆษาจารย์ก็อประยุทธ์ประยุทธ์โตท่านพูดเอาไว้ว่ากรรมจะเป็นสิ่งที่ตามไปอย่างใกล้ชิดเสมอครับคุณขวัญ
0: ค่ะอ๋อได้เลยค่ะ
1: วันนี้คุณขวัญมีข้อมูลดีๆมาเล่าสู่กันฟังเยอะนี่วันนี้
0: ใช่เลยค่ะอาจารย์เพราะว่าขวัญอะไปเจอข้อความอันนี้มาแล้วขวัญอะสงสัยแล้วขวัญเลยเก็บมาถามอาจารย์นี่แหละค่ะว่าเขาบอกว่าปลูกมะพร้าวใส่เกลือแล้วผลจะดกรสจะหวานเนื้อจะสวยผิวจะขาวผิวเนี่ยผิวหมายถึงว่าผิวเนื้อมะพร้าวด้านในลูกมันนะคะก็เขาบอกว่าอันนี้เป็นเกษตรกรที่เดี๋ยวนะคะสักครู่หนึ่งอาจารย์หมู่ที่3ตำบลปากแจมอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะคุณนิรุตฉุดฉิมนะคะอายุ48ปีบอกว่าปลูกมะพร้าวเนี่ยอยู่ในพื้นที่5ไร่แล้วก็เก็บผลมะพร้าวเนี่ยได้มาเป็นปีที่2แล้วค่ะสัปดาห์นึงเนี่ยก็เก็บผลมะพร้าวได้ไม่

0: ก็เพราะว่าคือบำรุงนอกจากใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินแล้วเนี่ยยังต้องใส่เกลือสมุทรหรือว่าเกลือที่เป็นเกลือเม็ดๆนะคะต้นละประมาณ 1-2 กิโลกรัมโดยใส่เนี่ย3เดือนต่อครั้งแล้วก็หว่านรอบต้นโคนต้นมะพร้าวหว่านให้ถึงแบบเหมือนกับใบมันขยายไปถึงไหนก็หว่านไปถึงตรงนั้นนะคะต้นหนึ่งก็ประมาณ 1-2 กิโลถึงแบบพออันเนี้ยก็รวมถึงวิธีการดูแลไล่ศัตรูพืชต่างๆด้วยแล้วก็เชื้อโรคต่างๆก็คือดูแลประคบประหงมอย่างดีเลยสุดท้ายก็คือเขาบอกว่ามะพร้าวในสวนของเขาเนี่ยคือหอมหวานอร่อยแล้วก็มีแบบเหมือนกับว่าคนกลางหรือว่าพ่อค้าเนี่ยมาติดต่อขอซื้อแบบลักษณะซื้อล่วงหน้าไปเลยอย่างเงี้ยอาจารย์อันเนี้ยการใส่เกลือกับมะพร้าวนี่ข้อที่จริงมันเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: ก็ยินดีกับความสำเร็จของเกษตรกรรายนั้น
0: ค่ะ
1: แต่อย่าทำตาม
0: เอ้าทำไมอะคะ
1: ที่ผมบอกว่าอย่าทำตามเกลือคืออะไรถ้าทางเคมีเกลือคือโซเดียมคลอไรด
0: ์ค่ะ
1: สิ่งที่ใส่ลงไปก็จะได้โซเดียมแล้วก็จะได้คลอรีนมาใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าทุกที่
0: จะใส่ได้
1: จะใส่ได
0: ้ค่ะ
1: ดินมันจะเหมือนกันและเวลาผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ยผู้ให้สัมภาษณ์อันนี้ไม่ได้ต่อว่านะ
0: ค่ะ
1: บางครั้งก็จะพูดอะไรให้มันดูเว่อร์ไว
0: ้
1: เพราะว่าผมดูรายละเอียดนี้แล้วเนี่ยมันมีเรื่องที่อยากจะแจ้งสองสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่บอกว่าในหนึ่งสัปดาห์เก็บได้30-50ลูกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แต่ว่าเขาพื้นที่5ไร่เขาปลูกกี่ต้นก่อนผมไม่แน่ใจอาจารย์
1: ใช่อันนี้ต้องเช็ครายละเอียดไม่ใช่วันนึกว่าต้นหนึ่งเนี่ยจะได้30-50ลูกไม่ใช่
0: ค่ะ
1: มะพร้าวน้ำหอม20วันได้1ทลาย
0: อันนี้สัปดาห์
1: 20วันจะเก็บเกี่ยวได้1ทลายไล่ขึ้นไปเรื่อย
0: ค่ะ
1: นะถ้าเป็นมะพร้าวแกร่งก็ประมาณเดือนหนึ่งนะอันนี้20วันและจะเก็บได้กี่ลูกต่อต้นก็ขึ้นอยู่กับว่าการผสมเกสรดอกมะพร้าวช่อดอกมะพร้าวเกสรตัวเมียอยู่ที่โคนปลายที่เป็นดอกเล็กๆอันนั้นคือเกสรตัวผู
0: ้
1: มันบานไม่พร้อมกันจึงต้องอาศัยการผสมข้ามสวนมะพร้าวที่ดีต้องมีแมลงช่วยผสมเกสรอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องจำนวนผลผลิตนะเรื่องที่สองที่บอกว่าใส่เกลือไปแล้วโรคไม่มีแมลงไม่มีไม่จริง
0: ค่ะ
1: ไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: ความฝันผมอย่างหนึ่งที่ไม่ประสบความสำเร็จนะคือสื่อทีวีเนี่ยน่าจะรับนิสิตเกษตรเนี่ยไปเป็นผู้สื่อข่าวสายเกษตร
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเป็นผู้สื่อข่าวทั่วไปเนี่ยบางครั้งฟังมาเขา
0: ก็รายงานตามนั้นแหละอาจารย์เพราะว่าไม่มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรไงคะ
1: ใช่แต่ว่าท่านสามารถจะป้องกันตัวเองไว้ได
0: ้ค่ะ
1: ว่าตามความเห็นเกษตรกรท่านนี้ท่านบอกว่าอย่างนี้
0: ใช่ถูกต้องค่ะอาจารย
1: ์อย่างนี้ก็ผู้สื่อข่าวก็ปลอดภัยแต่ถ้าไปพูดเสริมบอกโอ้โหอย่างงี้อย่างนี้ต่อไปนี้เดี๋ยวกลับบ้านจะต้องใส่เกลือมั่งแล้วอะไรไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ทีนี้ถามว่าทำไมการที่มะพร้าวน้ำหอมจะมีรสชาติเป็นอย่างไรเนี่ยลำดับแรกอยู่ที่สายพันธ
0: ุ
1: ์คุณขวัญจะเห็นว่าบางลูกเนี่ยก้นแหลมที่ก้นจะมีจีบถ้ามะพร้าวน้ำหอมน
0: ะ
1: ก้นจะมีจีบเป็นรอย
0: ๆ
1: บางชนิดจะเป็นทรงกลม
0: ใช่เป็นปั้นๆใช่ไหมคะ
1: บางชนิดหอมแต่ไม่หวานบางชนิดหวาน
0: แต่ไม่หอม
1: ค่ะบางชนิดทั้งหวานทั้งหอมเพราะฉะนั้นเวลาคุณอยากได้พันธุ์ที่มันดีจริงๆเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: คุณต้องไปสั่งทำอันนี้เป็นความรู้ที่ผมได้จากลูกศิษย
0: ์สั่งทำยังไง
1: แต่ว่าบ้านเขาเนี่ยแถวย่านบ้านเขาเนี่ยปลูกมะพร้าว
0: ค่ะ
1: และวันหนึ่งเขาเห็นผมอยากปลูกมะพร้าวเขาก็ไปสั่งพันธุ์ที่ดีที่มาให
0: ้ค่ะ
1: แต่มะพร้าวชุดนั้นตายหมด
0: ค่ะอาจารย์
1: ที่ผมไปปลูกก็ตายหมดเพราะอะไรรู้ไหมคุณขวัญโอ้ยอาจารย์เนี่ยปลูกมะพร้าวตายดีก็เชื่อไม่ได้แล้วคือไปมีที่อยู่สุพรรณ
0: ค่ะ
1: ลงมือปลูกมะพร้าวผมก็ปลูกแบบทดลองบางต้นปลูกลึกบางต้นปลูกไม่ลึก

0: ก็จะดูวิจัยไปด้วยอะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่ามีชาวนาทำนาอยู่ข้างๆก็บอกอาจารย์ผมเนี่ยฉีดยาคุมไปไม่รู้จะสูบน้ำไปที่ไหนสูบน้ำเข้าสวนอาจารย์ได้ไหม
1: อ้าว
0: แล้วคุณขวัญจะตอบว่าไงไม่ได้มันก็เสียความเป็นอาจารย์อีก
1: แล้วจะระบายไปทางไหนล่ะเนี่ย
0: เอาเลยครับนี่ปอมพามันเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ย
1: ค
0: ่ะไอยาคุมยาไอข้าวมันก็ใบเลี้ยงเดี่ยวถ้าท่วมยอดมะพร้าวก็ตายสิ
1: ใช
0: ่ตายหมดเลย
1: ค่ะ
0: ไม่เป็นไร
1: เอาใหม่
0: ระหว่างมะพร้าวตายก็รักษา
1: น้ำใจ
0: ไมตรีเพื่อนบ้าน
1: ค่ะ
0: เอาไมตรีเพื่อนบ้านไว้ก่อนเด
1: ี๋
0: ยวค่อยหามาปลูกใหม่ไอต้นที่ผมปลูกสูงๆนะ
1: ค่ะ
0: มันไม่ท่วมยอดรอดจะไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเลย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าหนูกระรอกกินหมด
1: ค่ะอาจารย์
0: เพราะเราไม่ได้อยู่ประจำใช่ไหม
1: ค่ะใช่ค่ะอาจารย์อาจารย์คะเดี๋ยวขอเบรกขออาจารย์แป๊บหนึ่งค่ะอาจารย์คะ
0: อ๋อได้นอกจากสายพันธุ์เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องเกลือนะฮะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะล่าสุดนะคะขอแจ้งรายงานเหตุนิดนึงนะคะมีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเกิดเหตุไฟไหม้บริเวณรางค่ะระหว่างสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพปลายทางสถานีท่าพระนะคะส่งผลให้บางสถานีเนี่ยมีความล่าช้าใครใช้ MRT อยู่ตอนนี้ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางนะคะน่าจะเผื่อเวลาในการเดินทางสักประมาณ1ชั่วโมงค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งแก้ไขระบบไฟฟ้าที่ขัดข้องอยู่นะคะคาดว่าเบื้องต้นเนี่ยสาเหตุของไฟฟ้าเนี่ยที่เกิดที่บนระบบรางเนี่ยน่าจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ยังมีเพลิง อยู่นะคะแต่ตอนนี้สถานการณ์ก็อยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่แล้วนะคะก็อาจารย์ค่ะเดี๋ยวว่าในส่วนนี้เดี๋ยวขวัญค่อยมารายงานอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมนะคะว่า MRT เนี่ยกลับมาใช้ได้ปกติแล้วหรือยังนะคะแต่ว่าอาจารย์เมื่อกี้ขวัญเบรกอาจารย์ขวัญขออภัยด้วยค่ะ
0: ขอบคุณคุณขวัญมากเลยนี่แล้วรายการเรานี่สดจริงๆนะฮะ
1: ใช่พอดีมีคุณผู้ฟังเขียนมาในคอมเมนต์ค่ะอาจารย์ว่าเกิดแบบเหตุที่ MRT ขวัญก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็แจ้งเตือนคุณผู้ฟังเผื่อว่าใครเตรียมตัวออกจากบ้านโดยที่จะใช้บริการของ MRT จะได้เผื่อเวลาในการเดินทางหรือเปลี่ยนเส้นทางอื่นเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ
0: ดีมากๆเลยครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: นะทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าจะรสชาติเป็นยังไงหนึ่งอยู่ที่สายพันธุ์นะประการที่สองอยู่ที่การบำรุงรักษา
1: ค่ะ
0: ดินที่เป็นแหล่งปลูกมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยคุณขวัญจะสังเกตว่าจะอยู่ทางย่านบ้านแพ้ว
1: ค่ะ
0: สำพรานใช่ไหมกระทุ่มแบนซึ่งพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่น้ำกร่อย
1: ค่ะ
0: คือน้ำเค็มจากทะเลเนี่ยบางช่วงก็ทะลักเข้ามาใช่ไหมครับน
1: ั
0: ่นเป็นพืชที่น้ำก่อยนั้นผมไม่แน่ใจว่าในทางต้องไปถามนักปฏิพีวิทยาว่าโซเดียมเนี่ยมันไปรักษาสมดุลยังไงที่ทำให้มะพร้าวเนี่ยมันได้ธาตุอาหารเนี่ยสมบูรณ์แบบการได้ธาตุอาหารสมบูรณ์แบบจะทำให้การเจริญเติบโตความสมบูรณ์ของลูกของผลมันก็จะดีแต่ถ้าดินบ้านคุณนะมันเค็มอยู่แล้วแล้วคุณเอาเกลือไปใส่เข้าไปอีกใบจะไหม
1: ้
0: และใบจะแห้งนะครับอันนั้นก็จะเพราะว่าเป็นปัญหาดินเค็มใช้นานไปโดยนึกว่าใส่เกลือแล้วดีใส่เกลือแล้วดีก็มันก็จะทำให้ดินเสียเหมือนอย่างบางคนบอกโอ้ยฆ่าหญ้าไม่ยากหรอกเอาเกลือละลายน้ำเค็มๆฉีดหญ้าตายถูกต้องครับนะคุณขวัญลองกินเค็มก็แบบมากๆสิ
1: ไตก็จะตามหาเสียอาจารย์ไตก็จะเดือดร้อนเลย
0: ใช่แล้วถ้าหนักๆเข้าไปเนี่ยช้อนต่อช้อนต่อช้อนตายเลยนะ
1: ค่ะ
0: คนน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฟังอะไรมาเนี่ยเราต้องใช้ปัญญาวิเคราะห
1: ์ค่ะ
0: ว่าและจำคำผมไว้คำหนึ่งการเกษตรมีหลักการชัดเจนแต่วิธีปฏิบัติแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงบ้านใครบ้านมันนะครับเหมือนกับแฟนรายการท่านหนึ่งเดี๋ยวขอแทรกตรงนี้นิดหนึ่งนะ
1: ได้ค่ะ
0: คื

0: ท่านบอกว่าท่านเป็นนักภูมิสถาปนิก
1: ค่ะ
0: ก็ที่จริงผมท่านเรียกไม่เหมือนผมนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นผมผมเรียกนักภูมิสถาปัตย
1: ์
0: คือผู้ที่วางแบบสวนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแต่ท่านบอกว่าท่านเป็นภูมิเป็นอะไรไม่ใช่ผมพูดคำ
1: ภูมิสถาปนิกค
0: ่
1: ะ
0: ภูมิสถาปนิกนะก็ถามมาบอกว่าไอ้กันเกลาเนี่ยเอามาปลูกสองต้นเนี่ยทำไมต้นหนึ่งมันงามดีต้นหนึ่งเนี่ยมันแห้ง
1: ค่ะ
0: ผมก็ให้ความเห็นไปบอกว่ากันเกลาโรคภัยไข้เจ็บทางรากไม่มี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่มีที่เป็นเนี่ยเพราะเวลาท่านปลูกไม้ล้อมเนี่ยเอาต้นใหญ่ๆมาปลูกเนี่ยอย่าขุดหลุมเฉพาะแค่เอาไม้ล้อมยัดลงไป
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเวลาฝนลงหนักๆเนี่ยถ้าการระบายน้ำไม่ดีเนี่ยรากจะหายใจไม่สะดวกมันจะสะดุดเพราะฉะนั้นควรจะเตรียมหลุมเนี่ยให้กว้างกว่าที่จะเอาต้นเนี่ยใส่ลงไปน
1: ะ
0: และถ้าใหญ่เท่าไหร่ได้ก็ดีและยกต้นเนี่ยให้ลอยขึ้นมาสักนิดนึงเพื่อไม่ให้น้ำขังเพราะว่าถ้ารากมันหายใจไม่ได้ทำงานไม่สะดวกนะมันจะมีผลต่อต้นนั้นอีกประการหนึ่งก็คือไม้ลงใหม่เนี่ยให้ดูแดดอันนี้ต้องขอบคุณท่านนะที่ท่านส่งรูปมาเนี่ยชัดเจนมากมันจะมีลำต้นบางส่วนมันจะแตกสะเก็ดโดยเฉพาะทางทิศตะวันตกไม้ที่ยังไม่ฟื้นตัวเนี่ยถ้ามันโดนแดดตะวันตกเข้าไปเนี่ยมันจะสูญเสียน้ำและเปลือกของลำต้นเนี่ยจะเสียภายใต้เปลือกจะมีอะไรจะมีท่อน้ำเลี้ยงคือท่อน้ำท
1: ่
0: ออาหารระบบการส่งน้ำอาหารขึ้นไปก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นต้นไม้ปลูกใหม่ถ้าเอาตะข่ายพรางแสงมาหุ้มต้นไว้สักนิดหนึ่งก็ช่วยได้แต่อย่าให้ชื้นอย่าให้แฉ
1: ะ
0: นะฮะแต่หุ้มต้นไว้หรือบางคนเอาปูนขาวผสมน้ำมาทามันก็เหมือนเราทาครีม
1: กันแดด
0: ผิว
1: ทาครีมกันแดดไว้นะคะ
0: อันนี้ก็ขออนุญาตสอบถามแล้วก็ภูมิใจมากที
1: ่
0: มีแฟนรายการเป็นภูมิสถาปนิกผมเรียกว่าภูมิสถาปัตย
1: ์
0: ที่ได้คำนี้มาเพราะว่าสมัยหนึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขน
1: เดี๋ยวอาจารย์ไว้มาเล่าเรื่องภูมิสถาปัตย์กันต่อนะคะในเบรกหน้าแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขวัญขออ่านข้อความประชาสัมพันธ์ของช็อปมาเนียก่อนเลยนะคะถ้าท่านกำลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่เส้นตึงนะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนานะคะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่ช่วยให้ท่านผ่อนคลายหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะคะมั่นใจในมาตรฐานอย.แล้วก็การผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองสำหรับวัดโพค่ะนำเสนอในราคาเพียง999บาทนะคะรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะก็อันนี้เป็นอีกสินค้าหนึ่งที่ช็อปมาเนียนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับอาจารย์ว้วนกันต่อเกี่ยวกับภูมิสถาปัตย์นะคะว่ามีรายละเอียดต่ออย่างไรบ้างช่วงนี้รับฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันก่อนค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลชี้ข้อเสนอโยกงบไทยเชื่อไทยพลัสอุดหนุนดีเซลมองไม่ครบทุกกลุ่มนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายตรีรัศดีจันทโรภาสทีมเศรษฐกิจด้านพลังงานพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้นำวงเงินคงเหลือจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสประมาณ 50,000 ล้านบาทไปช่วยลดราคาน้ำมันควบคู่กับการลดภาษีสรรพสามิตดีเซลลิตรละ7บาทเป็นเวลา2เดือนว่าข้อเสนอดังกล่าวสามารถนำมาพิจารณาได้แต่ต้องมองให้ครบทั้งวัตถุประสงค์ของงบประมาณกลุ่มประชาชนที่จะได้รับประโยชน์และภาระทางการคลังไม่ควรมองเฉพาะต่อผู้ที่ใช้น้ำมันเพียงกลุ่มเดียวนางสาวลลิดากล่าวว่าหากนำเงินที่เดิมตั้งใจช่วยค่าครองชีพประชาชนไปลดราคาดีเซลแล้วคนที่ไม่มีรถจะได้อะไรผู้สูงอายุผู้รายได้น้อยหรือประชาชนที่ใช้รถสาธารณะจะได้รับประโยชน์โดยตรงอย่างไรเพราะการลดราคาน้ำมันย่อมให้ประโยชน์โดยตรงตามปริมาณน้ำมันที่ใช้คนที่เติมมากก็ได้ส่วนลดมากส่วนคนที่ไม่ได้เติมน้ำมันก็ไม่ได้รับส่วนลดโดยตรงรัฐบาลเข้าใจว่าราคาน้ำมันมีผลต่อค่าขนส่งและต้นทุนสินค้าและมาตรการด้านพลังงานสามารถมีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจได้แต่หากนำมาเปรียบเทียบกับมาตรการช่วยค่าครองชีพโดยตรงต้องพิจารณาด้วยว่าต้นทุนที่ลดลงจะถูกส่งผ่านไปถึงประชาชนมากน้อยเพียงใดในขณะที่การให้วงเงินแก่ประชาชนหรือการร่วมจ่ายเป็นการส่งความช่วยเหลือถึงผู้ที่ได้รับสิทธิ์โดยตรงชัยภูมิฝนตกหนัก3วันอ่างน้ำพรมเกินความจุเร่งระบายน้ำออกไหลท่วมพื้นที่หมู่บ้านนาข้าวเสียหายจังหวัดชัยภูมิทั้ง16อำเภอได้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างตั้งแต่17กันยายนที่ผ่านมาจนถึงกลางดึกของวันที่19กันยายนตามพื้นที่เขตภูเขาภูแลนคาเขตตำบลทรัพย์สีทองตำบลท่าหินโงมอำเภอเมืองชัยภูมิส่งผลดีได้มีน้ำจากบนเขาไหลลงสู่เขื่อนลำประทาวเขตแก่งคร้อซึ่งก่อนหน้านี้เหลือน้ำในเขื่อนเพียงประมาณ 20% ความจุเขื่อน44ล้านลูกบาศก์เมตรมีปริมาณน้ำเขื่อนลำประทาวบนเพิ่มเติมกว่า 32% ความจุเขื่อนล่าสุดวันนี้พื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ฝนจากฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกัน3วันน้ำป่าจากเทือกเขาเขียวในพื้นที่ได้ไหลลงสู่อ่างน้ำพรมบ้านโนนขวาวตำบลโนนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์เกินความจุ 100% แล้วต้องเร่งระบายน้ำออกจากอ่างประมาณ 6-10 ล้านลูกบาศก์เมตรเฝ้าระวังพื้นที่ริมลำน้ำและขณะนี้มีการเปิดบานระบายน้ำ4บานบานละประมาณ10เซนติเมตรและจะมีการปรับเพิ่มหรือลดตามปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเพื่อควบคุมระดับน้ำและป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นทางระบายน้ำฉุกเฉินขณะเดียวกันบริเวณเส้นทางบ้านเป้าบ้านย่านางตำบลบ้านเป้าพบมีน้ำท่วมขังบนเส้นทางจราจรแต่รถยนต์ยังสามารถสัญจรผ่านไปมาได้โดยระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงและยังคงมีการระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่องอำเภอเกษตรสมบูรณ์ได้ประกาศแจ้งให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและไม่ประมาทโดยได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่อยู่ติดกับลำน้ำพรมซึ่งได้มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่ปลูกข้าวตามพื้นที่ไร่สวนและน้ำป่าไหลท่วมถนนหลายเส้นทางในตำบลบ้านเป้าขอให้ติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหน ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พบการตัดไม้สนเป็นบริเวณกว้างไม่น้อยกว่า7จุดต้นสนถูกตัดไปแล้วมากกว่า150ต้นโดยมีตอสนทั้งเก่าและใหม่อยู่ภายในป่าบางจุดนั้นถูกตัดรวดเดียวมากกว่า20ต้นพันตำรวจเอกกิรติตรีไวยผู้กำกับการสภ.เมืองสงขลาระบุว่าจะเร่งรัดดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดโดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาทำการตรวจสอบร่วมกันในขณะเดียวกันก็จะได้จัดชุดตรวจสายตรวจเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนพื้นที่ป่าโดยรอบที่มีพื้นที่มากกว่า100ไร่เพิ่มมากขึ้นโดยให้คำมั่นว่าจะเร่งรัดจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีสำหรับพื้นที่ป่าสนอนุรักษ์แห่งนี้ถือเป็นพื้นป่าสมบูรณ์แห่งเดียวของอำเภอเมืองสงขลาที่ภาคประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ปลูกต้นสนและทำการพิธีบวชป่าต้นสนในพื้นที่นี้มาอย่างต่อเนื่องที่ดารัชชิตวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้าแล้วเกิดเพลิงไหม้ลุกไหม้ถนนประชาราษฎร์สาย2ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุบริเวณห้องควบคุมระบบไฟฟ้าของสถานีอยู่ระหว่างใช้กล้องตรวจรับความร้อนและนำเครื่องระบายควันเข้าที่เกิดเหตุด้านบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BM แจ้งว่าขณะนี้รถไฟฟ้า MRT หยุดให้บริการชั่วคราวทุกสถานีจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณแนวทางรถไฟช่วงระหว่างสถานีตาปูนถึงสถานีบางโพขณะนี้ทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเข้าตรวจสอบและจัดการสถานการณ์โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่เป็นลำดับแรกซึ่ง BM กำลังเร่งดำเนินการทุกทางเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วและปลอดภัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
4: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.Mcot News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
2: ครับสวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและเป็นแฟนรายการเกษตรทั่วไทยทั่วประเทศซึ่งเข้าใจว่าหลายสถานีตอนนี้ก็เริ่มถ่ายทอดนะฮะ
1: ค่ะ
2: แต่ทีนี้แฟนเราก็ไม่ได้รอทางวิทยุแล้วเน
1: า
2: ะ
1: เขามาดู Facebook กันเหมือนกันแล้วก็แอปพลิเคชันแต่ว่าตอนนี้เหมือนไม่แน่ใจยังไม่ได้เช็คเลยอาจารย์ว่าแอป Mcot Connect เนี่ยกลับมาปกติหรือยังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่มีปัญหานิดหน่อยค่ะอาจารย
2: ์อ๋อเลยครับ
1: ค่ะ
2: เมื่อกี้เราคุยค้างกันเรื่องภูมิสถาปัตย
1: ์ใช่ค่ะ
2: ความจริงคำนี้พวกเราได้ใช้ได้ทำกันอยู่ตลอดเวลานะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าเราไม่รู้เราใช้คำนี้ผมโชคดีที่รู้จักคำนี้เพราะว่าสมัยหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเนี่ยเขาเริ่มจะวางผังวางแผนว่าตรงไหนควรปลูกต้นไม้อะไรตกแต่งต้นไม้อย่างไรระยะสั้นระยะยาวเนี่ยมหาวิทยาลัยก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งชื่อคณะกรรมการภูมิสถาปัตย์อะไรเกษตรศาสตร์บางเขนอาจารย์ผมก็เป็นเลขานุการผมเป็นผู้ช่วยเลขานุการคือช่วยอาจารย์จดรายงานการประชุมผมก็เลยได้ฟังอาจารย์ที่เก่งๆทุกด้านเนี่ยนะบางคนเก่งพืชสวนบางคนเก่งเรื่องดินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็ผสมผสานก็เป็นความโชคดีแล้วก็เลยทำให้สนิทสนมกับอาจารย์อาวุโสอาจารย์ผู้ใหญ่อย่างเวลาเนี้ยอาจารย์ผมบางท่านนะอายุ90แล้วนะท่านยังส่งข้อมูลดีๆมาให้ผมอ่านอยู่เรื่อยๆนะ
1: โอ้ดีมากเลยอาจารย์ท่านแข็งแรง
2: เนี่ยอาจารย์เกษตรเนี่ยขออนุญาตเอ่ยนามหน่อยดร.สุรพงศ์โกศยจินดาเนี่ยท่านเป็นคนเดียวที่ไม่ยอมผอ.ผส.ร.ส.นะ
1: ค่ะ
2: ท่านบอกว่าจะเป็นอาจารย์นี่แหละเก่งคนนี้เป็นผมตั้งให้เป็นบิดาแห่งแก้วมังกรเพราะแก้วมังกรในประเทศไทยที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มาเป็นเพื่อเศรษฐกิจยุคปัจจุบันก็เพราะท่านนะฮะที่ท่านวิจัยเรื่องนี้แล้วก็นำมาปลูกเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรได้ดูนะครับคราวนี้คำว่าภูมิสถาปัตย์สมมติท่านมีบ้านอยู่ย่อมพื้นที่เล็กๆหรือมีพื้นที่หนึ่งไร่พื้นที่สองไร่สามไร่ท่านต้องใช้นักสถาปัตย
1: ์
2: สถาปัตย์ก็มีหลายอย่างใช่ไหมสถาปัตยกรรมการก่อสร้างรับอะไรต่างแต่นี่เป็นภูมิสถาปัตย์ก็คือการวางว่าจะวางสิ่งของต่างๆตรงไหนอย่างไรคนจีนอาจจะเรียกว่าหมอดูฮวงจุ้ย
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมฮะ
1: เวลาวางแปลนบ้านเนี่ยต้องเชิญทั้งหมอดูฮวงจุ้ยมาทั้งเชิญทั้งเขาเรียกอะไรนะคะคนที่ดูทิศทางลมอันนี้คนเดียวกันไหมอาจารย์
2: ดูหมดนะฮะ
1: ค่ะ
2: ทิศทางลมล่มไม้ล่มเงาไม้
1: ท่านต้องเชิญหมอดูฮวงจุ้ยมาก่อนแล้วก็ค่อยด้านสถาปัตย์ตามมาเพราะว่าสถาปัตย์ตามมาถ้าฮวงจุ้ยมาทีหลังนี่เดี๋ยวผิดเดี๋ยวรื้อกันใหม่หมดเลยนะอาจารย
2: ์แต่หมอดูฮวงจุ้ยที่ผมเจอมาหลายๆคนเนี่ยนะ
1: ค่ะ
2: จะไปทางไสยศาสตร์จะเยอะ
1: อ๋อ
2: แต่ความจริงไม่ใช่ยกตัวอย่างนะ
1: ค่ะ
2: วันหนึ่งก็มีหมอดูฮวงจุ้ยเอาพระมาตั้งไว้หน้าโรงเรียนสาธิตกำแพงแสน
1: ค่ะ
2: และเนื่องจากว่าแล้วเขาก็เอาพระเนี่ยหันหน้าออกไปหน้าโรงเรียน
1: หันหน้าออกไปหน้าโรงเรียนค่ะ
2: หน้าโรงเรียน
1: ก็คือหันหลังให้โรงเรียน
2: น่ะหันหลังให้ตัวอาคาร
1: ค่ะ
2: ทิ้งกับตัวอาคาร
1: ค่ะ
2: มันดูเหมือนดีแต่ผมบอกไม่ได้หนึ่งพระหันไปทางทิศตะวันตกท่านจะร้อนทั้งวัน
1: ค่ะ
2: แล้วมันจะเกิดการร้าวการเสียแล้วเวลานักเรียนนั่งอยู่เนี่ยครูนั่งอยู่ข้างๆพระก็ไหว้เวลาเข้าโรงเรียนต้องไหว้ครูใช่ไหม
1: ค่ะ
2: พอทำความเคารพครูก็ไหว้สีข้างพระผมบอกต้องหันมาเนี่ยเดี๋ยวนี้โรงเรียนเขาแก้แล้ว
1: ค่ะ
2: นะเขาก็หันมาแล้วก็ครูก็นั่งอยู่หน้าพระเด็กก็ได้ไหว้ทั้งครูและพระพร้อมกันและองค์พระก็ไม่เสียหายเพราะแสงแดด อย่างถ้าเป็นนักภูมิสถาปัตย์เขาจะวางต้นไม้เนี่ยเขาก็ต้องรู้เลยทางทิศตะวันตกเนี่ยเขาต้องวางไม้บังร่มบังเงา
1: ค่ะ
2: บ้านเขาจะประหยัดแอร์ใช่ไหมฮ
1: ะ
2: จะประหยัดแอร์เพราะว่าความร้อนมันจะไม่มากผนังจะไม่ร้อนจัดแต่ต้องเป็นไม้ไม่ใช่ไม้กิ่งเกาะและไม่เป็นไม้ที่คุกคามกับบ้านอันนี้ผมยกตัวอย่างเวลาเขาวางบ่อนะฮ
1: ะ
2: เวลาเขาวางบ่อเนี่ยเขาก็จะต้องดูว่าบ่อต้องห่างจากตัวบ้านเท่าไหร่และบ่อที่ดีนะสมมติถ้าคุณขวัญสร้างบ้านหน้าบ้านมีบ่อน้ำใช่ไหม
1: ค่ะ
2: มีบ่อน้ำพอไอและลมร้อนเนี่ยมันจะเข้ามาทิศนี้นะเวลามีบ่อน้ำมันก็จะมีไอน้ำระเหยขึ้นมาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: พอลมพัดเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเข้าพัดไอเย็น
1: ไอเย็นเข้าไปในบ้าน
2: เข้าบ้านแล้วเขาบอกว่าบ้านเนี่ยประตูหน้าบ้านประตูหลังบ้านไม่ให้ตรงกัน
1: ใช่เขาบอกว่าซับมันจะรั่วไหลจริงไหมอาจารย์
2: อันนี้ไม่เกี่ยวกับซับมันเกี่ยวกับลม
1: ให้ลมกักเก็บไว้ในบ้านนะ
2: ซับมันเกิดจากการทำงาน
1: นะ
2: ฮะเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นรัฐบาลนะแทนที่ผมจะแจกซับผมแจกในเบื้องต้นผมก็ต้องรีบสร้างงานถ้าลมมันพัดประตูตรงอันเนี้ยพอลมเข้าปั๊บมันวิ่งออกเลยอ่ะ
1: ค่ะไม่ได้เก็บกักไว้เลย
2: ถ้าวิ่งมาปุ๊บมันมีผนังปะทะ
1: ค่ะ
2: ลมก็จะวิ่งวนรอบบ้านคนในบ้านก็เย็นไง
1: ค่ะ
2: นี่ยุคก่อนนะ
1: ค่ะ
2: แต่ยุคปัจจุบันคนมีประตูหน้าต่างบ้านปิดหมด
1: ปิดหมดค่ะ
2: เนี่ยอย่างเมื่อเช้าลูกชายเมื่อวานลูกชายพาหลานมานอนเยี่ยมมานอนกับปู่ที่บ้าน
1: ค่ะ
2: บอกพ่อหน้าต่างเท่านั้นแล้วพ่อต้องเปิดบ้างบอกมันร้อนเขากลัวไฟบอกไม่ต้องห่วงพ่อดูอยู่พ่อติดเทอร์โมมิเตอร์ตั้งเอาไว้แล้ววันวันพยายามเดินดูรอบบ้านและอะไรที่เป็นเชื้อไฟในบ้านเนี่ยผมจะกำจัดออก
1: ค่ะ
2: นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประสบการณ
1: ์
2: ที่แล้วก็อย่างคือเรื่องหนูนะที่พูดไปแล้วนะคร
1: ับ
2: อันนี้ก็เอาย่อๆเรื่องภูมิสถาปัตย์ทีนี้มีคนถามผมว่าอาจารย์แล้ววิชาพวกนี้ในคณะเกษตรมีสอนไหมคือที่ภาควิชาพืชสวนเนี่ยจะมีการสอนเรื่องการจัดสวนออกแบบสวน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าถ้าท่านจะเรียนสถาปัตย์เดี๋ยวนี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีคณะสถาปัตย์นะอย่าไปเข้าใจว่าที่เกษตรมีแต่เรื่องเกษตรไม่ใช่มีคณะสถาปัตย์แล้วก็กำลังจะเกิดคณะแพทย์กำลังรณรงค์เรื่องขอบริจาคสร้างโรงพยาบาลกันอยู
1: ่ค่ะ
2: เสียดายนะเนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องภูมิสถาปัตย์เพราะฉะนั้นท่านลองดูครับเจ๊บอกว่าต้องแก้ชงแก้อะไรผมไม่รู้เขาชงเชิงกันยังไงหรอกแต่วิธีแก้อย่างเขาบอกว่าเฮ้ยอย่าปลูกต้นไม้หน้าบ้านหนึ่งต้นเขาอธิบายความว่าไงมันไม่ดีมันเหมือนธูปหนึ่งดอกไปปักไว้หน้าบ้านมันเหมือนคนตาย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็บอกเฮ้ยจริงๆไม่ใช่หรอกมันเกะกะมันขวางทางมันเกะกะนอกจากทำวงเวียน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้ก็เอาวงเวียนมาแก้เป็นห่วงจุ้ยทะเลกว้างพอแต่วงเวียนต้องใช้บริเวณเยอะ
1: ใช่
2: ถ้าเป็นถ้าเมื่อไรเป็นวงเวียนเวลาคุณจะจัดสวนก็แปลว่าเป็นวงกลมใช่ไหม
1: ใช่
2: คุณก็มองรอบทิศใช่ไหมคุณขวัญ
1: ค่ะ
2: ถ้ามองรอบทิศไอ้ตรงกลางสุดก็ต้องวางไม้สูง
1: ใช่ค่ะ
2: และสูงและริมขอบของวงเวียนเนี่ยก็ต้องเป็นไม้เตี้ยไล่สูงขึ้นไป
1: ไล่ระดับนะคะ
2: แต่ถ้าคุณขวัญเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านหลังเป็นผนังแล้วมองด้านเดียวเอาเป็นว่าคุณจะมองทางไหนเนี่ยคุณก็จับไม้ลำดับต่ำสูงขึ้นไปโบราณบอกว่าเฮ้ยไม่ให้ปลูกเฟื่องฟ้าหน้าบ้านก็บอกทำไมอ่ะ
1: มันมีหนามเหรอ
2: ลูกสาวจะค้างฟ้าก็ว่างั้น
1: โอ้โหค่ะอาจารย
2: ์จริงๆไม่ใช่ว่าค้างฟ้าเพราะไม่มีใครมาขอ
1: ค่ะ
2: ลูกสาวตาบอด
1: ทำไม
2: หนามมันเกี่ยวตาแล้ว
1: อ๋อหนามเกี่ยวตา เป็นดอกไม้ที่สวยแต่ว่าหนามก็แหลมคมแล้วก็ยาวอยู่เหมือนกันนะคะดอกเฟื่องฟ้าเนี่ยอาจารย
2: ์แต่ถ้าคุณปลูกเฟื่องฟ้าเป็นพุ่มเตี้ย
1: ค่ะ
2: เป็นหนามอ่อนๆไม่มีปัญหาเลยปลูกได
1: ้ค่ะ
2: หรือถ้าคุณปลูกเฟื่องฟ้าหน้าบ้านแต่คุณทำซุ้มเรียกว่าซุ้มทรงร่มที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนถนนกลางเลยแบ่งระหว่างกระทรวงกับระหว่างกรมกับมหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: KU 19ท่านปลูกเฟื่องฟ้าแล้วก็ทำซุ้มไว้เนี่ยนะฮะอันนั้นก็ถ้าเป็นทรงสูงไอ้กิ่งมันจะไม่ละลงมาระดับสายตาก็ปลอดภัยหลายคนไปปลูกแคคตัสต้นใหญ่ๆคุณขวัญเคยเห็นไหม
1: แคคตัสเคยเห็นอาจารย์ค่ะต้น
2: นั่นน่ะคือคนเมืองบางคนเขากลัว
1: ค่ะ
2: ว่าขโมยจะเข้าบ้าน
1: ก็
2: ไปเอาแคคตัสต้นใหญ่ๆมาปลูกริมชายรั้วหน้าบ้าน
1: ค่ะ
2: ทีนี้เด็กๆในหมู่บ้านขี่จักรยานเล่นกัน
1: ล้มใส่
2: อันตรายมาก
1: ค่ะ
2: พลาดเข้าไปเคยมีแฟนรายการที่เคยมาอบรมกับผมเนี่ยบอกหลานเนี่ยโดนหนามทิ่มเต็มตัวเลยบอกจะเป็นอะไรไหมผมบอกในแง่พิษภัยผมไม่เป็นไรแต่ว่าบาดเจ็บอันนี้ต้องปรึกษาหมอเพราะฉะนั้นไม้มียางลั่นทมที่เขาเรียกว่าลีลาวดีตอนหลังเนี่ยนะ
1: แต่
2: บางคน
1: เขาก็เชื่อว่าต้องปลูกในวัดอ่ะเขาไม่ปลูกที่บ้านกันอาจารย์ลั่นทม
2: นั่นแหละคุณก่อนว่าทำไมไม่ปลูก

0: ที่บ้าน
1: คือเขาบอกว่าชื่อมันระทมอะค่ะมันก็เลยแบบมันก็จะทำให้คนในบ้านแบบไม่ได้เจอสิ่งดีๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: ไม่ใช
1: ่
0: ลั่นทมไม่ใช่ระทมลั่นทมคือไม่ระทม
1: ค่ะ
0: นะแต่เหตุผลจริงๆคือหนึ่งเป็นไม้มียาง
1: ค่ะ
0: ถ้าลูกหลานไปจับต้องโดนเข้ามันจะเป็นอันตราย
1: ค่ะ
0: ประการที่สองเนี่ยแม่ดูทรงต้นมันกล้ามันน่าปีนเล่นเหลือเกิน
1: มันอันตรายนะเด็กปีนขึ้นไปเพราะมันก็สามารถปีนได้อยู่นะคะอาจารย์เห็นลำต้น
0: มันหัก
1: กิ่งมันเปราะง่ายเหรอคะ
0: เคยเจอพี่น้องชาวใต้อยู่ท่านหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นผมไปอบรมโครงการอาหารเกษตรอาหารกลางวันของตชด.ท่านเป็นในตำรวจนะท่านบอกว่าลั่นทมท่านพูดแบบชาวใต้นะเขาบอกว่ามันลั่นแล้วมันตกลงมาเลยอะมันแตกกันหรือเปล่า
1: อันนี้ไม่รู้
0: เนี่ยท่านอธิบายผมอย่างนั้นก็บอกว่าไม่ให้ปลูกในบ้าน
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นอะไรจะปลูกตรงไหนไม่ตรงไหนเนี่ยก็กรุณาปรึกษาผู้รู้นะฮ
1: ะ
0: แต่ทีนี้อันนี้เป็นนักภูมิสถาปัตย์นะออกแบบจัดสร้างจัดปลูกอาชีพที่เกิดขึ้นในภายหลังเนี่ยคืออะไรไม้ล้อมคุณขวัญเห็นไหมต้นไม้ต้นใหญ่ๆอ่ะที่เขาล้อมไปปลูกตามปั๊มน้ำมันตามบ้านใหญ่ๆอ่
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าไปรอต้นไม้ต้นเล็กๆปลูกกว่าจะโตเนี่ยมันไม่สวยคุณขวัญไปซื้อบ้านจัดสรรราคากี่สิบล้านก็แล้วแต่เขาจัดสวนไว้ให้เสร็จเลยนั่นอ่ะคนกลุ่มเนี่ยจะต้องตระเวนไปดูต้นไม้เจอต้นไม้บ้านใครนะได้ขนาดจะไปขอซื้อเลยจะส่งคนไปล้อมผมเคยเล่าเรื่องแก้วเจ้าจอมไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: ไม่เคยนะเอาอย่างเพื่อนผมเนี่ยตอนนี้เดินไม่ได้นะวันหนึ่งมาเที่ยวงานเกษตรกำแพงแสนซื้อต้นแก้วเจ้าจอมไปปลูกที่หน้าบ้าน 3-4 ต้นต้นละ 1,500 ไปถึงบ้านแม่ถามไอ้นู่คุณสุวรรณจะเรียกไอ้นู่ไอ้นู่ไอ้นู
1: ่ไอ้หนูใช่ไหมคะ
0: ไอ้หนูบวกที่เองเอามาปลูกกับต้นอะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต้นแก้วเจ้าจอมแม่เรากินได้หรือเปล่ากินไม่ได้โอ้โห
1: ปลูกทำไมถ้ายังกินไม่ได
0: ้จะด่าเช้าได้ด่าหลายปี
1: ค่ะ
0: วันหนึ่งแก้วเจ้าจอมมันโตขึ้นมาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยมันหายไปสองต้น
1: ค่ะ
0: แม่เขาก็ถามเอ้าไอ้สองต้นนี้หายไปไหนบอกขายไปแล้ว
1: ขายได้ต้นเท่าไหร่ล่ะ
0: ต้นเท่าไหร่ต้นละ 30,000
1: โอ้ยทำไมไม่ปลูกมากกว่านี
0: ้ใช่แล้วบอกมึงเนี่ยมันโง่จริงๆทำไมไม่ปลูกให้มันเยอะกว่านี้เหรอไอ้สองต้นนั้นทำไมมึงก็มันก็เป็นคำไอ้เพื่อนผมก็ดีนะ
1: ค่ะ
0: ก็บอกเฮ้ยแม่ด่าถือว่าแม่ให้พรเว้ย
1: ใช่ผมมาเซิร์ชดูต้นแก้วเจ้าจอมนี่ถ้าปลูกที่บ้านน่าจะสวยนะคะอาจารย์ปลูกหน้าบ้านปลูกอะไรเงี้ยค่ะ
0: มันมี6ใบ8ใบอะไรเนี่ย
1: ค่ะ
0: ชื่อดีใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พอชื่อดีแค่นั้นแหละที่จริงมันก็เป็นไม้ใบชนิดหนึ่งที่จริงไม้อื่นใบสวยกว่านี้ตั้งเยอะแยะหนึ่งชื่อดี
1: ค่ะ
0: คำว่าเจ้าจอมคำว่าแก้วใช่ไหมแล้วดอกเนี่ยก็ไม่ได้เด่นมากนะนานก็จะออกดอกให้ดูสักทีถ้าเป็นไม้มีราคาเห็นไหมแต่ถ้าบอกว่าเอ้าเนี่ยไปปลูกคลุมในสวนดิชื่อต้นกระทกรก
1: คุ
0: ณขวัญจะปลูกไว้กระทกรก
1: ขวัญไม่ปลูกกระทกรกอะดูชื่อไม่เป็นแบบว่าไม่เป็นมงคลแต่ว่ากระทกรกเนี่ยขวัญถ้าเข้าใจถูกว่าเป็นลูกที่ใครแพชชั่นฟรุตอะใช่ไหมอาจารย
0: ์คือคำว่ากระทกรกเนี่ยเป็นคำรวมที่หมายถึงอีกหลายชนิดนะนะ
1: อ๋อค่ะ
0: แต่ว่าไอ้กระทกรกตามพื้นบ้านเนี่ยดอกมันสวยนะคุณขวัญดอกเหมือนแฟชั่นฟุตหรือสร้อยฟ้าสีมาลา
1: ค่ะ
0: แต่สร้อยฟ้าสีมาลามันดอกใหญ
1: ่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ชื่อการตั้งชื่อเนี่ยสำคัญยังดูต้นไม้ที่มีราคานะอย่างแก้วกาญจนาเนี่ย
1: ค่ะ
0: ฟังชื่อแล้วเป็นยังไง
1: น่าปลูกดูต้องดีแน่เลยเป็นมงคลกับชีวิต
0: ถ้าเติมไปอีกหน่อยนะ

0: แก้วกาญจนาศิลปะอาชาโอ้ใช้ได้เลยรวยด้วย
1: ต้องสุพรรณบุรีนะคะสายพันธุ์แท
0: ้เ นี่ยใช่ไหม
1: หยอกหยอก
0: แก้วกาญจนาเนี่ยชื่อฝรั่งบอกอะโกรนิม่า
1: ค่ะ
0: คนฟังว่าอะไรนิม่านิม่าเฮ้ย
1: ค่ะ
0: แก้วตั้งชื่อว่าแก้วกาญจนาแล้วเวลาตั้งชื่อสายพันธุ์นี้รวยทรัพย
1: ์
0: ทรัพย์สมบูรณ
1: ์
0: สมบูรณ์โชคอะไรต่ออะไรเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ชื่อเป็นมงคล
1: ใช่อ
0: ย่างผมเนี่ยคนบอกชื่อบ้วนเป็นมงคลยังไงวะ ไปเปิดพจนานุกรมบ้วนแปลว่าอาการถ่มลง
1: มีเป็นภาษาจีนไหม
0: แปลว่าหมื่น
1: ค่ะ
0: เกียร์ชื่อบ้วนเกียร์แปลว่าหมื่นเพิ่มเจริญ
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยพี่ชายผมไปตั้งบ้วนกียาพัน
1: ค่ะ
0: ที่จริงได้ผมตั้งนามสกุลนะผมจะตั้งนามสกุลอดีศักดิ์หมื่นเพิ่มเจริญไปถามคนจีนบ้วนเกียเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเขาหน่วยนับคนจีนไงใกล้จับเปะชายบ่วงหน่วยสิบพันร้อยหมื่นร้อยพันหมื่นเป็นหน่วยนับสูงสุดเขาบอกสิบหมื่นยี่สิบหมื่นเขาไม่มีหน่วยนับเป็นล้านนี่ก็เพราะฉะนั้นต้นไม้บางครั้งชื่ออาจจะเกิดมาแบบตั้งไว้ไม่เพราะคนไทยก็เปลี่ยนชื่อกันซะจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยอ่านไม่ออกคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: เอาพยัญชนะมาเรียงกันสี่ห้าตัวแล้วกูจะอ่านยังไงวะเนี่ย
1: ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็เวลาเจอเป็นอุปสรรคเหมือนกันอาจารย์เวลาเจอแบบเหมือนอ่านชื่อที่เป็นพยัญชนะมีแค่พยัญชนะแล้วเรียงกันก็ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรบางครั้งต้องโทรศัพท์กลับไปถามแหล่งข่าวอาจารย์ค่ะว่าชื่อท่านอ่านว่าอะไรนะคะอะไรเงี้ยค่ะ
0: เยี่ยมมากผมสมัยหนุ่มๆจะจัดรายการนะมีข้าราชการผู้ใหญ่อยู่ระดับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นข่าวบ่อยนะชื่อพัชระ
1: ค่ะ
0: พชรผมไม่รู้ผมไปอ่านว่าคุณพชร
1: ค่ะ
0: โง่โง่อยู่ตั้งหลายปีจนวันหนึ่งรู้ความจริงว่าท่านชื่อพชระ
1: ค่ะ
0: เนี่ยเหมือนอย่างบางคนเนี่ยนะเขาจบสัตวแพทย์มาอ่านจะนำหน้าว่านสพปรัชนีลูกเขี้ยวลูกเขยนสพตอนแรกบางคนไม่รู้อ่านนักหนังสือพิมพ์ไม่ใช่ย่อมนายสัตวแพทย
1: ์ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ใช้สพยไม่ใช่สุพรรณบุรีนายะนะสัตวแพทย์หญิง
1: ค่ะ
0: นะฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นคำย่อเอ๊ะมันน่าจะมีกฎเกณฑ์หน่อยนะในการตั้งชื่อเนี่ยว่าบางครั้งยังไงก็ไม่รู้เน
1: า
0: ะ
1: มันมีอยู่อาจารย์แต่ว่าคือเขาจะมีลักษณะที่ไม่ยาวไม่เกินกี่ตัวอักษรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าห้ามไม่ให้มีแบบห้ามให้ห้ามไม่ให้มีเฉพาะพยัญชนะหรือว่าสระอะไรเงี้ยเขาจะมีแค่ความยาวเท่านั้นนะถ้าขวัญจำไม่ผิดอาจารย์เคยจำได้ว่าเขามีกำหนดความยาวของตัวอักษรด้วยค่ะว่าให้ไม่ยาวเกินไปมากๆอะค่ะ
0: เนี่ยอย่างเชื่อผมเนี่ยอดิศักดิ์เนี่ย
1: ค่ะ
0: อดิศักดิ์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าตามตำราเขาบอกว่าชื่อผมห้ามมีสระอุสระอิสระอะ
1: หมายถึงว่าคนเกิดวันไหนที่จะตั้งชื่อเป็นสิริมงคลอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหมคะ
0: เนี่ยอย่างชื่อผมต้องชื่อตั้งชื่อทรงกรด
1: อ๋อ
0: สรงอกรดทรงกรดเพราะว่าเกิดวันพระอาทิตย์ทรงกรดช
1: ื่
0: อเจนหลีกวงเม้งแปลว่าแสงสุริยะ
1: อืมค่ะ
0: เนี่ยแต่พี่ชายตั้งชื่อว่าอดิศักดิ์เพราะเขาเริ่มเปลี่ยนไปชื่อไทยคนแรกว่าอดีชาติ
1: แล้ว
0: ก็เลยมีที่ชื่ออดีชัยน้องก็ชื่ออดีศักดิ
1: ์
0: น้องพี่สาวก็ชื่ออรุณีอรุณรัตน์อะไรเงี้ยตระกูลอ
1: ตระกูลอนะคะ
0: เพราะฉะนั้นท่านมีต้นไม้ใหม่นะยูจูจะไปนึกตั้งชื่อเองเนี่ยถ้าค้าขายกันภายในอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใช้ยั่งยืนนะไปกรมวิชาการครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เขาเช็คนะดู DNA อะไรต่ออะไรแล้วดูอันนี้สายพันธุ์ใหม่ตั้งชื่อเลย
1: ค่ะ
0: และอย่าตั้งชื่อเรียกยากนะครับเหมือนกับต้นเทียนขาวเนี่ยคุณขัน
1: ค่ะต้นเทียนขาวเดี๋ยวขวัญเอามาฝากกัน
0: ลองนำเสนอหน่อย
1: เดี๋ยวมานำเสนอกันในช่วงหน้าดีกว่าค่ะอาจารย์ขาช่วงนี้เดี๋ยวพักครึ่งชั่วโมงกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องเทียนขาวแล้วก็ตอบคำถามคุณผู้ฟังค่ะขวัญส่งไปในไลน์ของอาจารย์

0: แล้วนะคะเยอะพอสมควรเลยค่ะสัปดาห์นี้อาจจะต้องต่อเนื่องสัปดาห์หน้าเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะขวัญจะชวนอาจารย์คุยเรื่องเทียนขาวนิดนึงค่ะอาจารย์คะเทียนขาวเนี่ยเป็นพืชทดลองนะคะที่มีต้นกำเนิดมาจากอินเดียแล้วก็นำเข้ามาในประเทศไทยนะคะเทียนขาวก็ถือว่าเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากพอสมควรเลยนะคะที่กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจับมือกับคณะเภสัชศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มูลนิธิกสิกรไทยร่วมกันผลักดันให้เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพค่ะเทียนขาวเนี่ยก็คือบอกว่ามีต้นกำเนิดมาจากอินเดียแล้วก็หลังจากนั้นก็แพร่พันธุ์ขยายพันธุ์มาทดลองปลูกในประเทศไทยเมื่อปี2567นะคะอาจารย์โดยที่การทดลองเบื้องต้นเนี่ยก็คือมีการปลูกในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะปลูกในพื้นที่ที่ขวัญพบนะคะอาจารย์ก็อยู่ที่จังหวัดน่านค่ะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็คือยี่หร่าใช่ไหมคะอาจารย์เทียนขาวเนี่ย
4: แต่มันไม่ใช่ยี่หร่าม
0: ันเป็นตระกูลเดียวกันใช่ไหมคะ
4: ผมความรู้เรื่องนี้น้อยมากเลย
0: อืมค่ะก็คือเขาบอกว่าเอาตัวสารสกัดที่อยู่ในเทียนขาวนี่แหละอาจารย์มาทำเป็นสเปรย์น้ำลายเทียมสำหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งหรือว่าน้ำลายน้อยซึ่งพบในผู้สูงอายุผู้ที่ได้รับผลกระทบข้างเคียงจากยาบางชนิดหรือว่าผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งในช่องปากหรือว่าลำคอซึ่งอันเนี้ยตัวเทียนขาวเนี่ยจะช่วยทำมาผลิตเป็นน้ำลายเทียมแบบนี้นะคะก็ช่วยในเรื่องของผู้ป่วยด้วยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะคะก็ส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่จะเป็นอีกพืชหนึ่งที่จะสามารถต่อยอดไปเรื่องของการทำให้ปลูกแล้วเนี่ยมีความมั่นคงเชิงเศรษฐกิจได้ค่ะอาจารย์คะ
4: ครับเนี่ยต้องขอบคุณคุณขวัญมากเลยนะเทียนขาวเนี่ยผมไม่เคยรู้จักเลย
0: ค่ะแต่ว่าอาจารย์ใช้ผลิตภัณฑ์ของเทียนขาวหรือเปล่าที่อาจารย์บอกว่าใช้สเปรย์น้ำลายอ
4: ่
0: ะ
4: แล้วผมเนี่ยกำลังจะบอกว่าผมต้องฉายรังสีให้เคมหลังจากเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกเนี่ย
0: ค่ะ
4: ขนาดผมคุยกับคุณขวัญเนี่ยบางช่วงที่ผมหยุดไปเนี่ยผมต้องใช้น้ำลายเทียม
0: ค่ะ
4: นะฉีดเข้าไปเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันมาจากการสกัดของเทียนขาวแต
0: ่
4: ที่ผมชอบใจเรื่องนี้ก็คือว่ามันเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลของการร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรคณะเภสัชของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช่ไหมฮะแล้วก็อะไรนะกสิกรอะไรเนี่ยมูลนิธิ
0: ใช่ค่ะมูลนิธิ
4: กสิกร
0: มูลนิธิเดี๋ยวนะคะขวัญเลื่อนผ่านไปแป๊บนึงมูลนิธิกสิกรไทยค่ะอาจารย
4: ์อันนี้ไม่ใช่แปลว่าเกษตรกรนะ
0: กสิกรไทย
4: เป็นชื่อแบงค์
0: เป็นชื่อธนาคารค่ะอาจารย
4: ์เพิ่งเข้าใจว่าอันนี้แหละมูลนิธิเนี่ยที่ไปช่วยปลูกป่าเลยที่จังหวัดน่านนะผมคาดอย่างนี้คือถ้ามันมีความร่วมมือแบบนี้คุณขวัญนักวิจัยก็จะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มีมูลนิธิมีองค์กรช่วยสนับสนุนให้นักวิจัยใช่ไหมได้ทำงานโดยทำงานร่วมกันระหว่างทบวงมหาวิทยาลัยแล้วก็กรมวิชาการและผมเชื่อนะว่ามีพืชที่มีศักยภาพอีกเยอะเลยแล้วก็โดยปกติเนี่ยมันเป็นเครื่องเทศแล้วเป็นยาหอมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
4: เนี่ยแล้วเนี่ยผมจะต้องศึก

0: ษารายละเอียดเทียนขาวโดยต้องปรึกษาผู้รู้ให้เยอะกว่านี
1: ้
0: วันนี้ยังไม่กล้าให้ความเห็นในรายละเอียดพืช
1: แต่
0: ว่าชื่นชมข่าวนี้ตรงที่ว่าการประสานความร่วมมือระหว่างกรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะฮะการเชื่อมระหว่างห่วงโซ่เกษตรกรงานวิจัยนวัตกรรมสุขภาพตลาดสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้สุดยอด
1: คือการทำเป็นห่วงโซ่แบบที่อาจารย์กล่าวถึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะมันจะทำให้อาชีพเกษตรกรเนี่ยมีความยั่งยืนแล้วก็สินค้าเกษตรเมื่อใส่นวัตกรรมลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีมูลค่าแล้วก็คือพอมีนวัตกรรมมีงานวิจัยสินค้าก่อนจะออกมาเนี่ยเขาต้องมีงานวิจัยว่าขายได้ไหมขายใครอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ซึ่งอันเนี้ยเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันมากเลยค่ะอาจารย์คะ
0: ใช่เนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างในสมัยหนึ่งเนี่ยผมเริ่มแรกทำงานเนี่ยผมอยู่ฝ่ายประยุกต์งานวิจัยกับฝ่ายประเมินผลงานวิจัยเพราะฉะนั้นตอนผมหนุ่มๆเนี่ยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจัยอะไรมาเนี่ยผมต้องอ่านหมดนะ
1: อ
0: ่านแล้วไม่ได้อ่านเปล่านะอ่านแล้วต้องคิดว่าเฮ้ยงานชิ้นนี้ดีผมจะเผยแพร่ให้คนรู้จักได้ยังไงเช่นคุณสมบัติของดินจอมปลวกของดร.อำนาจสุวรรณฤทธิ์อย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นงานวิจัยอีกหลายชนิดงานวิจัยในมหาวิทยาลัยอย่างบางทีสมัยก่อนเนี่ยต้นสมเด็จเนี่ยเขาก็เอามานะทำทูบทำอะไรกันยุงอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเวลานี้นะผมฝากแต่อาจารย์ท่านก็คงทำอยู่แล้วล่
1: ะ
0: ว่าท่านนักวิจัยแต่ละท่านคิดว่างานวิจัยของตัวเองเนี่ยมันมีศักยภาพลองเสนอท่านรัฐ
1: ม
0: นตรีทบวงนะฮะแล้วก็มันจะนำมาซึ่งเป็นรายได้เกษตรกรเป็นธุรกิจเพรา
1: ะ
0: อย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าถ้าต่อไปความต้องการเทียนขาวมากขึ้นเนี่ยแต่เราก็จะมีกลุ่มเกษตรกรปลูกเทียนขาวนะแล้วพืชในประเทศไทยเนี่ยมันเยอะผมยังไม่เข้าใจเลยว่าเออบ้านเราเนี่ยมีศักยภาพคุณขวัญเห็นอะไรอย่างหนึ่งไหม
1: อะไรคะอาจารย์
0: เวลานี้สงครามเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ย
1: ค่ะ
0: ประเทศที่คนหลบมาอยู่นะคือประเทศไทย
1: ค่ะแต่เราก็ต้องเลือกคนเข้ามาด้วยอาจารย์คืออยากได้คุณภาพเหมือนกันนะคะ
0: ผมก็เพิ่งเข้าใจผู้นำบางประเทศ
1: ค่ะ
0: ว่าสมัยหนึ่งทำไมต้องทำลายล้างบางชนชาติเหลือเกินนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีมาตรการไม่ใช่คนมาอาศัยอยู่บ้านเราอยู่ไปอยู่มาบอกอยู่มาครบ10ปีแล้วอาจารย์สวนว่างขอผมอยู่หน่อยนะขอมุมนิดนึงเนี้ยเรื่องนี้มีประสบการณ์อาจารย์ผมใจดีให้คนมาอยู่บ้านเวลาตอนจะให้ออกต้องจ่ายเงินทั้งอ้อมรอต้องโอ้ยยุ่งครอบครองปรปักษ์10ปี
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์อาจารย์ค่ะ
0: ตอบคำถามอีกนิดนะคุณขวัญว่ามีคนถามผมบอกอาจารย์ตอนนี้มีที่เยอะเลยอ่ะจะปลูกอะไรดีแรงงานไม่ค่อยมี
1: ค่ะ
0: นี่ก็คือจุดขาดถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมจะตั้งเลยบริษัทแรงงานเกษตรจำกัดใครจะเอาคนพรวนดินดาหญ้าปลูกต้นไม้โทรมาหาผมผมส่งคนไปคิดค่าแรงตามมาตรฐานค่าแรงเนี่ยนะผมก็บอกทำวนาเกษตรสิครับและถ้าผมเป็นรัฐบาลนะใครทำวนาเกษตรผมจะลดภาษี
1: ให้เป็นคาร์บอนเครดิตไหมอาจารย
0: ์ให้ครึ่งหนึ่งเพราะเท่ากับคุณได้ให้คาร์บอนเครดิตของประเทศ
1: ค่ะ
0: แล้วภายใต้ป่าเนี่ยนะมันก็จะมีเห็ดเมื่อสองวันที่แล้วผมไปสุพรรณบุรีไปสวนซึ่งเดี๋ยวนี้ผมเรียกว่าสวนป่านะ
1: ค่ะ
0: สวนป่าที่สุพรรณบุรีเนี่ยโอ้โหคุณขวัญเห็ดเต็มไปหมดเลย
1: ค่ะ
0: เพราะใบไม้ที่มันร่วงมันหล่นและอีกคำถามหนึ่งมีคนถามว่าอาจารย์แนะนำการใช้ปุ๋ยนั้นปุ๋ยนี้ปุ๋ยโน้นเนี่ยต้นไม้ในป่าเนี่ยมันไม่เคยใส่ปุ๋ยเคมีเลย
1: ค่ะ
0: ทำไมมันงามดีอ่ะผมใส่ปุ๋ยเคมีทำไมไม่งามเรื่องนี้อธิบายได้ครับ
1: ค่ะ
0: ต้นไม้ในป่ามันอาศัยดินดั้งเดิมในป่าแล้วมันก็เกิดเป็นต้นเป็นใบและใบมันก็ร่วงอยู่ในป่ามันไม่เคยดูดเอาธาตุอาหารออกไปจากป่า มันก็เหมือนคุณออก

0: เงินวันละบาท2บาท3บาทโดยไม่ได้ใช้เงินเลย
1: ค่ะ
0: นี่มันคือเหตุของความงามแต่ว่าดินที่คุณปลูกเนี่ยขณะที่คุณปลูกลงไปเนี่ยคุณปลูกมันสำปะหลังคุณปลูกข้าวโพดคุณปลูกอ้อยคุณก็ดูดเอาธาตุอาหารจากดินนะไปในรูปผลผลิตแล้วคุณก็ส่งหัวมันส่งข้าวโพดส่งอะไรอะไรเนี่ยส่งข้าวไปขายต่างประเทศก็แปลว่าธาตุอาหารมันก็หายไปโดยสิ้นเชิงทีนี้ไอ้ธาตุอาหารที่ใช้เยอะอย่าง NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมมันใช้เยอะเราจึงต้องคอยเติมแต่ที่มันไม่งามเพราะต้นไม้มันต้องการธาตุอาหาร16ธาตุ
1: ค่ะ
0: แต่คุณใส่ไปแค่3ชนิด
1: มันก็ไม่พอ
0: มันก็เหมือนคุณกินแต่โปรตีนโปรตีนคาร์โบไฮเดรต2อย่าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีไขมันเกลือแร่วิตามินน้ำอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณจะใส่ปุ๋ยเคมีคุณต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ด้วย
1: ค
0: ือปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยพืชสดเนี่ยอย่างเวลานี้ผมมีไก่ที่รอดจากสุนัขผมเอามาเลี้ยงไว้ตั้งชื่อทองสร้อย
1: ค่ะ
0: สองวันนี้ผมตื่นมาทำกรงให้เขาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสามเนี่ยสองวันเสร็จแล้วเห็นไหมวิธีหาอาหารให้เขาผมก็ไปเก็บใบไม้ผุๆมาโปรยมาโรยไว้ที่พื้นเขาก็คุยเขี่ยเขาก็จิกกินแมลงนี่แล้วเดี๋ยวผมจะเลี้ยงไส้เดือนเดี๋ยวผมจะเลี้ยงจิ้งหรีด
1: ไว้ให้ทองสร้อยอย่างค่ะอาจารย
0: ์ผมไม่ฆ่าจิ้งหรีดนะ
1: เพราะว่าก็ทองสร้อยเป็นคนฆ่านี่ทองสร้อยเป็นคนกินอาจารย
0: ์ไม่ฆ่าเพราะว่าจิ้งหรีดมันหมดอายุมันตายไงอ๋อ
1: รอให้จิ้งหรีดตายก่อน
0: ตายก่อนแล้วถึงเอามาให้ทองสร้อย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องคนที่ถามผมมาบอกอาจารย์อยากเลี้ยงสัตว์แต่ว่ากลัวบาปอะก็เลี้ยงจิ้งหรีด
1: จิ้งหรีดวงจรชีวิตเขาอยู่กี่วันอาจารย์คะ
0: ไม่ยาวผมจำวันไม่ได้แต่ว่าสั้นนะแค่ประมาณสักเดือนสองเดือนอะไรประมาณนี
1: ้อ๋อค่ะ
0: แล้วเวลาเราเลี้ยงเนี่ยเราเลี้ยงพวกออกจากไข่ใหม่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เราต้องเลี้ยงเป็นชุดๆจะเอาจิ้งหรีดตัวใหญ่จิ้งหรีดตัวเล็กมาด้วยกันมันไม่ได
1: ้ค่ะ
0: แต่ว่าจะอยู่ในเมืองอย่าเลี้ยงฮะเพราะว่าเสียงมันกวนชาวบ้าน
1: ใช่ค่ะเสียงดัง
0: บางคนไม่ชอบก็เลี้ยงง่ายอ่ะอาจารย์ผมถือโอกาสตอบได้เลยไหมคุณขวัญ
1: ได้สั้นๆอาจารย์เพราะว่าคำถาม
0: ลอย
1: เยอะเลย
0: อย่างจิ้งหรีดเนี่ยเวลาเลี้ยงนะหาภาชนะใส่ที่เขาไม่หนี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปเอารังที่เราวางไข่อ่ะไข่ฟองๆนะ
1: ค่ะ
0: เอามาผูกให้เป็นชั้นเหมือนคอนโดให้เขามีรูไว้หลบซ่อนอาหารใช้อาหารลูกไก่เล็กระวังมดขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และฟักทองหรือจะเป็นเศษผักที่ปลอดสารพิษให้จิ้งหรีดกินเลี้ยงเป็นรุ่นพอตายแล้วเราก็เอาไปใช้ประโยชน์แต่ถ้าเลี้ยงเป็นการค้าให้ใช้จิ้งหรีดที่เขาเรียกแมงสดิ้ง
1: ค่ะ
0: เป็นจิ้งหรีดตัวเล็กๆให้ผลผลิตสูงบ้านผมเรียกว่าจิ้งหรีดผีถ้าเป็นทองดำทองแดงอันนั้นจิ้งหรีดตัวใหญ่หน่อยแต่ว่าผลผลิตจะสู้แมงสดิ้งไม่ได้เอาสั้นๆแค่นี้ก่อน
1: ค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการเลี้ยงจิ้งหรีดค่ะมีคำถามจากคุณผู้ฟังนะคะคุณอาตุ่มค่ะที่ถามมาเป็นคนแรกบอกว่าถามเรื่องน้อยหน่าค่ะอาจารย์แต่ละผลเนี่ยเริ่มมีผงสีขาวติดอยู่ที่ผงที่ผิวแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นอันตรายไหมป้องกันยังไงได้บ้างที่จะไม่ให้มีผงขาวๆที่ผิวของน้อยหน่าค่ะอาจารย์คะ
0: อ
1: ัน
0: นั้นไม่ใช่ผิวนะฮะ
1: ค่ะ
0: มันเป็นแมลงที่ชื่อว่าเพลี้ยแป้งครับ
1: ค่ะ
0: เพลี้ยแป้งมันจะไปเกาะอยู่ตามร่องตามผูลองเอามือเนี่ยจับแล้วบี้ดูเราดูไม่เหมือนแมลงเพราะมันไม่เดินย้อยเย้ไปมาไงเพราะปัจจุบันมีสารอินทรีย์น
1: ะ
0: เขาสกัดมาจากผิวส้มฉีดแล้วกินได้เลย
1: ไม่เป็นอันตรายกับผู้บริโภคใช่ไหมคะ
0: มันเป็นเคมีธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภ
1: ค
0: แต่ต้องฉีดให้โดนตัวสารชนิดนี้จะใช้กับแมลงวีขาวเพี้ยแป้งเพี้ยหอยถ้าเพี้ยหอยเอาไว้ออยผสมอีกนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นเพี้ยแป้งแมลงวีขาวเนี่ยแต่เคล็ดลับคือฉีดให้โดนตัวนะแล้วค่อยปราบมดเพราะมดเนี่ยมันจะคาบไอ้เพี้ยแป้งสีขาวเนี่ยไปยังต้นลูกอื่นต้นอื่นกรณีทุเรียนเนี่ยที่มันไม่มีเนี่ยปกติมันมีนะเพราะเวลาเขาเก็บมาแล้วเขาเอาลมเป่า
1: ค่ะ
0: นะหรืออย่าง

0: ไม้ผลบางอย่างเนี่ยพอมีเนี่ยเขาโยนลงน้ำแช่น้ำก่อน
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาเรียกเพลียแป้งครับอย่าไปหลงกับลาแป้งขาวนะ
1: มันคล้ายกันไหมคะ
0: ลาแป้งขาวคือ powdery mildew

0: แก้ได้อย่างไรไวรัสแตงกวา
1: คือพืชตระกูลแตงอะไรกัน
0: ค่ะ
1: แตงกวาแตงโมนะฟักเขียวเป็นได้หมดนะครับ
0: ค่ะ
1: วิธีแก้คือต้นที่เป็นถกทิ้ง
0: ถกทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายนะอาจารย์นะ
1: เป็นไวรัสรักษาไม่ได
0: ้ค่ะ
1: มีเชื้อสักตัวสองตัวเนี่ยนะหลายสองสามตัวแต่ตัวที่เป็นบ่อยคือ CMV
0: ค่ะ
1: Cucumber Mosaic Virus นะซึ่งถ้าท่านสังเกตดูไอ้รอยจ้ำรอยด่างเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปบางชนิดใบผิดรูปผิดทรงเลยปัญหาใหญ่ก็คือจะมีแมลงปากดูดเป็นพาหะนำจากต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งมันวิธีแก้พอเราเห็นว่ามันปลูกออกมาแล้วต้นนี้เตี้ยแคระใบหงิกใบด่างถอนทิ้งเลยครับเพราะถ้าปล่อยไว้มันจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อไปยังต้นอื่น
0: กับ
1: วิธีที่สองถ้าเราไม่แน่ใจก็คือการฉีดพ่นป้องกันกำจัดแมลงปากดูดเช่นพวกเพลี้ยอ่อนก
0: ็
1: จะกันแมลงพาหะแต่โรคนี้มันจะไม่เหมือนเชื้อราตรงที่ว่าลมพัดไม่ปลิวไม่ไปไหนแต่บางครั้งติดไปกับแมลงหรือบางชนิดก็อาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอันนี้คือวิธีนั้นคือถ้าเป็นพืชเนี่ยถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นไวรัสไม่มีการรักษาครับคุณขวัญ
0: อืมค่ะก็ต้องถอนทิ้งอย่างเดียวหรือว่าดึงทิ้งไปเลยนะคะอาจารย์
1: ใช่อย่าเสียดาย
0: ค่ะ
1: ถ้าเสียดายนะต้นอื่นจะเป็นอีกเยอะเลย
0: ค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วค่ะเตรียมถมที่นาปลูกข้าวใหม่ทำยังไงต่อดีคะอาจารย์คือหรือว่าแบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะคะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็เหมือนเขาเรียกอะไรนะใช้รถเหรอคะอาจารย์ที่เหมือนทำให้
1: เดี๋ยวคุณหวานอ่านคำถามอีกทีดิ
0: เกี่ยวข้าวเสร็จมีการเตรียมถมที่นาปลูกข้าวใหม่ให้ใช้หรือไม
1: ่ถมที่นาเหรอ
0: ใช่ค่ะถมที่นาปลูกข้าวใหม่ให้ใช้หรือไม่คืออันเนี้ยขวัญก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาหมายถึงว่าเอาแบบรถไปพลิกไอตัวฟางข้าวให้เป็นแบบเป็นหมักไว้หรือยังไง
1: ผมงงกับคำว่าถมที่นา
0: เตรียมถมที่นาปลูกข้าวใหม่อันเนี้ยค่ะอาจารย์
1: เอาอย่างนี้เปลี่ยนเป็นว่าเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว
0: ค่ะ
1: เตรียมแปลงเพื่อปลูกข้าวใหม่อะไรกัน
0: ค่ะ
1: นะเพราะถ้าถมที่ใหม่เนี่ยนะถ้าคุณเอาดินมาถมปั๊บเนี่ยคุณยุ่งเลยคราวนี้คุณจะต้องปรับปรุงดินก่อนเอาปุ๋ยพืชสดมาหว่านไถกบไถกบอยู่นานแต่โดยทั่วไปเนี่ยวันนี้ชาวนาทำนาพอเกี่ยวข้าวเสร็จมักจะพูดว่าเสร็จสิ้นฤดูทำนาแล้วแต่ความหมายของผมไม่ใช่ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอเกี่ยวข้าวเสร็จขั้นตอนที่ควรทำนะครับขายน้ำเข้านา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: และไปขอเชื้อซุปเปอร์พอดอ2จากสถานีพัฒนาที่ดินหรือกรมพัฒนาที่ดินแล้วก็เอาจุลินทรีย์ชนิดนี้เวียงโรยฉีดลงไปในนาด้วยเพ
0: ื
1: ่อไปช่วยย่อยสลายต่อสั่งถ้ายังมีเวลาพอวัชพืชทั้งหลายขึ้นมาก็ให้ไถกลบนะหรือว่าหมกหญ้าเข้าใจว่าหมกหญ้าถ้าทำได้สักครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยวัชพืชก็จะน้อยดินก็จะมีอินทรีย์วัตถุ 1,500 กิโลกรัมต่อไร
0: ่
1: ถ้าดีกว่านั้นนะไอตอนขายน้ำเข้านาเอาจุลินทรีย์ซุปเปอร์พอร์2ใส่เนี่ยนะเอาแหน่แดงโปรยเข้าไปด้วยให้เลือกใช้พันธุ์ของกรมวิชาการจะให้ผลผลิตดีก็จะได้ไนโตรเจนอีกประมาณ 6-7 กิโลกรัมต่อไร่นะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเกี่ยวข้าวเสร็จปล่อยน้ำท่วมต่อสั่งพอดอ2ใส่แล้วหมักไว
0: ้ค่ะ
1: ไอเนี้ยจึงจะเรียกว่าหมดฤดูกาลนั้นพอจะลงมือปลูกใหม่จึงเอารถเนี่ยมาย่ำเพ
0: ื
1: ่อให้วัชพืชมันตายไป
0: ครับค่ะมีอีก
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึง
0: ได้ค่ะ
1: เมื่อกี้ที่คนถามมาเรื่องพืชตระกูลแตงนะ
0: พืชตระกูลแตงไวรัสแตงกวาค
1: ่
0: ะ
1: มันมีไวรัสอยู่นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไวรัสโรคใบด่างเกิดจากเชื้อ CMV Cucumber Mosaic Virus นะ
0: ค่ะ
1: โรคใบด่างเหลืองนะอันนี้ก็มาจากไวรัสที่ชื่อว่าซุกกินี่เยลโลโมเสกไวรัสอันนี้ใบจะ

0: เสียรูปเสียทรงไปเลยนะฮ
1: ะ
0: และโรคใบหงิกเหลืองนะครับถ้าอย่างใบหงิกเหลืองนี่จะมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นตัวนำโร
1: ค
0: แล้วยังมีไวรัสชนิดที่4คือโรคใบด่างฟักทองเนี่ยฮะอันนี้ในหนังสือกรมวิชาการเกษตรเพื่อนผมเป็นคนวิจัยเรื่องนี้ชื่อคุณวันเพ็ญศรีทองชัยถ้าโรคใบด่างก็จะมีเพลี้ยอ่อนทัวเป็นพาหะนำโรคนะฮะแล้วก็ใบด่างเหลืองก็เพลี้ยอ่อนทัวเหมือนกันถ้าใบหงิกเหลืองจะเป็นแมลงหวี่ขาวยาสูบนะใบด่างฟักทองก็จะมีเพลี้ยอ่อนทัวแล้วก็สามารถถ่ายทอดไปกับเครื่องไม้เครื่องมือคือใบด่างฟักทองนี่หมายความว่าพอเป็นแล้วใบมันจะหดเล็กน
1: ะ
0: แล้วอนุภาคของไวรัสเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะเพราะรูปร่างของไวรัสถ้าเราส่องดูด้วยใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยบางชนิดเป็นเฟกเชียสหลอดบางชนิดก็เป็นท่อนเป็นทรงกลมอะไรแล้วแต่อันนี้ก็ไม่ลงรายละเอียดลึกกว่านั้นแล้วเอาแค่นี้พอ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟัง
0: ท่านพูดว่าไวรัสเนี่ยความจริงมันมี4ชนิดนะ
1: อ๋อค่ะอาจารย
0: ์ถ้ามันเป็นใบด่าง CMV ใบด่างจากแตงเนี่ยนะท่านฉีดเพลี้ยอ่อนถั่วอยู่แต่ถ้าเป็นใบด่างฟักทองไปฉีดเพลี้ยอ่อนถั่ว
1: ไม่อยู่
0: เพราะว่ามันมีแมลงหวี่ขาวยาสูบนำโรคอยู่ด้วยครับ
1: ค่ะอาจารย์มีคุณผู้ฟังบอกว่าซื้อตัวผักบุ้งจีนมาจากตลาดแล้วก็เวลาเราแกงใช่ไหมอาจารย์เราก็จะหั่นส่วนที่มันเป็นรากออกไปใช่ไหมคะไอ้ส่วนที่เป็นรากเนี่ยเราปลูกเอาไปปลูกต่อได้ไหมคะอาจารย
0: ์ได้ปลูกได้เลย
1: ปลูกแบบถ้ามีแบบบ้านเทาเฮ้าบ้านแบบไม่ได้มีพื้นที่เยอะปลูกยังไงดีอาจารย์คะ
0: ปลูกได้เลยแล้วเดี๋ยวมันก็แตกใหม่ขึ้นมา
1: ค่ะ
0: แต่อย่ากุดถึงขนาดเหลือแต่โคนนะ
1: ค่ะ
0: แล้วเวลาเราปลูกผักบุ้งจีนกินเองที่บ้านเนี่ยนะอย่าถอน
1: ใช้การตัดยอดเอาใช่ไหมคะ
0: ใช่ตัดเอาเฉพาะยอดมากิน
1: ค่ะ
0: มันจะแตกทั้งวันวันก่อนมีแฟนรายการแซวบอกจะให้กินผักบุ้งทั้งวันเลยเหรอ
1: ใช่สัปดาห์ที่แล้วอาจารย
0: ์บำรุงสายตาไง
1: ค่ะ
0: แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะผมเคยไปเจอสมัยไปทำโครงการอีสานเขียว
1: ค่ะ
0: คุยกับยายนะยายทำไมยายถึงตาบอดอ่ะฉันก็ไม่รู้อ่ะ
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนฉันก็มองเห็นนะแล้วไปมามามก็มองไม่เห็นเลยไปถามเรื่องอาหารการกินแล้วคุณขวัญเคยได้ยินคำว่าไหลตายไหม
1: เคยได้ยินค่ะพอได้ยินซ้ำๆขึ้นมาชัดๆตอนที่น้องฮารุนโซโล่นี่แหละอาจารย์ที่มีพูดถึงเรื่องไหลตายชัดขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็คุณเรย์แมคโดนัลอันนั้นก็พูดถึงเรื่องไหลตายขึ้นมาค่ะ
0: คุณหมอบางท่านเคยคุยให้ผมฟังแต่ว่าไม่ได้พูดชัดเจนนะ
1: ค่ะ
0: ท่านบอกอาจารย์คนส่วนใหญ่กินอาหารแค่ท้องอิ่ม
1: ค่ะ
0: โดยไม่ได้ดูคุณค่าอาหารและสังเกตไหมคนที่ตายเนี่ยจะเป็นคนงานที่ไปทำงานต่างประเทศกินข้าวเหนียวซุปหน่อไม้ข้าวเหนียวซุปหน่อไม้ข้าวเหนียวซุปหน่อไม้ลาบอยู่แค่นี้
1: ค่ะอาหารไม่หลากหลายเน
0: า
1: ะ
0: อาหารไม่พอมันเหมือนต้นไม้เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะขาดเหล็กขาดสังกะสีขาดทองแดงขาดโบรอนขาดแคลเซียมมันท่านอาหารไม่ครบไงคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมสะท้อนใจนะสมัยที่เขายังไม่มีเงินทุนให้เด็กวัยอ่อนๆเนี่ยผม
1: คุณอาหารกลางวันเหรอคะอาจารย์หมายถึงอะไร
0: คืออย่างนี้ผมบอกว่าผมเป็นอาจารย์เกษตรเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราวิจัยถ้าไก่เล็กกินอาหารสูตรไหน
1: ค่ะ
0: ไก่รุ่นกินสูตรไหนไก่สาวกินสูตรไหนไก่แก่เชิญไปสวรรค์ละ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าทำไมกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไม่คิดสูตรอาหารจานเดียวสำหรับเด็กสำหรับวัยรุ่นสำหรับวัยคนทำงานสำหรับวัยชราแล้วไปเปิดร้านแข่งเลยชื่อร้านอาหาร5หมู่ของกระทรวงกระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยมาปรุงอาหารแล้วชีวิตประจำวันเราเกิดอะไรข้าวมันไก
1: ่
0: ข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวผัดกะเพราไข่ดาว
1: สะท้อนตัวคนเองเลยนะเนี่ยอาจารย์ตอนนี้กะเพราไข่ดาวติดมาวันที่4แล้วค่ะ
0: คือที่ผมสะท้อนใจคืออะไรหมูไก่แพะแกะ

0: มีอาหารกินตามสูตรมนุษย์ทำไมมันไม่มีวะทำไมทำไมต้องแล้วแต่ว่าเออเอาลูกคนงานมันก็กินอย่างนี้ไปไอ้ลูกคนนี้ก็กินไปบางคนก็กินจนจุกตายไปเลยเน
1: ี่
0: ยเพราะฉะนั้นอยากจะฝากใครดูแลกระทรวงสาธารณสุขอยู่จะเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยนะถ้าคุณบอกว่าเวลานี้กระทรวงคิดสูตรอาหารมาอย่างที่ผมเคยสอนวิชาประชากรศึกษามาเนี่ยผมบอกว่าผัดไทยเนี่ยเป็นอาหารจานเดียวที่มีธาตุอาหารครบแต่ถ้าวัตถุดิบที่เอามาผลิตถั่วก็มีอัลฟาท็อกซินถั่วงอกก็ราดฮอร์โมนเยอะแยะกุช่ายก็ปนเปื้อนสารเคมีนะหรือว่าเส้นก็เอาเก่าเก็บมาใช
1: ้
0: มีอัลฟาท็อกซิน
1: ค่ะ
0: อย่างนี้ก็เป็นอาหารจานเดียวที่มีพิษ
1: นั่นก็ต้องเลือกสิ่งใหม่ๆนะคะสำหรับจานผัดไทยอาจารย์ขอคำถามสุดท้ายค่ะเหลือ1นาทีนะคะคุณมยุรีถามมาว่าตอนนี้ทำยังไงดีมดเยอะมากขวัญเข้าใจว่าเป็นช่วงฤดูฝนด้วยมั้งมดก็คงหนีฝนแต่วิธีการกำจัดมดยังไงให้ปลอดภัยเป็นมดที่อยู่ในบ้านเรานี่แหละค่ะอาจารย
0: ์มดในบ้านให้เด็ดขาดนะฮะ
1: ค่ะ
0: หมายที่จริงเอ่ยชื่อสินค้าไม่ได้มันเป็นเหยื่อมันเป็นยาที่เป็นซองเล็กๆนะ
1: ค่ะ
0: เอาไปวางจุดใดจุดหนึ่งที่มดอยู่แล้วก็ถ้าผสมน้ำมันเข้าไปนิดๆมดนิสัยมันจะคาบม
1: ัน
0: จะคาบเหยื่อเนี้ยแล้วมันจะเดินไปที่รังของมันมันจะพาให้เพื่อนเนี่ยตายยกรังจะหายไปประมาณ 2-3 เดือนเอาละมดใหม่มาจากไหนมดใหม่ก็กลุ่มใหม่ที่มาตั้งถิ่นฐานใหม่ไงแต่ถ้าคุณเอาสเปรย์ไปฉีดอ่ะคุณก็เหม็นไปด้วยมดก็ตายไม่หมดตายเฉพาะไอ้ตัวที่โดนยาเอาเหยื่อล่อครับ
1: ค่ะ
0: เอ่ยชื่อได้เปล่าล่ะ
1: ไม่ได้อาจารย์
0: มันมีหลายยี่ห้อนะคุณขวัญไปดูเถอะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังลองไปดูนะคะว่ายี่ห้อไหนเป็นเหยื่อล่อมดนะคะกำจัดถึงรังนะคะ
0: ตายถึงรังเพราะว่ามดมันไอ้มันเดินมันต้องทักทายกันไปเรื่อยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มึงเอายาไปหน่อยมึงเอายาไปหน่อยเอายาไปหน่อย
1: ค่ะเดี๋ยวเหลือคำถามของอาจารย์ชวลิตเกี่ยวกับเรื่องปลูกกล้วยในดินเค็มจะแก้ปัญหาอย่างไรเดี๋ยวมาตอบให้สัปดาห์หน้านะคะอาจารย์ชวลิตค่ะแต่สำหรับวันนี้รายการเกษตรทั่วไทยหมดเวลาแล้วค่ะขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
0: ครับสวัสดีมีความสุขสนุกกับการดูกีฬาครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

14 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเหตุเพลิงไหม้รางรถไฟฟ้า MRT หยุดให้บริการบางส่วนเมื่อเวลา 12:20 นเกิดเหตุเพลิงไหม้รางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนหน้าคอนโดชิวาไทยไฟไหม้รางรถไฟฟ้าถนนประชาราษฎร์สาย2แขวงบางซื่อล่าสุดระงับเหตุได้แล้วต่อมาบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงแจ้ง MRT สายสีน้ำเงินเกิดเหตุไฟไหม้บริเวณรางระหว่างสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพปลายทางสถานีท่าพระส่งผลให้บางสถานีมีความล่าช้าสะสมประมาณ60 นาทีขออภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณสำหรับความเข้าใจขณะนี้ทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเข้าตรวจสอบหลังจากนั้น

0: จ้งว่าเนื่องจากมีเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องบางประการรถไฟฟ้า MRT ปิดให้บริการที่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้ที่สถานีใกล้เคียงส่งผลให้บางสถานีเกิดความล่าช้าประมาณ60นาทีฝนถล่มสีคิ้วนานกว่า3ชั่วโมงน้ำท่วมขังหลายจุดถนนหลายสายการจราจรติดขัดที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนานกว่า3ชั่วโมงส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังบริเวณผิวการจราจรโดยเฉพาะถนนสายสำคัญและบริเวณจุดที่มีพื้นที่ต่ำซึ่งมีปริมาณน้ำสะสมจำนวนมากทำให้การจราจรบางจุดติดขัดและการสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำสะสมพบว่าบางพื้นที่มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ต่ำในขณะที่บางจุดพบมวลน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมขังและติดตามการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดด้านผู้ใช้รถใช้ถนนที่จำเป็นต้องเดินทางผ่านพื้นที่อำเภอสีคิ้วขอให้เพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วและเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเนื่องจากอาจจะทำให้ทัศนวิสัยลดลงและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโจมตีเรือในแคริบเบียนกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่เรือลำหนึ่งในทะเลแคริบเบียนทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนและกล่าวหาว่าเรือลำนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้ายาเสพติดกองประชาการภาคใต้กองทัพสหรัฐโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุว่าข้อมูลข่าวกรองได้รับการยืนยันแล้วว่าเรือลำนี้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการลักลอบค้ายาเสพติดในขณะที่กลุ่มปกป้องสิทธิมนุษยชนได้ออกมาประนามปฏิบัติการดังกล่าวว่าเป็นการสังหารนอกระบบกฎหมายฮูตีโจมตีซาอุดิอาระเบียกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการทางทหารโจมตีเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียพร้อมกันถึง2ครั้งยายาซารีโคโซกองกำลังฮูตีแถลงว่าการโจมตีพุ่งเป้าในพื้นที่กรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียและเมืองท่ายันบูริมฝั่งทะเลแดงโดยใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวขีปนาวุธร่อนและโดรนโจมตีอันเป็นการตอบโต้ปฏิบัติการทางอากาศของซาอุดิอาระเบียในเยเมนที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกลุ่มฮูตีได้โจมตีซาอุดิอาระเบียมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อกรุงริยาดเมื่อเดือนกรกฎาคมเน้นโจมตีเรือสินค้าของซาอุดิอาระเบียในทะเลแดง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัด

0: กันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
3: M-Cot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: M-Cot Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat โดย DJ ช้าง

ครับสวัสดียังเป็นทางการครับ14นาฬิกาครับ16นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกันกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับวันนี้เจอกันนะครับกับ DJ ช้างณัฐพรการิการนะครับประจำวันอาทิตย์ที่20นะครับเดือนกันยายน2569บ่าย2ถึง4โมงครับติดตามเราได้เป็นประจำนะฮะทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะฮะทางสถานีวิทยุอสมททั่วประเทศครับ9สถานี10คลื่นความถี่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอสมทนครศรีธรรมราช FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานีครับ FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพร FM 90.75 และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครราชสีมานะครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์บ่าย2ถึง4โมงเราเจอกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับคุณผู้ฟังครับติดตามรับฟังกันได้นะครับดีเจช้างจะมาพร้อมกับคุณเกียร์ Black Cat นะแต่วันนี้คุณเกียร์ไม่ได้มาอยู่ในห้องส่งครับเนื่องจากว่ามีภารกิจกันอยู่ครับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ก็เจอกันไปพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งคุณเกียร์Black Cat นะแล้วก็ DJ ช้างนะวันนี้ก็มาคนเดียวในห้องส่งกันไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้นะครับนอกจากจะฟังรายการผ่านทางหน้าปัดวิทยุกันแล้วนะครับก็สามารถติดตามนะผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook Live นะครับที่ DJ ช้างตกมันและปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะครับแล้วก็วันนี้เราเพิ่มกันอีก1ช่องทางด้วยนะครับในส่วนของทาง TikTok Live นะครับ DJ ช้างตกมันนะฮะฝากเคาะจอเคาะใจนะฮะแล้วก็ร่วมพูดร่วมคุยนะกับ DJ ช้างกันด้วยก็แล้วกันเนี่ยสำหรับท่านที่ติดตามนะรายการเนี่ยผ่านทาง TikTok Live กันอยู่นะสำหรับในตอนนี้นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยก็แล้วกันเสียงชัดภาพชัดนะครับคุณผู้ฟัง DJ หล่อด้วย อันนี้ยังไม่มีใครส่งมานะยังไม่มีใครส่งมาบอกครับ DJ พูดไปเองนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้นะสวัสดีคุณกรีนนะ12นะฮะบอกว่าดีค่ะน้องนะสวัสดีด้วยนะครับนะแล้วก็ทักทายนะลุงประยูนลุงยูนนะครับลุงยูนนะอยู่ที่อำเภอถ้ำพนรานะครับนครศรีธรรมราชด้วยนะวันนี้ไม่ทราบว่ากำลังฟังรายการหรือเปล่าวันก่อนที่ผมไปงานนะครับที่อำเภอถ้ำพนรานะจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ไปเจอนะลุงยูนนะครับเข้ามาแนะนำตัวนะแล้วก็ทักทายด้วยบอกว่านี่ลุงยูนนะลุงยูนนี่ฟังรายการเป็นประจำเลยนะครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะรายการดีเจช้างกับคุณเกียร์ Black Cat นะนี่ติดตามรับฟังกันตลอดนะฮะบ้านลุงนี่อยู่หลังที่ว่าการอำเภอนะฮะถ้ำพนราอยู่ที่หมู่ที่7ถ้าไปที่บ้านนี่จะแกงไก่เถื่อนนะครับให้กินนะดีเจไม่กล้ากินแล้วครับแกงไก่เถื่อนเดี๋ยวโดนตำรวจจับนะอะไรที่เป็นของเถื่อนนะครับกล้วยหยวกกล้วยเถื่อนอะไรเงี้ยผมก็ไม่กล้ากินเหมือนกันนะคนละเถื่อนหรือเปล่าดีเจช้างสวัสดีพี่สุทัศน์อนุกูลด้วยนะครับทักทายกันมานะครับที่หน้า TikTok ไลฟ์ด้วยขอบพระคุณมากครับเคาะจอเข้าใจกันด้วยกันแล้วกันนะปกติเนี่ยหน้า TikTok ไลฟ์วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ค่อยจะได้ไลฟ์นะเราจะไลฟ์กันในช่วงของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตอน 8:10 นาทีครับถึงเวลา 10:00 นาฬิกานะครับอันนี้ก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับในส่วนของทางออนไลน์นะครับแน่นอนครับรายการนี้นะครับแนะนำถามถึงงานเพลงนอกจากจะคอมเมนต์กันมานะสวัสดีคุณก้าวด้วยนะครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับนอกจากจะแนะนำโดยการคอมเมนต์พิมพ์กันมาแล้วเนี่ยนะสำหรับหน้าไลฟ์สดเนี่ยนะว่าอยากจะฟังเพลงอะไรกันบ้างมอบไปกับใครกันบ้างแล้วก็ติดตามรายการกันอยู่ที่ไหนนะทางโทรศัพท์ครับท่านที่ติดตามรายการผ่านทางหน้าปัดวิทยุนะครับฟังกันอยู่จะเป็นอสมทนะจังหวัดไหนก็ตามนะครับตอนนี้นะที่คุณกำลังฟังกันอยู่เนี่ยแนะนำบทเพลงคุณโทรมาที่เบอร์นี้นะครับ075-419-225ครับ075-419-225หรือติดต่อมาที่ดีเจช้างครับ088-752-3516ครับ088-752-3516นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะแนะนำแล้วก็ช่วยกันเลือกนะครับสำหรับเรื่องราวของ
บทเพลงนะกันเข้ามาได้เลยนะครับในช่วงเวลาของรายการของเราตรงนี้นะครับ2 ชั่วโมงครับที่อยู่ด้วยกันนะแล้วก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวจาก

ช่วยการสนับสนุนรายการของเรานะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรครับวันนี้คุณจะปลูกพืชอะไรคุณจะทำสวนทำไร่ทำนานะฮะอะไรก็ตามแต่ครับวันนี้พืชทุกชนิดคุณสามารถตัดสินใจนะครับเอาปุ๋ย Black Cat นะฮะแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ไปใช้ได้เลยนะครับสิ่งที่ผมกล้าที่จะการันตีเลยก็คือว่าใช้ปุ๋ย Black Cat นะยารา Black Cat 1นะครับ 6-7 ครั้งนะฉีดพ่นต่อเนื่อง 7-10 วันครั้งหนึ่งนะผสมสูตรตามที่เราแนะนำไม่มีตัวอื่นร่วมนะครับเรารับประกันคุณภาพนะของปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ครับ 6-7 ครั้งที่คุณฉีดพ่นกันไปถ้าเกิดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับไม่สามารถที่จะไปตอบโจทย์นะฮะของพี่น้องเกษตรกรได้นะครับใช้แล้วไม่ดีใช้แล้วไม่เห็นผลนะครับเรายินดีคืนเงินนะครับนี่คือการกล้าที่จะประกาศแล้วก็การันตีนะครับในคุณภาพของปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ครับคุณผู้ฟังครับปุ๋ย Black Cat เราคือธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมครบจบในสูตรเดียวนะครับเป็นปุ๋ยน้ำนะคุณเอาไปผสมน้ำ1ชุดเนี่ยได้ชนิดน้ำไป1ลิตรได้ชนิดผงไป1ขวดผสมน้ำได้ 1,000 ถึง 2,000 ลิตร 1,000 ลิตรในกรณีเอาไปฟื้นต้นที่โทรมๆครับหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับ 2,000 ลิตรใช้ได้กับต้นที่แบบปกติเลยนะครับพืชผักต่างๆเนี่ยใช้สมผสม 2,000 ลิตรได้เลยครับคุณผู้ฟังครับใครสนใจวันนี้ก็ติดต่อกันมาได้นะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับในส่วนของยาเชื้อรา Black Cat 1ยาเชื้อรา Black Cat 1นะเราเป็นยาเชื้อรานะที่ป้องกันยับยั้งนะเชื้อราทุกชนิดนะฮะแล้วก็ยังมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนพยาธิแมลงได้ด้วยนะครับเราทำจากสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรจีนนะครับร้อยกว่าชนิดสำหรับยาเชื้อรา Black Cat 1มั่นใจว่าปลอดภัยทั้งคนและพืชครับไม่มีเรื่องราวของยาเคมีที่เป็นอันตรายแน่นอนนะครับทั้งปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ใครสนใจวันนี้ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับ0634596939ครับ0634596939นะครับก็สามารถที่จะติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยนะเพิ่มเติมบทเพลงกันเข้ามาได้นะครับชั่วโมงยามบ่ายๆแบบนี้นะ0887523516ครับ0887523516ครับหรือเบอร์0754192225ครับ0754192225คุณเชษ36แม่เจ้าขอเพลงคิดถึงของพี่ป๋องณปะเหลียนมาครับ

งานเพลงจากพี่ป๋องณปาเหลียนนะครับเพลงนี้ชื่อว่าคิดถึงนะครับแนะนำกันมาจากพี่เชษ36แม่เจ้านะฮะนี่นะครับแนะนำถามถึงกันมาขอบพระคุณด้วยกันแล้วกันสวัสดีคุณณัฐพรใจห้าวด้วยครับขอบคุณที่ช่วยกดแชร์ให้ดีเจช้างด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาบอกว่าดีครับดีเจสุดหล่อนะฮะนี่เอาพี่เชษฟังอยู่กทมเหรอครับเดือน10ไม่ได้กลับบ้านซะด้วยสิใช่ไหม36นี่ก็จะอยู่แถวๆปั๊มพีทีใช่ไหมแถวนั้นนะฮะเราจะเรียกว่า36แถวทางเข้าในวังอะไรประมาณนี้ใช่ไหมพี่หลักกิโลเมตร36นี่เป็นชื่อของหลักกิโลเมตรหลักกิโลเมตรที่36นะเขาก็เลยเรียกตรงนั้นว่า3636นะฮะนะครับอ่ะก็มีเพื่อนอยู่แถวนั้นหลายคนเหมือนกันนะครับใครไม่ได้กลับบ้านก็ไม่เป็นไรครับดีเจช้างส่งเสียงนะฮะไปเป็นเพื่อนกันแล้วกันตรงนี้โอนตังมานะแม่บอกปอเต้าแม่เต้าบอกว่าไม่ได้รอบเดือนทริปไม่เปลือลูกเออนางนี้นำมั่นกับแป้งจังหวะนะครับนำมั่นกับแป้งตัวนี้กระเตตากิจก็ไม่ดีลูกลางานก็ลำบากลูกทำงานทำงานโอนตังมากระไดจังหวะโอนตังมาตำบุญจังหวะจักเบิ้นจ้องเบิ้นเนี่ยนะเออนะขอบพระคุณด้วยกันละกันนะครับเนี่ยคือพ่อเท้าแม่เท้าแกไม่อยากรบกวนลูกล้านนั่นจังหวะโอนตังมาทำบุญชักเมินจังเออว่าไม่ต้องรับไม่เรื่องทำงานตลกทำงาน นะอ่ะก็เป็นประเพณีครับเรื่องราวของบุญศาสตร์เดือน10นะฮะของพี่น้องชาวใต้ครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะตอนนี้ก็ใกล้จะเริ่มกันละนะฮะในช่วงของวันที่28นะเป็นต้นไปนะถ้าจำไม่ผิดนะครับหรือว่า27นี่แหละนะครับ15วัน15คืนครับก็จัดงานกันที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดนะครับแล้วก็ที่เป็นประเพณีนะครับใหญ่ๆแล้วก็สำคัญเลยของนครคือวันแห่หนับนะฮะซึ่งปีนี้ก็จะตรงกับวันที่10ตุลาคมนะครับแล้วก็พอวันที่11ตุลาคมเนี่ยก็จะเป็นวันส่งตายายนะเราก็จะไปวัดกันไปชิงเปรตกันนะฮะเออแล้วก็ไปส่งตายายกันเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกหลานไม่มาส่งไม่มาเข้าวัดเนี่ยตายายจะแบบกลับไปแล้วไม่มีความสุขอ่ะไม่ลูกหลานมาส่งอะไรอย่างเงี้ยครับเออเพราะฉะนั้นวันที่11นะเดือนตุลาคมเนี่ยซึ่งเป็นวันส่งตายายในปีนี้นะลูกหลานก็จะต้องไปวัดนะไปทำบุญกันนะครับให้กับบรรพบุรุษของเรานะครับกับช่วงเวลาของรายการตรงนี้แหละครับก็เชิญชวนมาเที่ยวนครศรีธรรมราชกันด้วยกันแล้วกันเนาะในช่วงของงานบุญศาสตร์เดือน10ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณผู้ฟังครับเรามีพระธาตุนะที่เป็นมรดกโลกด้วยนะครับเป็นแหล่งแรกของภาคใต้กันเลยทีเดียวนะฮะขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่ติดตามในทางออนไลน์ครับสวัสดีคุณวันเพ็ญทองชัยด้วยครับบอกว่าถูกใจมากค่ะลูกบ่าวช้างนะขอบพระคุณมากครับสวัสดีพี่ติ๊กนะน้ำส้มนะครับ

เอาเพลงสุขภาพรักนะครับกันเข้ามานะของศิลปินหนูมิเตอร์สวัสดีพี่วรรณโชคบุตรครุฑนะครับสวัสดีป้าพึ่งด้วยนะครับเข้ามาข้อจอเข้าใจได้นะวันนี้มีไลฟ์สดที่ TikTok ด้วยนะครับป้าพึ่งนะตามพี่รัฐได้ด้วยนะครับคุณธวัชชามทองนะครับสวัสดีด้วยครับพี่ธวัชชามทองนะครับแล้วก็เมื่อวานได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นหน้านะพี่สุทัศน์อนุกูลขอเพลงน้ำตาสาววารินมานะครับแล้วก็พี่รัฐมาแล้วนะครับสวัสดีครับพี่รัฐเนี่ยปนิสราโกมินนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สมยศนะครับพี่กุศลห่อหุ้มด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ทักทายกันเข้ามากันแล้วกันนะครับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อรา Black Cat 1ครับวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาบอกกล่าวกันด้วยสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรท่านใดที่ต้องการจะเอาปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ไปใช้กันนะครับปุ๋ย Black Cat ปกติ1ชุดนะครับราคา 1,980 บาทผสมน้ำได้ 1,000 ถึง 2,000 ลิตรนะฮะซื้อ6ชุดครับเราแถมฟรี1ชุดครับซื้อ10แถม2ชุดครับซื้อ1ลัง1ลังจะมีทั้งหมด24ชุดนะครับราคา 37,920 บาทคุณผู้ฟังซื้อยกลังเนี่ยนะคุณก็จะประหยัดไปนะถึง 9,600 บาทต่อลังนะครับกันเลยทีเดียวนะนี่คุณจะประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังเลยนะครับสำหรับท่านที่ซื้อ1ลังนะครับปุ๋ย Black Cat คุ้มมากนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในส่วนของยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับยาเชื้อรา Black Cat 1 1ขวด1ลิตรเอาไปผสมน้ำ 1,000 ลิตรครับคุณผู้ฟังครับป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดนะครับรากเน่าคนเน่าฟิวเซเรียมเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ราคานะครับ1ลิตร1ขวดเนี่ยอยู่ที่ 1,540 บาท1ลัง12ลิตรนะครับอยู่ที่ราคา 17,520 บาทครับนั่นคือในส่วนของยาเชื้อรา Black Cat 1การันตีนะครับฉีดพ่นต่อเนื่อง 6-7 ครั้งแล้วไม่เห็นผลนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นปุ๋ย Black Cat เรายินดีคืนเงินครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat นะครับ063-459-6939สวัสดีลุงดีคนเดิมนะครับพี่รัฐมาแล้วจากข้อจอข้อใจด้วยจ้า

สวัสดีน้องก้องกะล่อนด้วยนะครับบอกว่าเร็วจังนะครับถ่ายรูปเสร็จเราก็กลับครับภารกิจที่2รออยู่ครับคือการจัดรายการบ่าย 2 ถึง 4 โมงแล้วก็เดี๋ยวมีต่อภารกิจช่วงเย็นอีก1งานครับวันนี้

เพลงจากพี่หนูมิเตอร์ครับชื่อเพลงว่าสุขภาพรักนะครับตามคำแนะนำครับสำหรับบทเพลงนี้ครับสวัสดีนะครับคุณสหรัฐด้วยบอกว่าฝนตกนะครับคุณวันเพ็ญทองชัยเนี่ยบอกว่าปีนี้ผลไม้ราคาไม่ดีเลยเมื่อสักครู่นี้นะครับดีเจช้างเนี่ยเพิ่งเดินทางกลับมานะจากการเป็นพิธีกรนะครับในส่วนของงานสัมมนาเรื่องการยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยมาตรฐาน GAP ผ่านการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการค้าสากลอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งก็จัดโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรครับซึ่งก็มีส.ส.น้องแวนนะครับอภินันท์สโมสรนะครับส.ส.นครศรีธรรมราชนะครับพรรคภูมิใจไทยเขต7นะฮะก็เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะก็เป็นผู้ที่จัดนะครับในส่วนของโครงการสัมมนาครับเรื่องของการยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยมาตรฐาน GAP ผ่านการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการค้าสากลอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งก็มีการสัมมนานะครับอภิปรายนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับเรื่องจากแปลงสู่ตลาดยกระดับสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าสร้างรายได้นะครับซึ่งก็มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เราจัดกันที่หอประชุมนะครับโรงเรียนสวนกุหลาบนะครับวิทยาลัยนครศรีธรรมราชอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเกษตรกรนะครับในพื้นที่ลานสกาช้างกลางนะครับฉวางพี่ปูนนะครับที่เดินทางนะแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันด้วยเนี่ยเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ผ่านพ้นกันไปนะก็มีการสะท้อนแล้วก็ฝากนะถึงปัญหานะของพี่น้องเกษตรกรนะครับฝากผ่านส.ส.น้องแวนเนี่ยไปถึงรัฐบาลไปพูดแทนเป็นปากเป็นเสียงให้ในสภาด้วยนะซึ่งปกติก็จะเห็นนะว่าอย่างส.ส.น้องแวนเองนะครับก็จะเป็นปากเป็นเสียงนะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วเรื่องราวของความเดือดร้อนนะครับที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรในเรื่องราวของราคามังคุดนะครับอะไรประมาณนี้นะก็เป็นปากเสียงให้พี่น้องกันอยู่แล้วล่ะในสภานะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้ครับมันก็เป็นปัญหากันอยู่ทุกปีในเรื่องราวของราคาผลผลิตนะที่มันตกต่ำนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งครับที่หลายท่านนะครับสะท้อนกันมาจากการที่ฟังเมื่อกี้นะฮะก็คือเรื่องนอกจากเรื่องราวของสภาพธรรมชาตินะครับดินฟ้าอากาศอะไรพวกนี้แล้วที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมได้อันนี้คือนอกเหนือการควบคุมของมนุษย์นะฮะเรื่องราวของสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยถือว่าเป็นการนอกเหนือในการที่จะให้มนุษย์เนี่ยไปควบคุมได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งครับที่หลายคนบอกว่าเป็นปัญหาก็คือเรื่องราวของต้นทุนนะครับเรื่องราวของต้นทุนนะบอกว่าเนี่ยทำเกษตรนะครับแล้วต้นทุนเนี่ยสูงนะฮะทำเกษตรแล้วต้นทุนสูงหมดไปกับค่ายาหมดไปกับค่าปุ๋ยแพงอะไรทำนองนี้แหละที่เป็นปัญหานะครับคือเหมือนที่คุณเกียร์มักจะพูดนะครับในรายการของเราเป็นประจำนะครับว่าเรื่องราวของราคาเนี่ยนะเราก็ไม่สามารถที่ไปกล้าการันตีให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ว่าในแต่ละปีในแต่ละช่วงนะครับราคามันจะเป็นยังไงปีนี้ราคาดีปีหน้าไม่รู้ปีหน้าโนนก็ยิ่งไม่รู้ใหญ่ถูกไหมแต่สิ่งหนึ่งครับที่เราบอกกับพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าถ้าคุณกลัวว่าราคามันจะไม่ดีกลัวว่าต้นทุนของคุณเนี่ยมันจะสูงนะครับมันมีวิธีการที่จะช่วยลดนะต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้นะมันมีวิธีการที่จะช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้มันมีตัวช่วยที่จะทำให้แม้ว่าราคาผลผลิตเนี่ยมันจะต่ำแต่ก็จะทำให้ผลผลิตของท่านเนี่ยมีคุณภาพได้นะฮะเพราะว่าเวลาที่คุณ

ขายจริงๆถูกไหมมันก็มีการแบ่งเกรดอะ A B C ถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเรามีตัวช่วยครับที่จะทำให้ผลผลิตของเราเนี่ยมันเป็น A B อะ A B แบบเยอะๆอะถูกไหมไม่ใช่ว่าอะ C 80% ได้ A B มาแค่ 20% นะฮะเนี่ยแบบเนี้ยมันก็ได้ AB น้อยคุณก็ได้ราคายิ่งราคาไม่ดีคุณก็ได้เงินน้อยอะแต่ต้นทุนคุณสูงถูกไหมครับแต่ถ้ามันมีตัวช่วยครับที่จะมาช่วยพี่น้องเกษตรกรนะครับว่ามันจะกลับด้านน่ะมันจะเป็นสามเหลี่ยมกลับด้านจากที่เราได้ AB น้อยนะครับแล้วกลายเป็น C เยอะนะครับต่อไปเมื่อคุณเอาปุ๋ย Black Cat ไปใช้ครับมันก็จะกลายเป็นว่าคุณได้ AB 80-90% น่ะและที่ตกไซต์ตกอะไรเนี่ยซีมก็จะน้อยครับแล้วทีนี้พอ AB คุณเยอะคุณก็ได้ราคาที่สูงเพราะผลผลิตของคุณนั้นได้คุณภาพถูกไหมครับคือถ้าเราทำผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพเราก็ไม่รู้จะมาเรียกร้องราคาได้ยังไงเหมือนกันนะแต่ถ้าของเราสวยครับคุณมีลูกสาวลูกสาวบ้านนี้สวยมากขาวขยันขันแข็งใครก็อยากได้แต่ถ้าเกิดว่าขี้เลนะฮะไม่สวยงานการไม่ค่อยทำเนี่ยคุณจะตกได้สักล้านไม่มีใครเอาอ่ะเข้าใจไหมมันก็ได้หมื่นห้าหมื่นอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็เช่นเดียวกันครับเรื่องราวของการเกษตรก็เช่นเดียวกันเราทำผลผลิตของเราให้ดีให้มีคุณภาพแล้วให้ได้เกรด A B อ่ะจำนวนมากอันนี้คือทางรอดสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรต้นทุนก็ต้องลดครับเราจะทำเกษตรเหมือนกับคนที่ไปกู้เงินไอ้โม่งอะไม่ได้แต่ตอนนี้หลายคนเป็นแบบนั้นอยู่ครับหลายคนเป็นแบบนั้นอยู่คือทำเกษตรเหมือนกับไปกู้เงินไอ้โม่งอะคือผ่อนดอกเท่าไหร่ต้นมันก็ไม่หมดสักทีอะมันก็ไม่หมดไม่จบไม่สิ้นคุณก็ต้องเป็นหนี้ร้านยาถูกไหมครับก็ยังเป็นหนี้อยู่เพื่อว่าต้องทำอ่ะมันต้องทำสวนอ่ะไม่ทำไม่ได้เพราะนี่คืออาชีพของเรานี่คือความหวังหนึ่งเดียวของเราอ่ะก็ยอมทุกอย่างเป็นหนี้เป็นสินกันไปนะฮะเพื่อให้ผ่านฤดูกาลไปได้เพื่อให้ได้เงินมาอย่างน้อยก็เอาไปใช้หนี้ใช้สินแต่ถามว่าเหลือไหมเหลือไหมบางคนไม่เหลือนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณลองมาทำเกษตรแบบไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไปลดต้นทุนของคุณนี่ให้น้อยลงแล้วมันพิสูจน์มาแล้วว่าเขาลดจริงๆครับบางคนลดไป 50% น่ะแค่ใช้ปุ๋ย Black Cat กับยารา Black Cat 1นะครับต้นทุนเขาลดเป็น 50% ลดเป็นครึ่งนะครับแล้วใช้ทั้งฤดูกาลไม่ใช่ใช้แค่ช่วงเดียวเอาแค่ทำใบนะแค่นั้นใบสวยแล้วพอเลิกไปใช้ตัวอื่นเอาไปใช้ตัวอื่นเสร็จแล้วไงเสียหายมาอีกก็ต้องมาฟื้นต้นกันใหม่เสียเวลาเสียตังค์เสียเงินเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ให้คุณมั่นใจก่อนว่าปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1เราคือตัวช่วยตัวจริงสำหรับพี่น้องเกษตรกรผมยังนึกไม่ออกว่ามันจะมีเหตุผลอะไรที่คุณจะไม่ตัดสินใจใช้ปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ฟังรายการกันอยู่วันนี้นะคุณจะปลูกอะไรก็ตามแต่นะครับ1. คุณอยากลดต้นทุน 2. คุณต้องการให้ผลผลิตของคุณนั้นดีมีคุณภาพได้เกรด A B แล้วคุณจะได้ราคาดีเงินคุณก็จะเหลือ 3. คุณอยากทำงานแบบไม่ยุ่งยากนะผสมและฉีดพ่นได้เลยไม่ต้องใช้หลายตัวผสมสูตรโน้นสูตรนี้ไม่ต้อง 4. อยากได้สุขภาพดีทั้งตัวของคุณเองแล้วก็รวมไปถึงของพืช4เหตุผลนี้ถ้าคุณกำลังมองหาอยู่นะครับผมแนะนำปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1จะตอบโจทย์ทั้ง4เหตุผลนี้ให้สำหรับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับจะช่วยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีเลยต่อไปคุณก็ไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินเขานะฮะคุณก็ไม่ต้องเอาชีวิตของคุณเนี่ยไปเสี่ยงกับเรื่องราวของยาเคมีที่ต้องไปคอยฉีดพ่นกันอยู่คุณไม่ต้องไปลงทุนกับการต้องมาฟื้นต้นด้วยเงินเยอะๆครับด้วยเงินเยอะอ่ะเพราะต้นมันโซมนะพอเก็บเกี่ยวผลต้นโซมแต่คนที่เขาใช้ปุ๋ย Black Cat ใช้ยาเชื้อรา Black Cat 1

เราทำให้ต้นนั้นสมบูรณ์และแข็งแรงตลอดเวลาแม้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วต้นก็ยังสมบูรณ์และแข็งแรงคุณใช้เวลาในการฟื้นฟูเนี่ยน้อยมากและต้นทุนคุณจะไม่ลดได้ยังไงเมื่อต้นสม

มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงซึ่งการที่เราจะสุขภาพร่างกายและสมบูรณ์แข็งแรงได้นั้นก็ต้องมาจากอะไรครับอาหารการกินกินครบ5หมู่หรือเปล่าใช่ไหมพืชก็เหมือนกันพืชเขาต้องการอาหารทั้งหมด16ชนิดแต่คุณก็ให้แค่ NPK คุณให้แค่ NPK และคุณอยากให้เขาสวยอยากให้เขาได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพได้เกรด AB มันก็เป็นไปไม่ได้เขาต้องการ16แต่คุณให้เขาแค่3อ่ะมันขาดอีกตั้งเท่าไหร่อ่ะถูกไหมครับมันยังขาดธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมที่พืชเขาจำเป็นต้องใช้ปริมาณไม่เยอะแต่จำเป็นต้องใช้และใช้อย่างสม่ำเสมอ NPK ปุ๋ยเคมีปุ๋ยทางดินคุณใช้ยี่ห้ออะไรสูตรอะไรคุณใช้ไปเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดใจเอาปุ๋ย Black Cat ไปใช้คุณลดการใช้ปุ๋ยทางดินลงไปได้เลยครับ 40% ต้นทุนลดแล้วนะจากเดิมใส่10กิโลลดลงไปเหลือ6กิโลเมื่อใช้ปุ๋ย Black Cat ปุ๋ย Black Cat รวมธาตุรองธาตุเสริมทั้งหมดไว้ในสูตรเดียวไม่ต้องเพิ่มอะไรละฮอร์โมนสารจับใบจิ๊บดึงยอดธาตุรองธาตุเสริมตัวอื่นคุณไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วและให้เชื่อมั่นและมั่นใจเถอะนะครับว่าปุ๋ย Black Cat เนี่ยเราให้คุณครบจบและในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของพืชครับแค่ฉีดพ่น 7-10 วันครั้ง 7-10 วันครั้งเท่านั้นเลยขอ 6-7 ครั้งไม่เห็นผลไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรายินดีคืนเงินคุณไม่เสียเปล่าแน่นอนนี่คือสิ่งที่บริษัทกล้าที่จะการันตีกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเราไม่ต้องการจะเอาเปรียบท่านเนี่ยเพราะเราตั้งใจจะมาเป็นตัวช่วยจริงๆนะเราตั้งใจมาเป็นตัวช่วยจริงๆเราไม่ต้องการเอาเปรียบคุณเราเลยการันตีเลยพี่เอาไปใช้ 6-7 ครั้งนะ 7-10 วันฉีดพ่นครั้งหนึ่ง 7-10 วันฉีดพ่นครั้งหนึ่งให้ได้ 6-7 ครั้งไม่เปลี่ยนแปลงไม่เห็นผลไม่มีอะไรดีขึ้นเรายินดีคืนเงินครับนี่คือปุ๋ย Black Cat ถามว่ายี่ห้ออื่นกล้าการันตีแบบนี้ไหมกล้าที่จะมาเปิดตัวเจ้าของบริษัทเหมือนกับคุณเกียร์ Black Cat ที่มานั่งจัดรายการกับ DJ ช้างเป็นประจำเสาร์อาทิตย์กล้าที่จะไปลงสวนไปดูว่าใช้แล้วเป็นยังไงกล้าที่จะถ่ายรูปตัวเองคู่กับผลิตภัณฑ์เผยแพร่คนเห็นหรือเปล่ากล้าประกาศหรือเปล่าว่าฉันคือเจ้าของปุ๋ย Black Cat การที่คุณเกียร์ Black Cat กล้าประกาศตัวขนาดนี้เพื่อจะเป็นการยืนยันนะครับว่าเรามั่นใจในคุณภาพของปุ๋ย Black Cat ที่เราทำมาว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแล้วท่านจะได้เหมือนที่เราบอกจริงๆครับคือถ้ามันไม่ดีอ่ะจะมีใครกล้ามาประกาศบอกว่าของนี้คือของฉันถูกไหมครับเขาก็ไม่กล้าเปิดตัวแต่นี่กล้าเปิดตัวเลยกล้าบอกเลยเอาเงินคืนที่ฉันนี่คุณเกียร์เนี่ยเจ้าของปุ๋ย Black Catสนใจนะครับวันนี้ตัดสินใจครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรคนที่เพิ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตกันไปผมให้คุณเริ่มต้นจากการเอาไปฟื้นต้นกันก่อนเอาไปฟื้นต้นกันก่อนแล้วดูว่ามันดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นคุณใช้ต่อเนื่องเลย2ตัวเลยปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat วันเท่านั้นไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วมาเรียนรู้เทคนิคกันว่าใช้ปุ๋ย Black Cat ยาเชื้อรา Black Cat วันยังไงให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ได้เลย063-459-6939ครับ063-459-6939ติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ครับคุณผู้ฟังฮะพูดถึงหนี้ต้องเล่นเพลงชีวิตหนี้ของเสือธนพลครับจากพี่เชษ36แม่เจ้าแต่ตอนนี้อยู่กทม.สวัสดีคุณทวีวันด้วยครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับจากนครปฐมจ้างานโอท็อปหน้าเมืองนครยังมีหรือเปล่ารู้สึกว่ายังมีอยู่นะครับ

สาวอะไรนะน้ำตาสาววารินนะครับบทเพลงจากจินตราภูลาภนะครับบทเพลงที่แนะนำนะฮะกันเข้ามานะครับก็จัดให้ฟังกันไปแล้วครับวันนี้กับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะครับทางสถานีวิทยุอสมทครับ9สถานี10คลื่นความถี่นะฮะติดตามกันอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทคลื่นความถี่ใดจังหวัดใดนะครับแนะนำถามถึงแนะนำบทเพลงกันมาได้เลยนะฮะเบอร์โทรศัพท์ครับ0887523516ครับ0887523516นะครับหรือว่าจะโทรมาที่0754192225ก็ได้เช่นกันนะครับ0754192225ครับส่งท้ายชั่วโมงแรกกันก่อนเนี่ยเพลงจากพี่เบาวีอาสยามฮะกับเพลงที่มีชื่อว่าเอาที่บายใจครับสวัสดีสาวตรังด้วยนะครับขอบคุณของขวัญที่ส่งมาให้ทาง TikTok ไลค์นะครับคุณทวีวันด้วยขอบคุณมากสวัสดีช่างหลงด้วยครับจากจังหวัดตรังครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น. Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ระบบไฟฟ้าขัดข้องบางประการรถไฟฟ้า MRT ปิดให้บริการที่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้ที่สถานีใกล้เคียงส่งผลให้บางสถานีเกิดความล่าช้าประมาณ60นาทีขออภัยในความไม่สะดวกด้านพันตำรวจเอกเด่นโดมลาภานันท์ผู้กำกับการสารตำรวจนครบาลเต่าปูนเปิดเผยว่าเหตุ

0: เพลิงไหม้ดังกล่าวเป็นเพียงเหตุเล็กน้อยเบื้องต้นสาเหตุเกิดจากตู้ควบคุมไฟมีความร้อนสูงจึงทำให้เกิดไฟช็อตก่อนที่เพลิงจะลุกไหม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ใช้เวลาประมาณ15นาทีสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แต่เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นบนสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนโดยสะเก็ดไฟตกลงมาทางด้านล่างบนพื้นผิวจราจรทำให้ประชาชนตกใจขณะเดียวกันรถจักรยานยนต์เสียหายเล็กน้อยยืนยันสถานการณ์คลี่คลายแล้วไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินของประชาชนเสียหายด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนได้สำรวจความเสียหายหลังได้รับรายงานว่ามีรถจักรยานยนต์ของวินมอเตอร์ไซค์ถูกสะเก็ดไฟตกลงมาใส่ได้รับความเสียหาย2คันกกต.รุยตรวจสนามเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีชวนคนออกมาใช้สิทธิ์นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่หน่วยเลือกตั้งภายในสำนักงานเทศบาลนนทบุรีพร้อมคณะสังเกตการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีตำแหน่งที่ว่างแทนตำแหน่งที่ว่างนายณรงค์ระบุภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนสามารถออกไปใช้สิทธิ์ได้ตามปกติแต่ยอมรับว่ามีความกังวลเรื่องสภาพฝนฟ้าที่อาจจะเกิดในช่วงบ่ายจึงขอให้ประชาชนพกร่มออกจากบ้านมาเลือกตั้งนอกจากนี้ยังห่วงเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของเต็นท์ในหน่วยเลือกตั้งกว่า900หน่วยจาก 1,450 หน่วยอาจจะมีปัญหาจากสภาพอากาศจึงได้กำชับให้หามาตรการป้องกันคาดหวังว่าการเลือกตั้งนายกอบจ.ในครั้งนี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากกว่า 41.8 อย่างไรก็ตามคาดว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ไม่เกิน 21 นาฬิกาเซปักตะกร้อทีมชุดชายรอบแรกไทยชนะเกาหลีการแข่งขันเซปักตะกร้อเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นประเภททีมชุดชายรอบแรกกลุ่ม A ทีมชาติไทยดีกรีแชมป์7สมัยพบเกาหลีใต้ปรากฏว่าทีมตะกร้อหนุ่มไทยเอาชนะไปได้3-0โดยทีม A ธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและอุทินันท์คำสนอเอาชนะ2-0เซต15-4 15-12ทีม B พิเชษฐ์พันแสนสิทธิพงษ์คำจันทร์และวิชาญเต็มโคตรชนะ2-1เซต16-17 15-13 17-15และทีม C ภูตะวันโสภาพรเทพถิ่นบางบนและมฤคินพันมกรชนะ2-0เซต15-8 15-11นัดต่อไปไทยจะพบกับอินโดนีเซียในวันที่21กันยายนตามเวลาในประเทศไทย7นาฬิกา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
4: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
5: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
3: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
6: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
7: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่

0: กใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: M-COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: M-COT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทโดย DJ ช้าง

ผมเชื่อว่าพรุ่งนี้นะผมจัดรายการตอน8โมงต้องมีคนขอเพลงนี้แน่นอนนะครับเปิดเป็นครั้งแรกเลยนะครับสำหรับงานเพลงที่จบไปนะครับเป็นเสียงร้องครับจากเอกชัยศรีวิชัยครับแล้วก็น้องก๊อตนะสุดที่รักนะครับชื่อเพลงว่าสีหายครับคือคนชื่อสีครับหายครับนี่คือที่ไปที่มานะของเพลงนี้ครับคุณผู้ฟังครับนี่คือบทเพลงนะครับที่เอามาเปิดให้ฟังกันนะครับก๊อตสุดที่รักเฟเธอริ่งกับเอกชัยศรีวิชัยครับชื่อเพลงว่าสีหายเนี่ยใครที่ชื่นชอบนะก็สามารถที่จะแนะนำ แล้วก็เข้าไปดูในช่องทางต่างๆได้นะสำหรับเพลงนี้นะ MV เพลงนี้นี่ก็ถ่ายกันสนามบินกับคุณผู้ฟังนะครับครัวคุณปุ๊บอกว่ารู้ไม่ตลอดนอนไม่หลับเอกชัยว่าวัดอะไรน้องนะครับเดี๋ยวถ้าเจอจะถามให้นะก็เห็นว่ามีหลายวัดนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอืมนะครับสวัสดีนะครับคุณโอเลียงไม่หวานด้วยนะครับชุมชนของเรานะฮะอะไรเนี่ยเพิ่งเลื่อนระดับขึ้นคืออะไรเอ่ยนะครับแล้วก็หมอสีถามว่าเพลงอะไรลาวเที่ยงวะชื่อเพลงว่าสีหายครับสีหายครับอืมแต่หมอสีไม่หายไปไหนเนาะยังอยู่ที่หลาดตาพึ่งนะที่อำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะครับสวัสดีค่ะเหลี่ยมมังกรด้วยนะครับสวัสดีครับนะก็ขอบคุณครับทุกข้อความที่ส่งมาทักทายกันนะครับนะฮะกับช่วงเวลาของรายการนะครับช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อรา Black Cat 1นะสวัสดีนะครับดีเจน้ำฝนนะคนบ้านๆด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีป้าไลนะครับบอกว่าไอ้ยะหล่อจังนะวันนี้นะคุณณัฐพรขอตัวก่อนนะครับทุกคนนะคุณณัฐพรใจห้าวนะครับส่วนคุณณัฐพรการิการยังจัดรายการอยู่จนถึง4โมง แล้วก็มีคุณอะไรนะทักมาเมื่อกี้พี่จูนะพี่จูบอกว่าสวัสดีค่ะน้องช้างพักผ่อนบ้างตะกลับกี่โมงเมื่อคืนจากอำเภอถ้ำพนรานะเมื่อคืนนี้ก็เราทำการแสดงจบประมาณ5ทุ่มนะเก็บของเล็กน้อยก็5ทุ่มกว่าๆครับดีเจช้างก็ออกเดินทางนะแต่ว่าก็มาแวะกินข้าวต้มรอบดึกอยู่แถวๆลานสกานะครับตรงข้ามกับ7 Eleven นะครับที่อำเภอลานสกานะครับแล้วก็ถึงบ้านเมื่อคืนก็น่าจะตี2น่าจะได้นอนประมาณตี2แล้วก็ตื่นเช้านะมีภารกิจตอนเช้าตื่น 6:00 นวันนี้นอนตีสองตื่น6โมงเช้าเพราะว่ารับปากสสเวนไว้ว่าวันนี้จะไปเป็นพิธีกรให้ที่โรงเรียนสวนกุหลาบนะครับวิทยาลัยนะครับนครศรีธรรมราชนะฮะก็เสร็จสับเรียบร้อยครับแล้วก็เสร็จจากสสเวนจากลานสกาก็มาถึงนครประมาณบ่ายโมงครึ่งนะฮะก็เตรียมตัวจัดรายการต่อนะฮะช่วงบ่าย2ถึง4โมงสวัสดีน้องออฟด้วยนะครับผ่านครับสสช้างนะผ่านไปไหนครับสมัครหรือยังขออนุญาตใช้เวลาโอกาสตรงนี้ผ่านหน้าบัตรวิทยุสมททั่วประเทศแล้วกันนะครับวันนี้ในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องราวของการรับสมัครครับการประกวดเทพบุตรเมืองนครนะประจำปี2569นะครับซึ่งเรารับสมัครวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับยังมีโอกาสอยู่นะสามารถสมัครได้จนถึงเที่ยงคืนนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับที่เรารับสมัครกันนะครับสำหรับการประกวดเทพบุตรเมืองนครประจำปี2569ซึ่งก็จะรับนะฮะสำหรับในส่วนของผู้ชายนะครับอายุระหว่าง18ถึง28ปีบุคลิกดีหน้าตาดีหุ่นดีครับนะน้องๆคนไหนสนใจนะเราไม่จำกัดภูมิลำเนานะว่าคุณจะเกิดที่จังหวัดอะไรขอให้เป็นคนไทยนะครับอยู่ในประเทศไทยก็แล้วกันนะก็สามารถที่จะสมัครออนไลน์มาได้นะครับเราจะประกวดกันในวันที่10

ลาคมนะครับที่เวทีกลางสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดนะครับแล้วก็มีการทำกิจกรรมกันก่อน2วันนะครับวันที่8แล้วก็วันที่9นะฮะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนนะครับสถานที่เก็บตัวนะครับโดยโรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนนครศรีธรรมราชนะครับถ้าใครเที่ยวนครก็มานอนที่โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนได้นะครับแล้วก็ปุ๋ยแบล็คแคทยาเชื้อราแบล็คแคท1นะฮะก็ร่วมสนับสนุนนะครับกันทุกปีครับสำหรับเวทีการประกวดนะฮะเทพบุตรเมืองนครปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะเป็นการค้นหาหนุ่มหล่อคนที่4ฮะสำหรับเทพบุตรเมืองนครนะครับในปีนี้จะเป็นใครนะครับสมัครได้ครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะน้องๆนะฮะสมัครกันได้ครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วรางวัลชนะเลิศครับรับเงินรางวัล 50,000 บาทนะครับสำหรับตำแหน่งเทพบุตรเมืองนครนะแล้วก็ปีนี้นี่ยังได้รับความเมตตานะครับจากท่านดร.นาทีรัชกิจประการนะครับภริยาของท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยดร.นาทีรัชกิจประการบอกว่าเดี๋ยวปีนี้เนี่ยท่านจะเดินทางมาเป็นประธานนะครับในการเปิดนะสำหรับการประกวดเทพบุตรเมืองนครด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ได้ตำแหน่งเทพบุตรเมืองนครในปีนี้จะได้เดินทางไปประเทศมาเลเซียครับตามรอยหลวงปู่ทวดนะที่มาเลเซียกับดร.นาทีและดีเจช้างก็ไปด้วยนะเพราะฉะนั้นน้องๆที่ฟังรายการกันอยู่อายุ 18-28 ปีนะครับสนใจก็สมัครได้ครับเข้าไปดูนะครับที่Facebook นะครับหน้าเพจเทพบุตรเมืองนครนะครับสมัครออนไลน์ได้เลยวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับสวัสดีครูเอ็มนะครับเชิดศักดิ์ด้วยนะครับสวัสดีครับน้องเข้าฟังขอเพลงความรักของยักษ์เขียวด้วยนะครับขอบคุณมากครับนะแล้วก็ขอบคุณปุ๋ยแบล็คแคทขอบคุณยาเชื้อรา Black Cat 1ด้วยเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตให้สำหรับพี่น้องเกษตรกรย้ำว่าถ้าเอาไปใช้แล้วไม่เห็นผลนะครับปุ๋ย Black Cat เรายินดีคืนเงินนะครับจะฟังเพลงต่อ จะฟังเพลงต่ออีกสักหนึ่งผลงานเพลงนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจซื้อปุ๋ยแบล็คแคทซื้อยาราแบล็คแคทวันติดต่อได้นะครับที่คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับติดต่อมาเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับ063-459-6939ครับ063-459-6939แนะนำทำถึงงานเพลงในช่วงเวลาของรายการวันนี้โทรมาที่เบอร์โทรศัพท์088-752-3516ครับ088-752-3516หรือ0754-596939แถมเพลงจากคุณเสือธนพลครับชื่อเพลงว่าชีวิตนี่ครับสวัสดีป้าเขียดครับครัวซีฟู้ดบายป้าเขียดที่อำเภอท่าศาลานครศรีธรรมราชด้วยวันนี้เปิดขายด้วยจ้ารอรับลูกหลานกลับบ้านงานเดือน10ไว้มากินซีฟู้ดได้ที่ร้านป้าเขียดครับ

เพลงจากเสือธนพลอินทริตนะฮะสำหรับบทเพลงนี้นะพี่เชษนะครับแนะนำกันเอาไว้ครับนะฮะเพิ่มเติมกันมาได้นะครับสำหรับเรื่องราวของงานเพลงครับในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ใครที่ติดตามเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะครับก็คงจะได้เห็นภาพของสวนทุเรียนนะครับแปลงที่เคยใช้ปุ๋ย Black Cat นะครับต้นก็สวยสมบูรณ์นะใบใหญ่หนาครับแต่พอเห็นว่าต้นสมบูรณ์ใบใหญ่หนาแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนใจครับไปใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะฮะตามโฆษณาเพราะเห็นว่า1ราคาถูกกว่าแล้วก็รูปแบบของขวดเนี่ยคล้ายๆนะฮะดูเผินๆถ้าไม่อ่านสลากก็ดูเหมือนว่าจะเป็นปุ๋ย Black Cat นะฮะแต่ราคานี่แค่หลักร้อยนะก็ถูกกว่านะครับหลายคนก็เลยคิดว่าอ่ะน่าจะเหมือนกันนะครับก็เลยไปใช้ดูเพราะเห็นว่าราคาถูกกว่าผลปรากฏครับว่าพอหยุดใช้ปุ๋ย Black Cat นะฮะแล้วก็ไปใช้ตัวอื่นเนี่ยสภาพต้นเหลืองครับโทรมนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทำไงแล้วครับก็กลับมาใช้ Black Cat เหมือนเดิมนะปรากฏว่าต้นแตกยอดไวมากครับสวยสมบูรณ์ใบใหญ่ใบเขียวใบหนาโรงครัวพร้อมครับคือเขาสามารถที่จะไปช่วยท่านจากต้นโสมๆให้กลับมาสมบูรณ์ได้นะแต่ว่าสิ่งที่ท่านเสียไปเนี่ยคือเวลาไงเสียเวลานะครับทำมาสวยแล้วกับแบ็คแคทแต่อยากจะลดต้นทุนเพราะมีคนมาแนะนำหรือไปเจอมาก็ไม่รู้แล้วครับว่าเห็นมันคล้ายๆกันราคาถูกกว่าด้วยก็ลองหยุดแบ็คแคทเอาตัวใหม่มาใช้ดูปรากฏว่าต้นเหลืองครับโสมสุดท้ายก็ต้องกลับมาใช้ปุ๋ยแบ็คแคทเพื่อจะมาฟื้นต้นใหม่อีกเสียเวลาเสียตังค์เพิ่มถูกไหมเพราะฉะนั้นใช้กันยาวๆครับคุณผู้ฟังครับถ้าเห็นว่าใช้แล้วดีแนะนำว่าใช้ต่อยาวๆโดยที่คุณนั้นไม่ต้องไปเพิ่มตัวอื่นนะครับปุ๋ยแบ็คแคทเนี่ยเป็นปุ๋ยที่แบบสำเร็จนะที่อยากให้ทุกสวนเนี่ยได้ใช้จริงนะเพราะว่า1มันใช้งานง่ายไม่ต้องเพิ่มตัวอื่นเลยครบจบในสูตรเดียวครับธาตุรองธาตุเสริมทั้งหมด10กว่าตัวรวมไว้ให้หมดแล้วมั่นใจเถอะปุ๋ย Black Cat 1ชุดผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรในกรณีฟื้นฟู 1,980 บาทเท่านั้นเองไม่อันตรายด้วยไม่เป็นเคมีด้วยฉีดพ่นก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารตกค้างในร่างกายจะเป็นโรคโดนโรคนี่โรคนั่นไม่ต้องกลัวครับนะครับยาเชื้อรา Black Cat 1ผสมน้ำ 1,000 ลิตรราคา 1,540 บาทสนใจโทรหาคุณเกียร์ Black

0: แคทนะครับ0634596939 0634596939ครับคุณผู้ฟังครับติดต่อสั่งซื้อกันมาสอบถามกันมาได้เลยนะครับปุ๋ย Black Cat ใช้ได้กับพืชทุกชนิดปาล์มน้ำมันก็ใช้ได้ปาล์มทะลายใหญ่น้ำหนักดีนะถ้าเกิดว่าคุณใช้ปุ๋ย Black Cat ปาล์มน้ำมัน15วันฉีดพ่นครั้งหนึ่งขอสัก2เดือนแรก2เดือนแรก15วันครั้งเดือนต่อไปเดือนละครั้งเท่านั้นได้เลยปุ๋ยทางดินใส่เหมือนเดิมแต่ลดปริมาณลงมา 40% ใช้กับปาล์มน้ำมันสิ่งที่ท่านจะได้ปาล์มทะลายใหญ่ติดดอกน้ำหนักดีไม่ขาดคอต้นสมบูรณ์ทางเขียวอาหารพร้อมเปอร์เซ็นต์น้ำมันดีครับขนเม่นน้อยแทบไม่มีนะแค่ใช้ปุ๋ย Black Cat เท่านั้นเลยคุณผู้ฟังนี่คือปาล์มน้ำมันนะครับยางพาราก็ใช้ได้นะสำหรับปุ๋ย Black Cat ใช้กับยางพาราทำให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรงครับหน้ายางนิ่มกรีดง่ายเปอร์เซ็นต์น้ำยางดีน้ำยางไหลดีแก้ปัญหาหน้ายางตายนึ่งใช้ปุ๋ย Black Cat ปาล์มน้ำมันคุณใช้ปุ๋ย Black Cat ชุดเดียวอ่ะเอ้ยไม่ใช่ยางพาราปุ๋ย Black Cat ชุดเดียวคุณใช้ได้กับต้นยาง10ไร่ใช้ได้ทั้งปีครับชุดเดียวถ้าคุณมียาง10ไร่ใช้ได้ทั้งปีเลยฉีดพ่นเป็นละอองฝอยรอบลำต้นยางพาราครับแล้วก็ดินบริเวณโคนครับเดือนแรกฉีดพ่น10วันครั้ง10วันครั้ง10วันครั้งรวม3ครั้งพอเดือนที่2ก็ฉีดพ่น15วันครั้ง15วันครั้งรวม2ครั้งพอหน้ายางเริ่มกลับไหม้น้ำยางดีสมบูรณ์แล้วก็ใช้ Black Cat เดือนละ2ครั้งครับนี่คือยางพารานะครับสนใจปุ๋ย Black Cat สนใจยาเชื้อรา Black Cat 1โทรหาคุณเกียร์ Black Cat ครับที่เบอร์โทรศัพท์0634596939 0634596939ครับติดต่อโทรหาคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยครับคุณผู้ฟังครับใช้แล้วไม่ดีใช้แล้วไม่เห็นผลปุ๋ย Black Cat การันตีเรายินดีคืนเงินครับความรักของยักษ์เขียว15:34 ครับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1ครับดีเจช้างไปครับบางขันวันที่21ครับพรุ่งนี้พิธีเปิด1ท่องเที่ยว1อำเภอครับเจอกัน
1: จะกล่าวถึงเรื่องราว
0: สวัสดีคุณกรวิสิทธิ์ด้วยนะครับขอเพลงน้ำตามดแดงมา

ความรักของยักษ์เขียวนะครับงานเพลงที่แนะนำกันเอาไว้นะครับดีเจช้างก็เปิดให้ได้ฟังกันนะครับน้องเข้าฟ่างครับแนะนำถามถึงกันมาสำหรับเพลงนี้นะฮะกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1แล้วก็มีเพลงน้ำตามดแดงด้วยนะครับที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเอาไว้นะครับอย่าลืมนะครับวันนี้ฝากไว้นะครับสอบผลิตภัณฑ์ตัวช่วยตัวจริงสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับช่วยลดต้นทุนช่วยเพิ่มผลผลิตนะครับแล้วก็ไปช่วยพลิกชีวิตให้กับท่านได้จริงๆนะครับวันนี้กับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับสนใจติดต่อได้ที่คุณเกียร์ Black Cat ครับ0634596939ครับ0634596939นะครับปุ๋ยแบคแคท1ชุด 1,980 บาทซื้อ6ชุดแถมฟรี2ชุดครับซื้อ10ชุดซื้อ6แถม1แหมแถมเกินไปเมื่อกี้ซื้อ6ชุดแถมฟรี1ชุดซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดซื้อ1ลังนะครับ10 1ลัง24ชุดนะครับราคาอยู่ที่ 37,920 บาทนะก็ประหยัดไป9,600 บาทนะครับสมัครยังทันไหมนะครับทันครับวันนี้วันที่20วันสุดท้ายนะสำหรับเทพบุตรเมืองนครเข้าไปที่หน้าเทพบุตรเมืองนครเลยครับไปดูในเพจนะฮะคุณเอเทนนะสวัสดีด้วยนะครับสมัครได้ครับวันนี้วันที่20อยู่ให้เวลาถึงเที่ยงคืนครับนะให้เวลาถึงเที่ยงคืนสมัครทางออนไลน์ได้เลยนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้เนี่ยประหยัดไป 9,600 บาทอ่ะซื้อ1ลัง24ชุดนะครับคุณจะรวมกันมาในญาติในเพื่อนของคุณนะก็ได้แล้วไปแบ่งกันคุณจะได้ลดในส่วนของต้นทุนลงไปได้ครับนี่คือความตั้งใจของปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับอยากจะไปช่วยลดต้นทุนให้สำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรจริงๆเราทราบว่าบางทีราคาผลผลิตนะครับทางการเกษตรเนี่ยมันตกต่ำนะถ้าเกิดว่าต้นทุนคุณยิ่งสูงอีกเนี่ยเงินคุณก็ไม่เหลือครับแต่ถ้าราคามันต่ำแต่ต้นทุนเราลดอย่างน้อยๆเราก็ไม่ขาดทุนเรายังมีเงินติดกระเป๋าเพื่อลงทุนในปีต่อไปได้งานเพลงจากยาร้อยเฮนรี่ครับชื่อเพลงว่าน้ำตามดแดง30,000ใจแล้วขอบคุณ

ครับที่แนะนำกันเอาไว้ครับงานเพลงน้ำตามดแดงนะครับจากจ่าร้อยเฮนรี่ครับสวัสดีทักทายแล้วก็ขอบคุณด้วยครับพี่ขลีนะฮะนี่จากสวนส้มโอนะครับพี่ขลีครับพี่ไกลสอนนะครับอยู่ที่อำเภอสีชนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะก็เป็นอีกหนึ่งสวนนะครับที่ได้ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทนะกับยาเชื้อรา Black Cat 1กันมาอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ทักทายกันมาหลังไมค์เมื่อสักครู่นี้นะแนะนำบทเพลงมาด้วยครับงานเพลงยาดองนะจากน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญบอกให้กับลุงก้านโยมเมืองด้วยสำหรับเพลงนี้นะแล้วก็ขอบคุณสำหรับส้มโอนะจากสวนพริกขรีด้วยนะครับบอกว่าฝากให้ดีเจช้างและ2ลูกนะฮะอยู่ที่บริษัทนะฮะขอบพระคุณพริกขรีด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะรับประทานให้หมดเลยอ๋อต้องเอาไปให้แม่ลูกหนึ่งด้วยคือถ้าพี่ขลีฝากมานี่ต้องฝากให้ถึงบ้านแม่ที่เชียนใหญ่ด้วยพี่ขลีบอกนะฮะให้แม่ได้กินด้วยนะครับอ่ะขอบคุณพี่ขลีด้วยก็แล้วกันนะครับเข้าใจว่าเดินทางอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะถ้าเดินทางยังไงก็ขอให้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางนะครับอย่างปลอดภัยด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะจะแวะเวียนไปเยี่ยมนะส่วนพี่ขลีหน่อยนะเดี๋ยวปรึกษาคุณเกียร์ก่อน

เวลาของรายการของเราครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันพบกันเจอกันเป็นประจำนะครับในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเวลา14 นาฬิกาถึงเวลา16 นาฬิกาครับ2 ชั่วโมง

การเมืองแทรกแซงนะครับคุณผู้ฟังฮะนี่ก็เป็นผลสำรวจนะฮะของสวนดุสิตโพนะฮะที่เขามีการพูดถึงกันสำหรับเรื่องนี้นะครับในขณะที่นิดาโพนะฮะก็ชี้คดีหัวสวกกตอนุทินเผชิญศึกหนักประชาชนไม่กังวลการเมืองวุ่นวายครับศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะครับมีการเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องมติกกตทำการสำรวจในช่วงวันที่15-16กันยายนที่ผ่านมานะครับนะเขาก็จากการสำรวจถามถึงการคาดการณ์ของประชาชนต่อมติกกตกรณีหัวการเลือกตั้งสวที่ให้ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหาจำนวน77รายรวมถึงสวชุดปัจจุบันจำนวน26รายครับตัวอย่างร้อยละ 34.27 ระบุว่าไม่เคยคาดการณ์อะไรเลยนะครับรองลงมาครับร้อยละ21ระบุว่าตรงตามที่คาดการไว้มากนะครับแล้วก็ร้อยละ 17.86 ระบุว่าไม่ตรงตามที่คาดการไว้เลยนะฮะด้านความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นจากมติกกต.คดีหัวการเลือกตั้งสว.พบว่าร้อยละ 35.34 ระบุว่าไม่กังวลเลยครับรองลงมาร้อยละ 30.46 ระบุว่าค่อนข้างนะกังวลนะครับแล้วก็ร้อยละ 19.16 ระบุว่าไม่ค่อยกังวลครับมีคนกังวลมากครับเพียง 15.04% เท่านั้นเองครับท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองนะครับและหรือกระบวนการทางกฎหมายภายหลังกกต.มีมติกรณีหัวการเลือกตั้งสว.เพราะว่าร้อยละ 35.57 บวกกกต.ชุดปัจจุบันรองลงมาในร้อยละ 37.53 บวกเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับแล้วก็ร้อยละ 25.42 บวกว่าพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดนะฮะร้อยละ 15.88 บวกกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่จะถูกสั่งฟ้อง77คนนั่นแหละนะฮะนะครับก็ส่วนมากนะก็จะเป็นฝ่ายรัฐบาลนะที่หลายคนเนี่ยเป็นห่วงกันว่าจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองหรือว่าจะเป็นกระบวนการทางกฎหมายครับการเมืองก็ว่ากันไปกฎหมายก็ว่ากันไปตามกระบวนการกฎหมายก็แล้วกันถ้าเครียดมากๆก็ไปหาลุงก้านโยมเมืองยาดองครับพงเทพกระโดนชำนาญครับพี่ขลีขอมาให้ลุงก้าน

ชื่อเพลงว่ายาดองครับงานจากน้าหมูพงเทพกระโดนชำนาญ นะครับพี่ครีนะฮะจากสวนส้มโอนะฮะพี่ครีครับอยู่ที่อำเภอสิชนนครศรีธรรมราชนะครับแนะนำไว้บอกแม่กับลุงก้านโยมเมืองด้วยสำหรับเพลงนี้นะครับจัดให้เรียบร้อยนะครับลุงก้าน นะวันนี้พี่รัตน่ารักมากว่าวันนี้ไม่เอารางวัลค่ะวันนี้รางวัลไม่เอานะคะดีเจช้างขาแต่ว่าตอนนี้เคาะจอเคาะใจนี่ 31K แล้วนะที่ TikTok นะฮะออนไลน์ขอบคุณมากครับนะฮะแล้วก็พี่ตุ้มกาญจนะนะสวัสดีดีเจช้างวุ่นวายมากๆค่ะสว อ่ะวันนี้นะครับเชิญชวนไปร่วมบุญกันครับที่วัดสะนะครับอยู่ที่อำเภอปากพนังตำบลท่าพยาครับคุณผู้ฟังนะวันนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระลากนะครับวัดสะตำบลท่าพยาอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับซึ่งก็มีกำหนดการนะครับในเวลา 18:09 นะครับจุดเทียนชัยพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลเหรียญพระลากจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับจุดเทียนพุทธาภิเษกโดยนายวรศักดิ์อดิเทพวรพันธ์หรือว่าโกวานะครับรายนามของพระเกจิอาจารย์9รูปนะฮะนั่งปกอธิษฐานจิตไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์ประสูติวัดในเตาพระอาจารย์ชัยวัดบางไทรพระอาจารย์รังสำนักสงฆ์ห้วยแดงพระอาจารย์เสถียรวัดโคกโดนพระอาจารย์รันสิริวัดภูเขาทองพระอาจารย์หนึ่งวัดประดู่หอมพระอาจารย์เกิ้งสำนักสงฆ์ควรไม้บ้องนะครับพระอาจารย์เกวัดบ้านสวนแล้วก็พระอาจารย์สมนึกวัดหลงบนนะฮะก็วัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อที่จะนำรายได้ทั้งหมดนะครับใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์และก่อสร้างที่ประดิษฐานองค์พระลากวัดสะนะครับใครที่ต้องการจะไปร่วมนะฮะในพิธีนี้ก็สามารถไปร่วมกันได้นะครับวันนี้นะครับที่วัดสะตำบลท่าพยามอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat วันสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้าดีเจช้างพร้อมกับคุณเกียร์ Black Cat พร้อมกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat วันนะฮะก็จะกลับมาเจอกับคุณผู้ฟังกันนะครับวันนี้ส่งท้ายกันด้วยบทเพลงนี้นะครับเพราะพี่รักจริงครับงานจาก1 BK Bandสอบถามสั่งซื้อปุ๋ย Black Cat ยาเชื้อรา Black Cat 1ติดต่อคุณเกียร์ Black Cat นะครับที่063-459-6939วันนี้ดีเจช้างลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามและรับฟังสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับ

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
2: ตัวคือเสียที่ออกมาตัวก๊าซที่อันตรายกว่านั้นคือไนโตรเจนออกไซด์ครับถ้าเกิดทุกคันที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลพากันอุดกลายเป็นว่าทุกคนที่เดินถนนบรรยากาศทั้งประเทศของเราเองก็จะเสียแล้วก็เป็นสารออกพิษไอเสียที่ออกมาจากตัวรถ
3: บนโซเชียลแชร์ว่าการอุด EGR ในรถเครื่องยนต์ดีเซลจะให้อัตราเร่งดีและรถวิ่งดีขึ้นได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ที่เขาแชร์ว่าอุด EGR ทำให้รถวิ่งดีขึ้นนี่จริงไหมครับ
2: วิ่งดีขึ้นจริงครับแต่ควรทำไหมนะอีกเรื่องนึงครับ
3: แล้วทำไมการอุด EGR ถึงทำให้รถวิ่งดีขึ้นได้ล่ะครับ
2: เป็นเพราะว่าเครื่องยนต์ดูดอากาศที่บริสุทธิ์อย่างเดียวครับแต่ถ้าเกิดเปิดให้ EGR วาล์วทำงานเวลาที่การเผาไหม้ผิดปกติหรือเราเร่งคันเร่งแรงๆเนี่ยไอเสียบางส่วนถูกดึงย้อนมาผสมกับไอดีความแรงการตอบสนองก็จะลดลงครับแต่ลดลงไม่ได้เยอะลดลงเล็กน้อยสิ่งที่ลดลงเยอะมากกว่าคือมลพิษที่ออกมาครับ
3: การอุด EGR นี่เขาทำกันยังไงล่ะครับ
2: ส่วนใหญ่แล้วนะครับตัว EGR valve จะเป็นท่อที่แยกออกมาแล้วก็มีหน้าแป่นมีรูน็อตเพื่อที่จะประกบเจ้า valve ตรงหน้าแป่นนี้เนี่ยตัวผู้ที่จะอุดเนี่ยก็จะตัดเป็นแผ่นเหล็กตัดแผ่นสแตนเลสแผ่นอลูมิเนียมมาอุดปิดแล้วก็ไขน็อตทุกอย่างยังอยู่ท่าเดิมแต่เอาแผ่นไปปิดไม่ให้ไอเสียสามารถที่จะไหลย้อนกลับผ่าน valve เข้ามาที่ท่อร่วมได้ครับ
3: แล้วการอุด EGR มีข้อดียังไงบ้างครับ
2: การอุดเนี่ยมันมาจากตัวกลุ่มที่ตกแต่งตัวเครื่องยนต์ต้องการไปรีแมปต้องการไปปรับเอาสมรรถนะเต็มที่จากตัวเครื่องอะไรที่มันจะได้กำลังเพิ่มมาเพียงเล็กน้อยเขาก็เอา
3: ข้อดีข้อที่2
2: ข้อที่2เนี่ยพอไอเสียถูกอุดนะครับตัวคราบเขม่าที่จะเกิดขึ้นจากการที่ไอเสียถูกดึงย้อนกลับเข้าไปก็จะลดลงเพราะนั้นก็จะทำให้ภายในชุดอุปกรณ์ที่เป็นท่อทางท่อร่วมเนี่ยสะอาดมากขึ้น
3: แล้วข้อเสียของการอุด EGR ล่ะครับ
2: จริงๆเยอะนะครับแล้วก็เราอาจจะไม่ได้มองถึงเรามองว่ามันสะอาดแต่ความจริงแล้ว EGR valve เป็นกลไกนึงในการควบคุมอุณหภูมิความร้อนจากการเผาไหม้ในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลครับถ้าเกิดเราไปอุดเขามีโอกาสที่เครื่องยนต์จะมีการเผาไหม้แล้วก็เกิดอุณหภูมิที่สูงมากเกิน
3: ข้อเสียข้อที่2
2: เวลาที่มีอุณหภูมิที่สูงเกินตัวไอเสียที่ออกมาตัวก๊าซที่อันตรายกว่านั้นคือไนโตรเจนออกไซด์ครับถ้าเกิดทุกคันที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลพากันอุดกลายเป็นว่าทุกคนที่เดินถนนลูกหลานหรือบรรยากาศทั้งประเทศของเราเองก็จะเสียแล้วก็เป็นสารก่อ

0: ิษไอเสียที่ออกมาจากตัวรถและอีกข้อเสียหนึ่งคือในตัวรถยุคใหม่ที่เป็นมาตรฐานยูโร5ยูโร6ขึ้นมาการทำงานของตัวชุดกล่อง ECU ECM กับการควบคุมตัวการทำงานของ EGR valve เนี่ยไปมีผลกับตัว DPF ชุดกรองไอเสียต่างๆการที่คุณไปอุดมันก็อาจจะทำให้การทำงานของตัวระบบมีการทำงานที่ผิดปกติ
1: จริงๆแล้วเราจำเป็นต้องอุด EGR ไหมครับ
0: เป็นคำถามคลาสสิกที่มีการถกเถียงกันมากก็อุดแล้วยังไงก็น่าจะสะอาดและก็ดีกว่าจริงครับไม่เถียงถ้าเกิดคิดว่าจะเอาประโยชน์เฉพาะตัวเราเองเครื่องยนต์เราเองโดยที่ไม่สนใจใครที่อยู่บนถนนอยู่ในอากาศที่เราหายใจสามารถทำได้ครับแต่ถ้าไม่ทำโดยการไม่อุดดีกว่าแน่นอนครับ
1: ถ้าไม่อุด EGR จะทำอะไรเพื่อให้รถวิ่งดีขึ้นได้บ้างครับ
0: ถ้าไม่อุดจริงๆจะมีอยู่2 ส่วนครับที่เราจะต้องดูแล1ก็คือล้างเมื่อถึงรอบทุกแสนกิโลก็เราก็ล้างทำความสะอาดมี2ประเภทครับวิธีในการล้างก็คือน้ำยาที่ฉีดเข้าไปล้างโดยที่ไม่ถอดชิ้นส่วนนะครับติดเครื่องยนต์เร่งแล้วก็ฉีดล้างทำความสะอาด
1: แล้วอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้
0: จุดนึงที่ทำหน้าที่เก็บสะสมขมเหลวก็คือน้ำมันหล่อลื่นครับตัวน้ำมันเครื่องยุคใหม่เนี่ยถ่ายออกมาเป็นสีเข้มกว่าปกติเพราะว่าเขาไปช่วยเก็บตัวขมเหลวคาร์บอนจากการเผาไหม้นี่แหละครับเพราะนั้นเราถ่ายน้ำมันเครื่องตรงรอบนะครับแล้วก็ล้างตรวจเช็คตรวจสอบเมื่อวิ่งใช้งานใกล้ๆแสนกิโล
1: ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าอุด EGR ทำให้รถวิ่งดีขึ้นได้นี่เป็นยังไงครับ
0: ประเด็นนี้แชร์ต่อได้ครับแต่อยากให้แนะนำนะครับถึงตัวข้อดีข้อเสียอย่างชัดเจนข้อดีมีจริงแต่เป็นประโยชน์กับตัวคุณแค่คนเดียวแต่ข้อเสียเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนครับที่หายใจอยู่ร่วมกับคุณครับ
1: การกระทำบางอย่างถึงจะส่งผลดีกับเราแต่อาจส่งผลเสียกับผู้อื่นได้นะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จาก playlist ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่ะประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
2: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง Call to me
3: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-1143990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
7: เพราะว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิมเนี่ยมีประหลาดการกินไฟของหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดยาวหลอดนึงเนี่ยประมาณที่40วัตต์พอเป็นหลอด LED ปุ๊บเนี่ยตัดประหลาดตัวนี้ทิ้งไปปุ๊บก็ลดไป10วัตต์ละเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือลดลงประมาณ 30% อันนี้จริงครับ
8: ใช้ไฟโซลาร์เซลล์ล้างแอร์บ่อยๆเปลี่ยนหลอด LED และอีกสารพัดวิธีที่แชร์กันบนโซเชียลที่บอกว่าทำแล้วจะช่วยลดค่าไฟบ้านได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกัน

0: ครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์ที่คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับวิธีช่วยลดค่าไฟบ้านแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
1: จริงครับแชร์ต่อได้ครับผม
0: วิธีลดค่าไฟข้อแรกเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นแบบ LED ช่วยได้จริงไหมครับ
1: อันนี้จริงครับเพราะว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิมเนี่ยมีบาลานซ์การกินไฟของหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดยาวหลอดหนึ่งเนี่ยกินไฟอยู่ประมาณที่40วัตต์พอเป็นหลอด LED ปุ๊บเนี่ยตัดบาลานซ์ตัวนี้ทิ้งไปปุ๊บก็ลดไป10วัตต์ละเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือลดลงประมาณ 30% นะครับอันนี้จริงครับผม
0: วิธีที่2ถอดปลั๊กอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานออกช่วยได้จริงไหมครับ
1: ถูกต้องครับตราบใดที่เรายังเสียบปลั๊กอยู่เนี่ยครับก็จะมีไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเซ็นเซอร์สวิตช์ออนออฟอยู่ตลอดเวลาจริงๆไฟตรงนี้เนี่ยมันน้อยมากระดับมิลลิวัตต์อยู่เท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดการเสียหายเรื่องทำให้เปลืองไฟได้ถอดออกเลยดีกว่าครับผม
0: วิธีที่3ตั้งเวลาเปิดปิดแอร์ไม่ต้องเปิดทั้งคืนแค่ราว 3-4 ชั่วโมงก็ช่วยลดค่าไฟได้จริงไหมครับ
1: ตรงนี้จริงครับแต่ต้องอธิบายเพิ่มก็คือว่าบ้านเราเนี่ยช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดจะเป็นเวลาประมาณทุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นในการที่เราใช้เครื่องปรับอากาศเนี่ยครับไปจนถึงราวๆสักเที่ยงคืนก็จะสามารถกำจัดความร้อนที่อยู่ในอาคารได้ทั้งหมดถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ติดว่าจะต้องนอนเย็นๆเปิดแค่ 3-4 ชั่วโมงคุณก็จะได้สภาพอากาศตอนกลางคืนปกติซึ่งมันก็อาจจะอุ่นๆอยู่เราสามารถที่จะนอนใส่เสื้อผ้าบางๆห่มผ้าบางๆก็เป็นไปได้ครับผม
0: แต่วิธีนี้ก็อาจไม่เหมาะกับคนบางกลุ่ม
1: คนเราเนี่ยมีความรู้สึกร้อนเย็นไม่เท่ากันบางคนเนี่ยอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นคนเมืองอะนะเราก็มักจะเปิดแอร์ที่25องศาตลอดคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเปิดแอร์ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็เปิดพัดลมช่วยต่อไปโดยปิดแอร์เป็นเรื่องที่เป็นจริงครับแต่ว่าก็จะเป็นสำหรับคนที่ค่อนข้างจะใช้ชีวิตอยู่ในอากาศทั่วไปเป็นปกติอยู่แล้วมากกว่ากับคนที่อยู่ในสังคมเมือง
0: วิธีที่4ให้ใช้พัดลมร่วมกับการเปิดแอร์
1: ตรงนี้จริงครับเพราะว่าเมื่อมีความเร็วลมเพิ่มขึ้นเนี่ยเรามันจะทำให้เรารู้สึกเสมือนว่าอุณหภูมิมันลดลงเพราะฉะนั้นเมื่อเราลดการปรับอากาศลงก็คือว่าตั้งอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วเปิดพัดลมเนี่ยช่วยนิดหน่อยเบาๆให้การระบายอากาศดีขึ้นเหงื่อเราระเหยง่ายขึ้นก็สามารถเป็นไปได้ว่าเราจะสามารถเปิดอุณหภูมิแอร์ประมาณ27องศาพร้อมกับเปิดพัดลมช่วยเบาๆเล็กน้อยครับผม
0: วิธีที่5ล้างแอร์บ่อยๆถ้าแอร์สะอาดจะทำงานได้ดีขึ้น
1: แน่นอนครับเพราะว่าตัวฝุ่นผงเนี่ยถ้าใครเคยล้างแอร์เนี่ยจะเห็นเส้นใยดำๆเล็กๆเนี่ยเกาะอยู่ตามใบพัดแล้วก็ตามคอยแอร์อยู่เสมอตัวนี้มันขวางการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิระหว่างอากาศที่ผ่านคอยเย็นกับตัวพื้นผิวโลหะของคอยถ้าฝุ่นที่หนาปุ๊บเนี่ยการแลกเปลี่ยนก็ยิ่งแย่ลงรวมถึงอาจจะทำให้ลมโฟลว์ไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นการล้างแอร์บ่อยๆช่วยให้แอร์เย็นขึ้นและประหยัดค่าไฟจริงครับ
0: และที่บอกว่าล้างแอร์บ่อยๆต้องบ่อยแค่ไหนล่ะครับ
1: ส่วนตัวผมแนะนำว่าประมาณ6เดือนเพราะเท่าที่เคยล้างมาเนี่ย6เดือนเนี่ยก็คือใบพัดจะกำลังฝุ่นเคอะเลยมีฝุ่นมีผงอะไรทั้งหลายแหล่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือควรจะล้างอยู่ในช่วงไม่เกิน6เดือน
0: และสุดท้ายวิธีที่6ที่ช่วยให้ค่าไฟลดลงนั่นคือใช้ไฟโซลาร์เซลล
1: ์ไฟโซลาร์เซลล์อันนี้จริงครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าคุณใช้งานอาคารเนี่ยครับหรือบ้านพักอาศัยในช่วงกลางวันโซลาร์เซลล์มาผลิตไฟฟ้าได้ในตอนกลางวันถ้าเราใช้ตอนกลางวันเลยเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะหาจุดคุ้มทุนได้เร็วแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟตอนกลางคืนด้วยปุ๊บเนี่ยเราก็จะหาจุดคุ้มทุนได้ช้าต้องใช้แบตเตอรี่ในการเก็บพลังงานจากตอนกลางวันมาตอนกลางคืนซึ่งค่าแบตเตอรี่ในปัจจุบันเนี่ยยังค่อนข้างแพงอยู
0: ่ดังนั้นสรุปแล้ววิธีช่วยลดค่าไฟแบบที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
1: จริงครับตรงนี้แชร์ได้ครับแต่อธิบายเพิ่มบางข้อนิดนึงครับผม
0: ถอดปลั๊กพักเครื่องลดเปลืองพลังงานวิธีง่ายๆที่สามารถทำได้เพื่อช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเรานะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

ราวดีๆนะคะที่ส่งมอบนะคะแล้วก็อยากจะบอกคนฟังกันนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นหรือว่าเสี่ยงทั้งขโมยอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะคะคนไม่ดีก็มีเยอะคนดีก็มีแยะค่ะปัญหาที่เหล่านี้ที่เราเจอเนี่ยจะหมดไปบางจุดนะคะที่เราอยากจะติดตั้งไฟเพิ่มเนินสายต่างๆอะไรเราก็ไม่ต้องวุ่นวายนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยก็แค่นะคะมีสิ่งดีๆอันนี้นะคะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟนะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะคุณฟังขานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องค่าไฟขึ้นด้วยนะลดได้เลยนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ให้ความสว่างสูงนะเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะให้มาแบบจุๆเลย500มิลลิแอมค่ะขออภัย

0: หมื่นไม่ใช่500ตาลาย50,000มิลลิแอมป์นะคะให้กันมาจุกๆเลยค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายไฟยาวนะคะมีสายยาวๆเลยพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งซื้อได้เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500วัตต์นะคะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะตอนนี้รับเลยค่ะนะยังไม่พอนะคะรับ1ไปยังไม่พอฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันค่ะแล้วก็แว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะในช่วง
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
2: ์บนโซเชียลมีการแชร์เตือนหากมองเห็นจุดดำอยากย่ายลอยไปลอยมาเป็นภาวะผิดปกติทางดวงตาเสี่ยงสูญเสียการมองเห็นได้หืมชัวร์หรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์ว่าหากมองเห็นจุดดำอยากย่ายลอยไปลอยมาเป็นภาวะผิดปกติเสี่ยงสูญเสียการมองเห็นได้นี่จริงไหมครับ
3: จริงครับผมเชื่อว่าคนไทยเกินกว่า 70% เคยมีประสบการณ์การเห็นจุดลอยหรือเป็นอยากย่ายลอยอยู่แล้วในคนทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าถ้าลักษณะการเห็นจุดลอยนั้นมีความผิดปกติอย่างเช่นมีจำนวนค่อนข้างเยอะหรือว่าเกิดขึ้นฉับพลันทันใดเลยหรือว่ามีร่วมกับการเห็นฟ้าแลบในลูกตาเนี่ยก็อาจจะเป็นอาการเตือนถึงสัญญาณอันตรายว่าอาจจะมีการฉีกขาดของจอประสาทตาร่วมด้วยกับการที่มีตะกอนในวุ้นลูกตาก็เป็นไปได้ครับ
2: อาจารย์อธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดจุดดำหรืออยากย่าย
3: ในดวงตาของมนุษย์เราเนี่ยตรงกลางของลูกตาเนี่ยมันไม่ใช่ลูกปิงปองที่จะเป็นอากาศนะครับเราเรียกว่าน้ำวุ้นลูกตานะครับซึ่งจะอยู่บริเวณตรงกลางซึ่งน้ำวุ้นลูกตาเนี่ยเมื่อเราใช้ดวงตาเราไปสักเกิน10-20-30ปีขึ้นไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดตะกอนลอยอยู่ข้างในน้ำวุ้นลูกตานี้นะครับแล้วก็เมื่อตะกอนนี้เนี่ยลอยผ่านตำแหน่งที่แสงผ่านจากดวงตาเข้าไปสู่จอประสาทตาเนี่ยก็อาจจะทำให้คนคนนั้นมองเห็นเหมือนมียุงหรือมีอยากย่ายลอยไปลอยมาได้สมัยก่อนเราจะเรียกภาวะนี้ว่าวุ้นตาเสื่อมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความเสื่อมในผู้สูงอายุเท่านั้นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแม้แต่นักศึกษาอายุ10กว่า20กว่าเนี่ยก็สามารถที่จะมองเห็นตะกอนในวุ้นลูกตานี้ได้เช่นเดียวกับ
2: ลักษณะที่เห็นเป็นจุดดำหรืออยากย่ายคืออะไรล่ะครับ
3: บางคนเห็นเป็นยุงบางคนเห็นเป็นอยากย่ายหรือบางคนเห็นเป็นก้อนอะไรดำๆลอยไปลอยมาเนี่ยอันนี้เป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นกับดวงตาของมนุษย์เรานะครับลักษณะสำคัญสำหรับภาวะตะกอนในวุ้นลูกตาก็คือว่าไอ้ลักษณะตะกอนหรือสิ่งที่เห็นเนี่ยมันจะไม่ฟิตอยู่ตรงตำแหน่งเดิมมันจะเปลี่ยนที่ลอยไปลอยมาแล้วก็ไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเวลาบางคนก็เป็นบางวันบางคนก็เป็นบางช่วงเวลาขึ้นกับว่าตัวตะกอนนี้เนี่ยมันฟุ้งลอยขึ้นมาผ่านแนวแสงก็จะทำให้เห็นได้อาจจะเป็นที่ตาข้างเดียวหรือเป็นที่ตาสองข้าง
2: และมักเกิดกับคนที่มีปัญหาทางสายตา
3: ในคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้มีภาวะตะกอนในวุ้นลูกตาเยอะกว่าคนปกติได้นะครับ
2: การมองเห็นตะกอนจุดดำหรืออยากย่ายเป็นสัญญาณอันตรายไหมครับ
3: ตัวตะกอนในวุ้นลูกตาหรือการมองเห็นจุดลอยไปลอยมาเนี่ยมักไม่ได้เป็นอันตรายกับดวงตานะครับ
2: นอกจากอาการมองเห็นจุดหรืออยากย่ายลอยไปมาแล้วอาจก่อให้เกิดอีกหนึ่งอาการที่เป็นสัญญาณอันตรายร้ายแรง
3: หากตัวตะกอนนี้เนี่ยลอยเข้าไปใกล้บริเวณผนังจอประสาทตานะครับแล้วก็เกิดการดึงหรือกระชากจอประสาทตาเนี่ยก็จะทำให้คนคนนั้นรู้สึกว่าไม่ใช่เห็นแค่จุดลอยแล้วครับจะรู้สึกเหมือนมีเห็นฟ้าแลบเช่นเราอยู่เหมือนรู้สึกเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องมืดแล้วมีคนมาเปิดแฟลชใส่ตาเรามีงานวิจัยพบว่าในคนที่มีอาการเห็นจุดลอยเองเนี่ยหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เห็นมีเหมือนฟ้าแลบเนี่ยก็อาจจะสัมพันธ์กับการเกิดภาวะจอประสาทตาฉีกขาดเป็นรูหรือไปจบลงที่จอประสาทตาลอกนะฮะซึ่งอาจจะทำให้สูญเสียการมองเห็นได้เนี่ย
2: ดังนั้นหากมีอาการมองเห็นตะกอนจุดดำหรืออยากย่ายร่วมกับอาการเห็นฟ้าแลบเกิดขึ้นเป็นสัญญาณที่ควรจะพบจากสุแพทย
3: ์สำหรับท่านที่มองเห็นเป็นจุดลอยไปลอยมาเฉยๆเนี่ยโดยทั่วไปก็มักไม่ได้เป็นอันตรายกับดวงตาแต่ถ้าอยากจะสบายใจนะครับก็ไปปรึกษาคุณหมอตาสักนิดนึงหรือในคนที่นอกจากเห็นจุดลอยแล้วเห็นฟ้าแลบแนะนำว่าไปพบจักษุแพทย์เพราะว่าคุณหมอก็จะช่วยตรวจจอประสาทตาเราว่าตัวตะกอนที่ลอยไปลอยมาเป็นปกติเนี่ยมันไปดึงจอประสาทเราเป็นรูฉีกขาดหรือไม่เพราะถ้าการดึงจอ

0: ประสาทตาที่เรารู้สึกเหมือนฟ้าแลบบ่อยๆจนถึงขั้นเกิดรูฉีกขนาดที่จอประสาทตาเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำเรื่องการยิงเลเซอร์ปิดรูรั่วให้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะจอประสาทตาลอกต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดเป็นปัญหาเกิดการมองเห็นได้นะครับ
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าหาก

0: เรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
1: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
2: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลมีการแชร์ว่าแพทย์เตือนการใช้สายตาจ้องโทรศัพท์มือถือมากๆอาจจะทำให้เกิดภาวะตาเข๋เข้าเฉียบพลันได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์ว่าการใช้สายตาจ้องมือถือมากๆอาจทำให้เกิดภาวะตาเข๋เข้าแบบเฉียบพลันได้นี่จริงไหมครับ
2: ในทางการแพทย์ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดนะครับว่าการใช้มือถือเป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะตาเข๋อย่างเฉียบพลันในกรณีนี้ครับ
1: อาจารย์อธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะตาเข๋แบ่งได้เป็น2สาเหตุเริ่มจากสาเหตุแรก
2: สาเหตุแรกเลยก็คือกล้ามเนื้อที่เป็นตัวควบคุมการมองของดวงตาเราแต่ละข้างเนี่ยอาจจะทำงานไม่สมดุลกันทำให้ตาสองข้างอาจจะไม่ได้มองขนานกันไปโดยทั่วไปที่พบมากที่สุดนะครับก็จะเป็นภาวะตาเข๋เข้าในตั้งแต่กำเนิดพวกนี้ก็คือเป็นความไม่สมดุลของการทำงานของกล้ามเนื้อตาตั้งแต่เด็กแรกเกิดหรือภายใน6เดือนแรกของชีวิตเนี่ยที่เริ่มมีการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในการกรอกตาแต่ว่าเด็กกลุ่มนี้จะทำได้ไม่ดีนะครับเลยทำให้เกิดภาวะตาเข๋เข้าในแต่อย่างไรก็ตามภาวะไม่สมดุลของกล้ามเนื้อตาเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นหลังจากเด็กโตมาเป็น 2-3 ขวบแล้วหรือแม้แต่ในผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นการทำงานของกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงหรือแม้แต่ในผู้ใหญ่นะครับมักจะเกิดจากโรคที่ไปกระทบกระเทือนต่อเส้นประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อผู้ใหญ่หลายท่านเป็นโรคเกี่ยวกับเบาหวานความดันหรือเกิดการอักเสบของเส้นประสาทตาหลังจากมีการติดเชื้อไวรัสเช่นเป็นหวัดหรือเชื้อไวรัสบางชนิดก็อาจจะทำให้เกิดภาวะตาเข๋ตามมาได้ครับ
1: และสาเหตุการเกิดตาเข๋สาเหตุที่2
2: สาเหตุที่2เนี่ยซึ่งเป็นสาเหตุที่พบมากกว่า 50-60% ก็คือเป็นภาวะสายตาผิดปกติไม่ว่าจะเป็นในเด็กหรือในผู้ใหญ่ก็ตามที่มีภาวะสายตาผิดปกติอาจจะทําให้เกิดการเพ่งตาเมื่อมีการใช้สายตามากๆก็จะทําให้การทํางานของกล้ามเนื้อตาไม่สมดุลก็เกิดภาวะตาเข๋ตามมายกตัวอย่างเช่นในเด็กที่มีภาวะสายตายาวโดยธรรมชาติอยู่เดิมเนี่ยถ้าเด็กมีการใช้สายตามากๆก็อาจจะทําให้เกิดการเพ่งของกล้ามเนื้อที่ควบคุมการมองและกล้ามเนื้อที่ควบคุมการกรอกตานะครับทำให้เด็กอาจจะมีตาเข๋เข้าในได้แต่มักไม่ได้เกิดขึ้นเฉียบพลันหลังจากการใช้มือถือการเล่นมือถือติดต่อกันในครั้งหนึ่งครั้งใดเท่านั้นหรือในเด็กบางคนที่มีภาวะสายตาสั้นมากๆหรือเอียงมากๆเนี่ยก็อาจจะสัมพันธ์กับการเกิดภาวะตาเข๋ออกซึ่งอันนี้เป็นภาวะที่พบได้บ่อยทางการแพทย์เลยครับ
1: แล้วแบบนี้การใช้มือถือมากๆจะทำให้เกิดตาเข๋เข้าแบบเฉียบพลันในเด็กทุกรายเลยไหมครับ
2: ในคนที่ใช้มือถือแล้วเกิดภาวะตาเข๋ตามมาเนี่ยมันจะต้องเป็นเฉพาะในคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะนี้อยู่แล้วก็คือมีค่าความผิดปกติของค่าสายตาบวกกับมีความไม่แข็งแรงของกล้ามเนื้อตานะคะก็อาจจะเกิดภาวะนี้ขึ้นได้เพราะงั้นในเด็กทั่วไปคิดว่ายังไม่น่าต้องกังวลมากว่ามือถือเป็นต้นเหตุหลักหรือต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะนี้ครับในไทยเรายังไม่เคยมีรายงานนะครับว่าเด็กที่เล่นมือถือแล้วจะเกิดภาวะตาเข๋เฉียบพลันแบบนี้นะครับ
1: ถ้าเด็กลดการใช้มือถืออาการตาเข๋ที่เกิดขึ้นแล้วจะมีโอกาสดีขึ้นได้ไหมครับ
2: ในเด็กกลุ่มที่มีความผิดปกติของค่าสายตานะครับแล้วก็เริ่มสังเกตเห็นมีตาเข๋หลังจากใช้มือถือไปมากๆเนี่ยถ้าเราให้เขาใช้สายตาหรือเล่นมือถือน้อยลงเนี่ยก็อาจจะทำให้ภาวะตาเข๋นั้นดีขึ้นได้นะครับแต่ว่ามักไม่หายเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่สงสัยหรือสังเกตได้ว่าเด็กเริ่มมีภาวะตาเข๋เนี่ยแนะนำว่าให้ไปพบคุณหมอตาดีกว่าเพื่อที่จะได้ให้การวินิจฉัยว่าอันที่หนึ่งเด็กเป็นตาเหร่หรือตาเข๋จริงหรือไม่อันที่สองสาเหตุของตาเหร่หรือตาเข๋นั้นเนี่ยเกิดจากการผิดปกติของกล้ามเนื้อตาหรือจากความผิดปกติของค่าสายตาอันที่3คือถ้ามีความผิดปกติเกิดจากค่าสายตาการที่คุณหมอจะใช้วิธีทางการแพทย์นะฮะโดยการหยอดยาลดการเพ่งและวัดค่าสายตาที่ผิดปกติการสั่งแว่นให้เด็กใส่เนี่ยก็จะทำให้เด็กกลับมาตาตรงได้หรือถ้ากรณีที่

0: ไม่ได้เกิดจากค่าสายตาปกติเป็นความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อคุณหมอก็จะได้พิจารณาติดตามว่าสมควรแก่เวลาที่จะต้องนำการผ่าตัดกล้ามเนื้อตาให้เด็กเพื่อแก้ปัญหาตาเขียวหรือไม่ครับ
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าการใช้สายตาจ้องมือถือมากๆอาจทำให้เกิดภาวะตาเขียวเข้าแบบเฉียบพลันได้นี่เป็นยังไงครับ
0: เรื่องนี้ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ชี้ชัดว่าเป็นต้นเหตุของภาวะตาเขียวเฉียบพลันครับ
1: เข้าใจสาเหตุการเกิดโรคใช้มือถืออย่างพอดีและถูกต้องช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคทางดวงตาได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันHilux Travel Greater Together
4: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้พันภูมะเขือนำกำลังพลทำพิธีเก็บดินสมรภูมิภูมะเขือบรรจุพิพิธภัณฑ์กองกำลังสุรนารีจารึกวีรกรรมทหารกล้าปกป้องแผ่นดินพันโทจักรกฤษขุริรังผู้บังคับการผู้บังคับกองพันทหารราบที่11หน่วยเฉพาะกิจที่1กองกำลังสุรนารีนำกำลังพลประกอบพิธีเก็บดินจากสมรภูมิภูมะเขือชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อจัดเก็บไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติประวัติณพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีสำหรับสมรภูมิภูมะเขือถือเป็นพื้นที่ทหารไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติโดยผืนแผ่นดินทุกตารางนิ้วเปรียบเสมือนจารึกทุกหยาดเหงื่อเลือดเนื้อและความเสียสละของเหล่าทหารกล้าผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นแม้แลกด้วยชีวิตเพื่อรักษาพื้นแผ่นดินไทยและอธิปไตยของชาติทั้งนี้การเก็บดินจากสมรภูมิภูมะเขือในครั้งนี้เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณพิพิธภัณฑ์กองกำลังสุรนารีให้เป็นอนุสรณ์แห่งความกล้าหาญความเกรียงไกรและความเสียสละของทหารไทยตลอดจนเป็นเครื่องเตือนใจรุ่นหลังให้ตระหนักถึงความรักชาติความสามัคคีและเกียรติภูมิของเหล่าทหารผู้ปกป้องแผ่นดินซึ่งจะได้รับการจดจำและสืบทอดคู่แผ่นดินไทยสืบไปศุลกากรช่องจอมลุยรุกเข้มต่อต้านป้องกันเขมรกัมพูชาแอบแทรกซึมแย่งอาชีพคนไทยนายประสิทธิ์ดีจงเจริญนายด่านศุลกากรช่องจอมจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่าปัจจุบันด่านพรมแดนทุกจุดยังคงปิดและอยู่ในความรับผิดชอบดูแลอย่างเข้มงวดจากฝ่ายความมั่นคงของกองทัพภาคที่2แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆได้ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นมาตรการป้องกันและปราบปรามเชิงรุกภายในประเทศในพื้นที่รับผิดชอบโดยด่านศุลกากรช่องจอมอาสาเป็นแม่งานหลักในการบูรณาการความร่วมมือกับตม.สุรินทร์ตำรวจภูธรสุรินทร์ตชด.สุรินทร์ปกครองจังหวัดสุรินทร์เพื่อบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุกโดยจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและใช้รถตรวจการเฝ้าระวังและตรวจสอบยานพาหนะในพื้นที่รวมถึงป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าเถื่อนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอาวุธปืนลักลอบหลบหนีเข้าเมืองรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มงวดช่วงที่ผ่านมากระแสข่าวหนักเป็นกระแสข่าวลือมาโดยตลอดมีชาวเขมร ลักลอบแอบเข้ามาในประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติเพื่อเข้ามาประกอบธุรกิจหรือย่างอาชีพคนไทยซึ่งหน่วยราชการทุกหน่วยในพื้นที่ไม่ได้นิ่งนอนใจและต่างเข้าใจความรู้สึกของพี่น้องประชาชนดังนั้นจึงเร่งบูรณาการความร่วมมือดังกล่าวเพื่อยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงและป้องกันปราบปรามการกระทำผิดในพื้นที่เพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบตลอดจนให้คำ

0: ่นสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

กลับเข้ามาในช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของภัยที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนทุเรียนช่วงนี้นะครับบางท่านเนี่ยต้องขึ้นไปโยงทุเรียนนะครับบางท่านเนี่ยขึ้นไปเพื่อตัดทุเรียนนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าสวนของคุณหรือทุเรียนของคุณเนี่ยนะครับอยู่ใกล้กับสายไฟฟ้าเนี่ยนะครับช่วงนี้ยิ่งฝนตกด้วยยิ่งอันตรายคูณ2เข้าไปใหญ่นะครับฉะนั้นสังเกตให้ดีเช็คให้ดีก่อนนะครับว่ากิ่งทุเรียนที่คุณขึ้นไปเนี่ยมันพาดอยู่กับเสาไฟฟ้าหรือเปล่ามันพาดอยู่กับสายไฟฟ้าบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามันมีสายที่มันมีกระแสไฟฟ้าแล้วก็มันรั่วลงต้นทุเรียนลงต้นที่คุณกำลังปีนขึ้นไปเพื่อไปโยงทุเรียนเพื่อไปตัดทุเรียนอะไรเงี้ยครับอาจจะเกิดไฟรั่วไฟช็อตทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าถึงขั้นเสียชีวิตกันได้นะครับฉะนั้นก็เอามาย้ำเอามาเตือนให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในช่วงนี้ด้วยครับ

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้ก็มีภัยที่อยากจะมาเตือนนะครับพี่น้องชาวเรือชาวประมงได้รับรู้รับทราบกันนะครับแล้วก็เป็นการเตือนสติกันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับบ้านเราเนี่ยนอกจากฝนแล้วลมก็แรงนะครับนอกจากลมแรงแล้วคลื่นทะเลก็แรงเหมือนกันนะครับฉะนั้นพี่น้องชาวเรือชาวประมงที่มีอาชีพต้องออกเรือไปหาปลาไปจับปลาต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องเช็คพยากรณ์อากาศนะครับต้องเช็คในเรื่องราวของลมฟ้าอากาศอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเมื่อไหร่มีเตือนบอกว่าคลื่นลมจะสูงเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องเชื่อฟังต้องทำตามต้องปฏิบัติตามด้วยนะครับเพราะว่าถ้าฝืนออกไปแล้วไปเจอคลื่นลมใหญ่ๆนะครับอาจจะเรืออาจจะอับปางได้อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ต้องคิดต้องไตร่ตรองก่อนออกไปทำงานทุกครั้งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยแล้วนะครับการเช็คพยากรณ์อากาศเช็คอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับฉะนั้นเช็คก่อนเดินทางก่อนออกไปทำงานก่อนออกไปปฏิบัติภารกิจนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและบุคคลรอบข้างของคุณด้วยนะครับนำมาเตือนนำมาแจ้งกันในช่วงนี้ครับ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

กลับเข้าสู่ช่วงของภัยรายวันวันนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภัยรายวันมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการใช้โทรศัพท์มือถือกับเด็กๆนั่นเองนะครับหลายๆคนที่มีลูกมีหลานเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงลูกนะครับต้องใช้เวลาในการประกอบอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เปิดโทรศัพท์ให้ลูกเปิด iPad ให้ลูกให้ลูกเล่นไปแล้วเราก็ทำงานไปนะครับสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเด็ก3ขวบแล้ว4ขวบแล้วยังพูดไม่ได้นะครับบางคน5ขวบ6ขวบแล้วยังสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเลยนะครับนั่นก็คือสาเหตุที่มาจากเด็กนะครับที่ดูโทรศัพท์มากเกินไปดูคลิปสั้นมากเกินไปดูการ์ตูนมากเกินไปจนบางทีเนี่ยนะครับก็จะมีการเลียนแบบการ์ตูนไปนะครับพูดจาก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของอารมณ์ที่ฉุนเฉียวอารมณ์ที่รุนแรงนะครับอารมณ์ก้าวร้าวบางทีเนี่ยเราให้เล่นโทรศัพท์อยู่นะครับอยากจะขอโทรศัพท์คืนเนี่ยนะครับก็มีอาการหงุดหงิดวุ่นวายนะครับนั่นก็คือภัยอีกหนึ่งอย่างที่เกิดจากพ่อแม่นะครับที่มอบให้กับลูกนั่นเองนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังนะครับที่มีลูกมีหลานเนี่ยนะครับก็ขอให้ใส่ใจการดูแลการเลี้ยงดูลูกสักนิดหนึ่งนะครับอย่าให้ลูกเล่นมือถืออย่าให้ลูกเล่น iPad มากจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลเสียในอนาคตกับลูกหลานของตัวคุณเองนะครับเด็กบางคนกลายเป็นเด็กสมาธิสั้นไปเลยนะครับเพราะว่าดูแต่คลิปสั้นดูแต่การ์ตูนอะไรเงี้ยนะครับจนไม่ได้รับการฝึกฝนเรื่องของการพูดเรื่องของการใช้อารมณ์จากผู้ปกครองโดยตรงนะครับอันนี้น่าห่วงใยมากๆเลยนะครับนำมาแจ้งนำมาฝากคุณผู้ฟังกันได้รับรู้รับทราบในช่วงนี้ด้วยครับ

กลับมาในช่วงของเตือนภัยรายวันวันนี้นะครับก็ต้องเป็นภัยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนของคุณผู้ฟังนะครับหลายๆท่านนะครับที่ขับรถโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์นะครับเวลาขับไปไหนมาไหนเนี่ยบางทีบอกว่าไปแค่ใกล้ๆเองหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอันนี้แหละอันตรายมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจากการสำรวจนะครับก็บอกว่าอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยส่วนมากจะเกิดขึ้นอยู่แถวบ้านนั่นแหละนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยบางทีเราไม่คาดคิดไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเรื่องราวของการสวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งเนี่ยนะครับก็เพื่อเซฟชีวิตตัวเองจากอาการบาดเจ็บจากสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับฉะนั้นก็หมั่นคิดกันสักนิดนึงนะครับใส่ใจกันสักนิดนึงก่อนที่จะสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ออกไปนอกบ้านนะครับสวมใส่หมวกกันน็อกให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนั่นเองนะครับนำมาฝากนำมาแจ้งเตือนกันในช่วงนี้กับช่วงเวลาของเตือนภัยรายวันครับ

ราดีๆนะคะที่ส่งมอบนะคะแล้วก็อยากจะบอกคุณฟังกันนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นหรือว่าเสี่ยงทั้งขโมยอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะคะคนไม่ดีก็มีเยอะคนดีก็มีแยะค่ะปัญหาที่เหล่านี้ที่เราเจอน่ะจะหมดไปบางจุดนะคะที่เราอยากจะติดตั้งไฟเพิ่มเนินสายต่างๆอะไรเราก็ไม่ต้องวุ่นวายนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยก็แค่นะคะมีสิ่งดีๆอันนี้นะคะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟนะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะคุณฟังขานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องค่าไฟขึ้นด้วยนะลดได้เลยนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ให้ความสว่างสูงนะเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะให้มาแบบจุๆเลย500มิลลิแอมป์ค่ะขออภัย 50,000 ไม่ใช่500ตาลาย 50,000 มิลลิแอมป์นะคะให้กันมาจุกๆเลยค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จถึงครั้งใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายไฟยาวนะคะมีสายยาวๆเลยพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่ง

ซื้อได้เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500วัตต์นะคะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะตอนนี้รับเลยค่ะนะยังไม่พอนะคะรับ1ไปยังไม่พอฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันค่ะ

เวลาหมดในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเราจะเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 3:00 ถึง 6:00 เย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับ

กำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: M-Court Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาวันนี้วันอาทิตย์ที่20 กันยายน 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
5: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
4: ครับผม
5: สองชั่วโมงต่อจากนี้ไปหล
4: าย
5: เรื่องราวเลยนะครับ
4: ครับผม
5: เอเชียนเกมก็กำลังมาอยู
4: ่ใช่ครับ
5: เราก็คว้าไปได้หลายทองแล้วนะ
4: ถ้าก่อนเข้ารายการเนี่ยไทยวันนี้ประเดิมวันแรกได้มา3 ทองแล้วพี่รง
5: ครับ
4: แต่ชนิดกีฬาเดียวกันหมดเลยจากเทคบอล
5: เทคบอลเนี่ยฝรั่งต่างชาติเห็นการขึ้นฟาดของไทยเราเนี่ยตกตะลึงกันหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเอเชียนเกมโอไม่คารนามือแล้วฮะ
4: ใช่ครับ
5: เพราะว่าเราไปสร้างชื่อกระฉอนโลกมาแล้วนะฮะสำหรับเทคบอลเนี่ยครับ
4: ใช่ครับเพราะว่าตอนแรกเดิมทีเนี่ยกีฬาชนิดนี้เราก็นึกว่ามันจะมีต้นกำเนิดมาจากบ้านเราเนาะพี่รงว่าหลายๆอันมันก็คล้ายๆกับเรื่องของเซปาตะกร้อ
5: คล้ายเลย
4: ที่มันพยายามจะผลักดันกันอยู่ในเวทีของอาเซียนในเวทีของเอเชียเนี่ย
5: ครับ
4: ครับแต่ว่าคือพอเหมือนตอนแรกที่เขาเชิญเราไปมั้งตอนแล้วก็พอเชิญไปปุ๊บกลายเป็นว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่เคยเห็นนะโดยเฉพาะเรื่องท่าฟาด
5: ท่าฟาดคือตะกร้อเลยครับ
4: ใช่
5: จึงตอนแรกเนี่ยคู่แข่งโดยเฉพาะบราซิลนะที่เขาไปเล่นกันเนี่ย
4: ครับ
5: เขาประท้วงเลยนะมันน่าจะฟาวผิดกติกาอะไรเงี้ยกรรมการก็มาดูแล้วว่ามันไม่ผิดกติกา
4: ใช่มันก็แล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีเรียกได้ว่ามีการปรับกติการะหว่างเกมก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วพี่รองว่าทั้งเรื่องการห้ามฟาด
5: ห้ามฟาด
4: ห้ามข้าม
5: ห้ามเส
4: ้นแดงชา
5: ครับ
4: อันนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาเห็นฝีมือคนไทยฝีมือหลายๆชาติในอาเซียนมันก็กติกาตรงนี้มันก็มากขึ้นแล้วก็อย่างอันนึงมันก็คืออย่างที่บอกว่ามันจะมีการบรรจุในกีฬาโอลิมปิกแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะไม่เคยมีแต่พอมันมีปั๊บเนี่ยมีในอาเซียนปั๊บมีในเอเชียนเกมปั๊บเนี่ยโอ้เราเป็นตัวเต็งเลย
5: ครับ
4: ครับแล้วก
5: ็ทั้งชายได้ทั้งหญิงนะครับ
4: ชายทั้งชายคู่หญิงคู่แล้วก็คู่ผสม
5: คู่ผสม
4: ใช่
5: ครับดูไม่ออกเลยคนไหนผู้หญิงผู้ชายอ่ะ
4: ใช่
5: คู่ผสม
4: ใช่ครับแต่ว่านั้นก็ดูคือเรียกได้ว่าเราไม่เสียเซตเลย
5: ครับ
4: คล้ายๆ
5: ครจะสู้เราได้ล่ะฮะ
4: ใช่มาถ้าเกิดในอาเซียนมันยังมีอาจจะมีอ่ะมาเลเซียที่เขา
5: คล้ายๆกัน
4: เซปาตะกร้อมา
5: คล้ายๆกัน
4: ถ้าเกิดพูดถึงตะกร้อก็จะมีมาเลเซียแล้วก็มีเมียนมาแต่ว่าถ้าเกิดในเวทีของเอเชียเนี่ยก็จะมีทางเกาหลีใต
5: ้
4: ที่มีนักกีฬาประเภทนี้เยอะเหมือนกัน
5: ครับเพราะว่าก็เล่นคล้ายๆกับเซปาตะกร้อนี่แหละฮะเพราะว่าเกาหลีเองถ้าพูดถึงเซปาตะกร้อเนี่ยลูกขึ้นฟาดของเขาอะซันแบ็กของเขาเนี่ยนะฮะโอ้โหเขาสุดยอดเหมือนกันนะ
4: ใช่เพราะว่าเขาก็มาหลายๆครั้งเขาก็มาเก็บตัวที่บ้านเราไงไม่รู
5: ้ครับ
4: แล้วเราก็เห็นตามใต้ทางด่วนในประเทศเพื่อนบ้านเราในคนเพื่อนบ้านเราเขาก็เล่นกันตลอด
5: ดิเคยไปแข่งวอลเลย์บอลนอกสถานที่ไงใต้สะพานพระราม8อะไรประมาณนั้นที่มีสนามเชื่อไหมว่าเขาเล่นตะกร้อกันเป็นจริงเป็นจังทั้งวันทั้งคืนเลยนะแล้วมืออาชีพกันทั้งนั้นเลยนะ
4: โอ้โหตบตีโหดเหมือนกับชิงเงินชิงทองอะไรกันนะ
5: เขาชิงกันนะฮะเขาชิงกันแบบนั้นนะครับ
4: ครับ
5: เขาเอามาวางข้างๆเลยฮะประมาณนั้นเลยครับ
4: ครับ
5: โอ้แล้วก็เป็นแบบตะกร้อเดินสายอ่ะต้องแบบนั้นฮะ
4: ครับแล้วก็เสียงเชียร์นี่คือการหุ่นนะบางทีกลางค่ำกลางคืนนี่เรานึกว่าจะเงียบๆนะใต้ทางด่วนนี่คือเดิมท
5: ี
4: อาจจะเป็นสนามอย่างอื่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เนี่ยถูกอะแดปต์มาเป็นเรื่องของสนามตะกร
5: ้อ
4: ครับ
5: ครับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะฮะก็มีสัก2-3ประเด็นนะครับก็ประเด็นแรกเนี่ยสถานการณ์ตะวันออกกลางราคาน้ำมันพุ่งไม่หยุดเลยนะนะฮะจะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจบ้านเราหรือเปล่าเดี๋ยวคุยเรื่องนี้กันด้วยนะฮะรวมถึง เมื่อคืนนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับดร.ธนิตโสมรัตน์นะฮะเลยวันนี้เชิญมาคุย
4: ต่อเนื่อง
5: นะฮะให้ขยายความหน่อยไอ้โครงการแลนด์บริดจ์ที่เราพับไปแล้
4: ว
5: นะเพราะว่ามีการศึกษาทุกประตูครับไม่คุ้
4: ม
5: ในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการที่จะให้ต่างชาติมาใช้เนี่ยนะฮะว่าเอ๊ะมันเขาสนใจหรือเปล่าเนี่ยนะฮะสรุปสุดท้ายมันไม่คุ้มค่าในการลงทุนด้วยประการทั้งปวงอ
4: ้
5: าวแล้วถ้าเกิดไม่มีแลนด์บริดจ์แล้วเนี่ยโลจิสติกเราอะนะฮะในการขนส่งเชื่อมโลกจะทำยังไงนะฮะเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้กันให้มาขยายความหน่อยนะคร
4: ับผมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของที่ก่อนหน้านี้ในทางด้านของรัฐบาลเขาก็มีการเคาะเรื่องของอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าไม่เกิน45 บาทที่จะเริ่มต้นปีหน้าเดือนมกราคมปี70ซึ่งในมุมมองหนึ่งก็จะมีองค์กรหนึ่งที่เขาพยายามผลักดันเรื่องนี้อยู่ก็คือในเรื่องของทางสภาองค์กรของผู้บริโภคที่พยายามจะผลักดันทั้งเรื่องของตัวร่วมแล้วก็อะไรต่างๆนานาแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีโครงการที่แบบว่าให้เหมือนกับบุฟเฟ่วันละ40 บาทแต่ว่าตอนนี้คือรัฐบาลเขาเคาะมาแล้วเริ่มต้นที่45 บาทไม่เกินวันละ45 บาทเนี่ยมันจะตอบโจทย์ไหมหรือว่ามันยังจะเป็นภาระหรือว่าจะเป็นช่องทางที่มันจะทำให้ประชาชนเนี่ยหันกลับมาใช้บริการรถไฟฟ้ามากขึ้นหรือเปล่า
5: เพราะว่าทางสภาผู้บริโภคเนี่ยเขามองว่ารถไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยมันกำลังจะเดินหน้าสู่โครงข่ายแมงมุมจริงนะฮะมันโอ้โหสอดประสานรับกันทุกเส้นทางเลยเดินทางกันสะดวกสบายแต่มันมีความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นเรื่องของราคาคนบางกลุ่มไม่มีโอกาสได้เข้าถึงรถไฟฟ้าเลยถ้าเกิดมาขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงานหมดเลยฮะค่าแรงวันนั้นไม่มีโอกาสได้ใช้เลยฮะเนี่ยจะทำยังไงให้เป็นระบบขนส่งสาธารณะที่ใช้ได้ทุกกลุ่มไอ้สูงสุด45 บาทใช้ได้ไหม
4: ใช้ได้จริงไหม
5: ใช่ครับ
4: ถ้าเกิดตามข่าวเนี่ยวันนี้ก็มีอุบัติเหตุนะมีไฟฟ้าลัดวงจรเหมือนกัน
5: ที่เตาปูนตัวลงสายสีอะไรเนี่ยสีม่วงสีน้ำเงิน
4: คือถ้าดูตรงนั้นมันจะเป็นสายสีน้ำเงินพี่รองเพราะว่ามันจะเป็นจากสถานีเตาปูนไปสถานีบางโพที่มันจุดที่มันมีไฟฟ้าช็อตแต่ว่ามันเชื่อมกันระหว่างมันก็จะเป็นสถานีต่อระหว่างสายสีม่วงกับสายสีน้ำเงิน
5: ใช่ไหม
4: เพราะฉะนั้นแต่ว่าคือเท่าที่ติดตามล่าสุดเมื่อตอนประมาณ5 โมงเย็นเนี่ย
5: เปิดแล้ว
4: สายสีม่วงอะเปิดแล้ว
5: ครับ
4: แต่ว่าไอ้สายสีน้ำเงินเนี่ยในช่วงที่จะไปทางท่าพระเนี่ยยังลุ้นอยู่ยังไม่เปิดก็ตามข่าวก็คือบอกว่าจะลุ้นให้ซ่อมให้เสร็จภายในคืนนี้เพื่อจะเปิดบริการในวันพรุ่งนี
5: ้ไฟมันไม่รางเนี่ยแหละคุณบอกว่ารางเป็นเหล็กไม่ใช่เหรอแต่มันมีปลอกพลาสติกหุ้มสายไฟฟ้าอยู่ใช่ไหมมันช็อตตรงนั้นใช่ไหม
4: ใช่
5: มันรัดวงจรตรงนั้น
4: ใช่เพราะถ้าดูตามคลิปที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลที่คนที่อยู่ตามคอนโดอยู่แถวนั้นที่ถ่ายภาพมาม
5: ัน
4: ก็ค่อนข้างน่ากลัวเพราะว่า
5: น่ากลัวเลย
4: ใช่มันกลุ่มไฟมันขึ้นสูงมากแล้วคือข้างบน
5: โอ้ระบบรถไฟฟ้าไฟมันแรงไฟมันสูงครับ
4: ใช่แล้วคือช่วงนี้ฝนตกทุกวันด้วยพี่รองแล้วดีที่ช่วงเวลาที่มันเกิดเหตุเนี่ยมันไม่มีฝนแต่ว่าก็คงต้องรอดูว่าเขาจะทางรอฟมหลังพอทอนจะแก้ไขทันคืนนี้หรือเปล่า
5: อ่ะรอลุ้นกันครับพรุ่งนี้วันเปิดงานวันแรกด้วยนะคนที่ใช้เนี่ยแต่ว่าเขาประสานขอสมกและเอารถเมย์มาวิ่งเพื่อส่งต่อคนไปกี่สถานีตรงนั้นนะฮะแต่มันก็จะลำบากมันขรุขระ
4: มันก็จะเหมือนกับรอบก่อนไงพี่รองที่มันไม่เชื่อมสักที1สถานี
5: 1กิโลอ่ะ
4: ใช่จากสถานีบางซื่อมาเตาปูเนี่ยที่แบบว่าน
5: ิดเดียวอ่ะ
4: นิดเดียวแล้วคนก็หายไปหมดเลยจนพอมันเชื่อมปั๊บเนี่ย
5: อัน
4: นั่นแหละคนถึงจะเริ่มมาใช้บริการสายสีม่วงมากขึ้น
5: ครับ
4: ครับ
5: ส่วนนายกรัฐมนตรีภารกิจที่จะไปประชุม UNGA เนี่ยนะฮะล่าสุดเดินทางไปถึงโตเกียวแล
4: ้
5: วของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะประชุมทีมไทยแลนด์นะฮะแล้วก็มีการหาหรือซักซ้อมเรื่องของนี่แหละฮะการค้าการลงทุนอะไรแต่เราจะเป็นในนี้ไงเหมือนกับทีมไทยแลนด์จะเป็นเซลแมนนะฮะไปหาตลาดมาแล้วเสร็จจากญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีจะบินต่อไปที่สหรัฐอเมริกาก็ตอนไปเนี่ยนายกรัฐมนตรีโอ้โหอธิบายไว้หลายประเด็นเลยนะไปสู่เวทีสหประชาชาติไปเจอประเทศเพื่อนบ้านเขาจะเล่นเราอีกไหมนะนะบนเวทีนะฮะนายกบอกไม่กลัวเตรียมพร้อมไม่หมดแล้วนะ
4: คร
5: ับเพราะว่าพกคุณเสียศักดิ์ไปด้วยนะ
4: ใช่ครับเพราะต้องเรียกว่าคุณเสียศักดิ์เนี่ยคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าท็อปฟอร์มเหมือนกันนะพี่รองตั้งแต่เวทีอันครอสที่สิงคโปร์ในช่วงที่ผ่านมา
5: โอ้ตั้งตัวไม่ติดเลย
4: คร
5: ับ คุณชาเจอไทยพูดความจริงสักกระดานนั้นแก้ตัวไม่ไปเลยไม่เป็นเลยนะ
4: เวทีแรกมาก็หน้าหงายไปเลยไงโดนคุณเสียศักดิ์ตอกไปก็รอบนี้คือท่านยมตรีหนีบ คงเสียทรัพย์ไปด้วยก็เชื่อว่าน่าจะได้ประโยชน์กับประเทศไทยในอีกหลายๆประเด็นเหมือนกัน
5: เอาเดี๋ยวพักกันครู่นึงก่อนนะครับแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวคุยกับดร. ธนิษฐ์โสรัตน์กันครับ
4: ครับ
6: เอ็มพอดเรดิโอเน็ตเวิร์กเครือ

0: 0-1-6-5-1-2 หรือ0-8-9-4-9-9-0-9-0-9 M-POD Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา12 นาทีนะครับก็กลับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่20 กันยายน 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
6: ประเด็นแรกนะครับเราจะคุยกับดร.ธนิศโสรัตน์ครับประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติและรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยนะครับก็เรื่องของแลนด์บิดที่รัฐบาลพับไปแล้วนี่นะ
5: ครับ
6: อ้าวแล้วเราจะเชื่อมโลจิสติกกับโลกยังไงนะครับตอนนี้ดร.ธนิตอยู่ในสายแล้วนะครับ
5: สวัสดีครับทางด้านของท่านธนิตครับ
6: สวัสดีครับดร.ครับ
5: ฮัลโหลครับดร.ธนิตครับ
6: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะสายอาจจะ
5: มีปัญหาอยู่นิดนึงนะฮะ
6: เพราะว่ารัฐบาลโดยคุณอนุทินเนี่ยให้คุณเอกนิติเป็นคนไปลองศึกษาดูซินะฮะว่าจะทำแลนด์บริดจ์เนี่ยมันคุ้มค่าที่จะลงทุนไหมถ้าลงทุนไปแล้วเนี่ยล้านล้านเนี่ยนะฮะมันจะมีเรือมาใช้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าในที่ประชุมสภาเนี่ยโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันชนิดที่ว่าผ่านช่องแคบมาลากาหรือว่าจะมาแลนด์บริดจ์บ้านเราเนี่ยอันไหนมันสะดวกกว่ากันเอาเรือมาจอดขึ้นท่าเอาของลงขึ้นไประบบรางไปอีกฝั่งทะเลนึงแล้วก็เอาของขึ้นเรืออีกอย่างเงี้ยมันสะดวกไหมกับแล่นผ่านช่องแคบมาลากาไปเลย
5: ครับตอนนี้ทางด้านของดร.ธนิตอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับดร.ธนิตครับ
7: สวัสดีครับคุณณรงค์คุณอาทิตย์ครับ
6: ขอบคุณครับดร.ครับเมื่อคืนนี้รายการออกอากาศไปแล้วแต่ว่าโอ้โหเป็นประเด็นที่หลายคนคุยเข้ามาบอกว่าอยากให้ขยายความหน่อยก็ต้องเชิญดร.ธนิตมาอธิบายอีกสักรอบหนึ่งนะฮะผ่านเครือข่ายวิทยุของเรานี่นะครับก็เรื่องของแลนด์บริดจ์ที่รัฐบาลพับไปอ่ะดร.เห็นดร.ธนิตเองลงไปในพื้นที่มาดูด้วยนะฮะมันไม่คุ้มด้วยประการทั้งปวงเลยนะฮะ
7: คืออย่างนี้ผมในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาแรงงานแห่งชาติเนี่ยกระทรวงแรงงานเนี่ยจะเกี่ยวข้องยังไงก็เพราะว่าเขาจะจ้างแรงงานเนี่ย 280,000 คนใช่ป่ะ
6: ครับ
7: ในโครงการเนี่ยก็เราก็เลยไปดูความพร้อมในพื้นที่นะครับก็ไปทั้งที่ชุมพรนะครับชุมพรแล้วก็ที่ระนอง
6: คร
7: ับ ก็คุยกับทั้งภาครัฐการภาคเอกชนอะไรต่างๆในพื้นที่ที่สรุปก็แล้วกัน
6: คร
7: ับ โดยที่ผมศึกษามานานแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยมันก็ไม่ได้ของใหม่นะจริงๆมันยกระดับมาตั้งแต่โอ้นานแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นั่นดร.ปรีดีพนมยงค
6: ์ครับ
7: ต่อมาตอนหลังพ.ศ.2500ก็ดึงขึ้นมาสมัยจอมพลป.นะโอ้โหนี่อดีตนานมาก
6: ครับ
7: นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาใช้ชื่อคอคอตรักใช่ไหม
5: ใช
7: ่คนไทยจะ
5: คุ้นกับคำนี้มากกว่าครับ
7: พอมาถึงสมัยคุณประยุทธ์เนี่ยประมาณพ.ศ.2663เนี่ยตอนนั้นเขาเรียกคลองไทยละเพราะเขาเปลี่ยนแนวเส้นทางนะเปลี่ยนแนวเส้นทางนะครับเปลี่ยนแนวเส้นทางที่ 9A นะครับ
6: ครับ
7: ขอโทษทีอันนี้เป็นคลองไทยนะคลองไทย 9A เนี่ยนะครับก็จากไหนอ่ะก็จากตังนะโทษทีจากจังหวัดตรังมาออกแถวสงขลาอะไรพวกนี้เนี่ยแต่ว่ามันก็มีประเด็นความมั่นคงอะไรเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับไอ้นั่นก็พับไปมันก็เกิดแลนด์บริดจ์ขึ้นมาตอนนี้ไม่เอาคลองละ
6: ครับ
7: จะทำท่าเรือใหญ่ๆสองท่าที่ระนองนะครับ ที่ระนองก็อ่าวอ่างแล้วก็ที่ชุมพรก็แหลมลิ่วอำเภอหลังสวนเนี่ยนะเขาก็จะทำอะไรอ่ะทำถนนมอเตอร์เวย์แล้วก็รถไฟรางคู่รางมาตรฐานมีอุโมงค์มีอะไรก็ว่าไปตามนั้นเนี่ยนะครับตรงเนี้ยระยะทาง93กิโลเมตรอันนี้ก็ผลักดันมาตั้งแต่สมัยคุณเศรษฐาต่อไปโรดโชว์หลายประเทศพอมาถึงรัฐบาลคุณอุ๊งอิ๊งก็มาต่อเนื่องนะครับแล้วก็มาจนถึงเนี่ยรัฐบาลคุณอนุทินเสร็จเรื่องเขามีสตอรี่ยาวกันมา
6: คร
7: ับนะครับตอนนี้ไอ้แลนด์บริดจ์ชุมพรแล้วก็ที่ระนองเนี่ยมันเป็นการเชื่อมอ่าวไทยกับอันดามันนะอันนี้พูดสั้นๆนะครับทีนี้แนวคิดก็คือสร้างท่าเรือใหญ่มากนะใหญ่สองเท่าของแหลมฉบัง
6: ครับ
7: นะถ้าคิดอย่างภาษาชาวบ้านเนี่ยสองเท่าของแหลมฉบังเนี่ยนะครับแหลมฉบังนี่ประมาณ10ล้านตู้ตัวนี้ก็ประมาณ19ล้านตู้อะไรนี่ก็กลมๆนะครับสองท่าแล้วก็อย่างที่บอกทำแลนด์บริดจ์ก็คือมีถนนมีรางรถไฟแล้วเรือมาจากซีกหนึ่งนะถ้ามาจากมาสุดแปซิฟิกก็เข้าอ่าวไ
5: ท
7: ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับแหลมฉบังเลยนะ
6: คร
7: ับ วิ่งมาชุมพรเอาของลงปั๊บใช่ไหมใส่รถไฟใส่รถบรรทุก
6: ไปอีกฝั่งหนึ่งทะเล
7: ไปอีกฝั่งหนึ่งอีกเรือลำหนึ่งก็มาจ้าอีกพอดีไม่ใช่ง่ายไงให้เรือเดินสมุทรข้ามจากคนละทวีปนะเพราะอันดามันเนี่ยเลยอันดามันมันก็เอาสูตรอินเดียใช่ไหมเข้าทะเลแดงแล้วก็ไปอะไรอ่ะไปคลองสุเอซนะก็ไปออกนู่นยุโรปเลยนะไปยุโรปเลยนะไอ้นี่แนวคิดก็คือจะเป็นโอเชียนเชื่อมสองมหาสมุทรคือมหาสมุทรแปซิฟิกอินเดียออกไปจนถึงเมดิเตอร์เรเนียน
5: คร
7: ับทีนี้การสร้างที่ตรงนี้เนี่ยเรือสินค้าที่เข้ามาเนี่ยปกติเนี่ยนะครับในขณะนี้ปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาจะเชื่อมสองทวีปเนี่ยถ้าเข้ามาจากสายแปซิฟิกเนี่ยเขาก็จะมาจอดที่สิงคโปร
6: ์
7: ถ้ามาจากของทางด้านยุโรปหรืออเมริกาฝั่งตะวันตกนิวยอร์กเนี่ยก็ท้ายเส้นทางเมื่อกี้เนี่ยคลองสุเอซเนี่ยเขาก็เข้ามาช่องแคบมาละกาช่องแคบมาละกามันก็เลยจังหวัดสตูลเราไปเนี่ยนะเป็นปีนังนะครับแล้วก็ไปโผล่ที่สิงคโปร์เหมือนกันอยู่ปลายทางเอาของลงแล้วก็สับของกันเนื่องไหม
5: ครับ
7: นะสับของกันเพราะเรือเดินสมุทรเขาจะไม่อ้อมโลก
6: ครับ
7: ก็จะวิ่งแค่นี้เพื่อจะมาเติมน้ำมันเติมเชื้อเพลิงเติมแล้วก็เปลี่ยนสินค้าอันนี้เราหวังว่าไอ้ท่าเรือของเราแลนด์บริดจ์เนี่ยจะไม่ให้เรือเข้าไปเข้ามาลากาใช่ไหม
6: ครับ
7: และจะทำให้เกิดอุตสาหกรรมเรียกว่านิคมอุตสาหะไอ้เขตพิเศษภาคใต้เซาท์อีโคโนมิกคอริดอร์ใช่ไหม
5: ครับ
7: ตอนนี้ไอ้การสร้างท่าเรืออย่างนี้เนี่ยมันจะต้องเชิงพาณิชย์ต้องคุ้มค่าเชิงพาณิชย
5: ์
7: ประเทศเชิงพาณิชย์เนี่ยพูดอย่างไวๆเลยเนี่ยมันแพงกว่าของขึ้นของลงอะไรต่างๆพวกเนี้ยตกตู้นึงประมาณ253เหรียญ US ดอลลาร์ต่อตู้คอนเทนเนอร์นะ
5: ครับ
7: เรือลำหนึ่งก็หมื่นกว่าตู
6: ้
7: อะพอคอสอีโคโนมี่ประหยัดต่อต้นทุนมันไม่ได้อย่างอื่นมันเจ๊งหมดไงแต่ในเชิงประหยัดต่อเวลาเนี่ยเรียกทามอีโคโนมี่เนี่ยไอ้ช่องแคบมาละกาที่เราพูดกัน 4-5 วันเนี่ยจริงๆเรือเขาเดินกันไม่ถึง2วันนะ
6: ถึงแล้วเหรอครับ
7: ใช่มันเรือสมัยนี้ที่ไปเอาข้อมูลโบราณมามันวิ่งกันที่เบ็ดน็อตน่ะ
6: คร
7: ับ แล้วมันวิ่ง24ชั่วโมงผมเคยนั่งเรือโอเชียนเรือผ่านมาละกาไม่ถึง2วันนะฮะระยะทางเนี่ยประมาณ48ชั่วโมงแต่ถ้ามาช่องมาแลนด์บริดจ์ของเราเนี่ย
6: ครับ
7: ฟองครึ่งของลงแล้วเนี่ยนะ64ชั่วโมงหมายความว่าประหยัดต่อต้นทุนก็ไม่ได้เวลาก็ไม่ได้ประหยัดอันนี้มันเฟลมาแต่ต้นนะความเป็นไปได้อุตสาหกรรมที่จะเกิดอุตสาหกรรมขึ้นมาเนี่ยคืออย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนนะภาคใต้เนี่ยภาคตะวันตกของเราอันดามันเนี่ยนะครับฝั่งเนี้ยเราค้าขายแค่ 30% นะของการค้าระหว่างประเทศ
6: ครับ
7: อีก 70% มันอยู่ทางแปซิฟิกเรือเดินสมุทรเพราะว่าแปซิฟิกเนี่ยมันเป็นอะไรเลยฮะหนึ่งก็อาเซียนอยู่ตรงนั้นหมดยกเว้นพม่านะยกเว้นพม่านะมาตั้งอยู่ตรงแปซิฟิกหมดทะเลจีนใต้ไงใช่ไหม พอขึ้นไปก็เจอเกาหลีใต้ไต้หวันจีนเนี่ยโอ้โหระดับโลกเลย
6: ครับ
7: ใช่ไหมไปออสเตรเลียไปอะไรพวกนี้แล้วไปชุมกับเส้นทางทางแปซิฟิกไปออกอเมริกาฝั่งลอสแองเจลิสอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นเส้นเดินเรือของโลกตรงนี
5: ้
7: แต่ฝั่งไอ้ทางตะวันตกเนี่ยนะครับมันเป็นน้ำมันไงอ่าวเปอร์เซียนี่ก็แหล่งน้ำมันใช่ไหมอินเดียเขาก็ไม่ใช่ประเทศส่งออกนะครับแล้วก็ไปยุโรปส่วนมากเขาค้ากันเอง
6: ครับ
7: เห็นไหมงั้นระวังก็จะเกิดอุตสาหกรรมเนี่ยมันยากเพราะว่าแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับภาคใต้เนี่ยมันมีท่าเรืออยู่แล้วคือระนองนะ
6: ครับ
7: นะครับแต่ว่าระนองสร้างแล้วมันไม่มีของเพราะว่าเรียกอุปทานในพื้นที่มันไม่มีนะครับ
5: ครับ
6: เพราะฉะนั้น
7: ถ้า
6: แลนบริดจ์ไม่เกิดเพราะมันไม่คุ้มค่าด้วยประการทั้งปวงเนี่ยนะฮะแล้วเราจะเชื่อมโลกยังไงฮะระบบขนส่งของเราในณวันเนี้ยท่าเรือที่มีอยู่ระนองอย่างเงี้ยมันสามารถพัฒนาหรือว่าอัปเกรดขึ้นไปให้การขนส่งสินค้ามันครบ
7: หนึ่งต้องเข้าใจก่อนนะระนองเนี่ยเป็นท่าเรือที่เขาหวังว่าจะบรรทุกใส่คอนเทนเนอร์ได้เป็นหมื่นคอนเทนเนอร์นะ
6: ครับ
7: 3-4ประมาณน่าจะระดับแสนคอนเทนเนอร์ต่อปีอย่างต่ำ
6: ครับ
7: แต่ปัจจุบันเนี่ยปีที่แล้วเนี่ย 5,460 ตู
6: ้ครับ
7: ทั้งปีมันไม่มีของเนี่ย
6: ค
7: ือภาคใต้ของเราเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นน้ำมันนะ
6: ครับ
7: และอุตสาหกรรมเนี่ยคือเรือจะมาได้เนี่ยนะหนึ่งมันต้องมีเรือมันมาแล้วของกลับ
5: ต้องมีของ
6: ครับ
7: มันต้องมีของกลับไปด้วย
6: ให
7: ้ของกลับไปเนี่ย
6: เรือ
7: ในเรือพวกเนี้ยมันพอร์ตถูกพอร์ตมันไม่จอดลายทางมันของมันต้องมากพอ ที่เรือลำหนึ่งเนี่ยนะครับจะบรรทุกของเนี่ยตู้ขึ้นไปหมื่นคนเนี่ยเนี่ยไม่น้อยนะ
6: คร
7: ับแล้วไปพอร์ตเดียวเนี่ยไปท่าเรือนมันจึงต้องไปต่อเชื่อมอย่างที่สิงคโปร์ไงเหมือนคุณถ้าคุณจะไปยุโรปเนี่ยใช่ไหมเครื่องบินมันก็จะไปสุดใหญ่จะไปที่ดูไบเพื่อจะไปไอ้ดูไบเนี่ยก็จะเป็นที่รวบรวมคนไง
5: ครับ
7: ใช่ไหมเพื่อจะไปยุโรปหรือสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นทางเห็นไหมพวกเวียดนามแม้แต่กัมพูชาจะเดินทางก็ต้องมาที่สุวรรณภูมิของเราเพราะว่ามันเป็นทาง
6: ครับ
7: นะอันนี้ต้องเข้าใจนะครับ
6: อ
7: ันนี้ผมให้ผู้ให้เห็นอย่างนี้เนี่ยสินค้าของภาคใต้เราเนี่ยมันเป็นยางส่วนใหญ่กับไม้ยางลูกค้ารายใหญ่ 80% คือจีนมันอยู่แปซิฟิกไง
5: ครับอยู่ฝั่งนี้
7: มาตะวันตกก็จริงแต่เขาลากเรือไปขึ้นท่าเรือปีนังแล้วก็อ้อมกลับไปต่อไปฝากหนึ่งใช่ไหมตอนนี้ท่าเรือทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเรามีอีก2ท่านะคือท่าที่กันตังก็มีของปีหนึ่ง 30,000 กว่าตู้ 33,000 ตู้แต่ก็เป็นยางพาราซะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ใช่ท่าเรือนะเป็นเรือบาสคือเรือที่มันเป็นเรือลากจูงเรือลากจูงใช่ไหมก็เรือใหญ่ก็ไปจอดกลางทะเล
6: เอาไปขนกันกลางทะเล
7: ใช่ใช่ใช่นะครับอีกท่าหนึ่งก็คือที่ภูเก็ตก
6: ็
7: ปีหนึ่งก็ใกล้กันอ่ะ 30,000 กว่าตู้นะแต่ภูเก็ตเป็นท่าเรือใหญ่ก็ไม่เอาก็ต้องเที่ยวส่วนไอ้ท่าเรือที่เหลือเนี่ยนะครับไอ้ที่กระบี่พังงาสตูลเนี่ยเป็นท่าเรือท่องเที่ยว
6: ครับ
7: นะท่านสักตอบก็คือว่ามันไม่มีคือท่าเรือเนี่ยมันไม่สำคัญนะมันสำคัญคุณมีของหรือเปล่าที่กันตังเนี่ยไม่มีท่าเรือนะแต่เขาก็สร้างท่าเรือให้เป็นท่าเรือบาร
6: ์ฮะแต่เราต้องการจะเป็นฮับในการขนส่งสินค้าเชื่อมโลกฮะถ้าไม่มีแลนด์บริดจ์แล้วแหละเราจะมีโครงการอะไรเกิดขึ้นในภาคใต้เพื่อที่จะไอ้ระบบโลจิสติกของเราเนี่ยมันเชื่อมกันแบบไร้รอยต่อครับ
7: มีคำถามเยอะเราจะเป็นฮับของโลกไหมเราเป็นอยู่แล้วนะ
6: คร
7: ับ
6: อ
7: ันนี้อย่าไปเข้าใจผิดว่ายังไม่เป็นนะ
6: ครับ
7: เราเป็นฮับทั้งทุกโหมดนะฮะเอานั่นก่อนสนามบินสุวรรณภูมินี่เป็นสนามบินของโลกเป็นศูนย์กลางเดินทางของโลกแล้วก็ขนส่งของโลกเลยนะระด
6: ับ
7: โลกเลยใช่ไหมนะครับท่าเรือของเราเนี่ยฝั่งตะวันออกเนี่ยคือแหลมฉบัง10ล้านตู้ต่อปีแล้วก็กำลังสร้างอีก2ปีจะเป็น18ล้านตู
6: ้ครับ
7: เท่ากับสิงคโปร์แต่สิงคโปร์ก็กำลังขยายนะอีก 4-5 ปีเขาก็ใหญ่ใช่ไหม
6: ครับ
7: เรามีท่าเรือคลองเตยท่าเรือมาตาพุดทางใต้ก็สงขลา
6: ครับ
7: ท่าเรือฝั่งตะวันออกนะสงขลานี่ครับปรับปรุงใหม่ก็ได้4แสนกว่าตู
6: ้
7: อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่มันไม่มีชุมพรเนี่ยชุมพรก็ไม่มีของนะ
6: คร
7: ับ
6: อ
7: ันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะแอเรียนั้นมันไม่ใช่แอเรียอุตสาหกรร
6: ม
7: ภาคใต้เนี่ย แหล่งอุตสาหกรรมใหญ่มาอยู่สงขลาฮะใหญ่เป็นศูนย์กลางแล้วเราค้าขายกับมาเลเซียนั้นทางเรือเนี่ยเราเป็นฮับเราไม่งั้นเราจะส่งออกได้ไงใช่ไหมตอนนี้ถนนเนี่ยทางถนนเนี่ยเรามีถนนเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยนะครับไปพม่าออกที่เมียวดีแม่สอดเมียวดีนี่ไปถึงย่างกุ้งนะครับมีสะพานข้ามแม่น้ำโขง4แห่งใช่ไหมตั้งแต่เชียง
6: ของ
7: มาหนองคายมาบึงกาฬอะไรพวกนี้จนถึงมุกดาหารเนี่ยใช่ไหมเราเชื่อมกับลาวนะครับแล้วก็ไอ้ทางเหนือเนี่ยมันออกไปได้เชียงของเนี่ยถนนเนี่ยมันไปถึงจีนเลยนะส่วนทางรางเนี่ยเราเชื่อมไปถึงเวียงจันทน์ใช่ไหม
5: ครับ
7: ตอนนี้เราสร้างทางไอ้ทางคู่มาตรฐาน 1.4 เมตรเนี่ย 1.4 เมตรเนี่ยและไปสร้างไปถึงหนองคายนะนะเพราะเรามีไอ้รางหนึ่งเมตรอยู่แล้วกว้าง1เมตรเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณไปสร้างราง 1.4 เมตรมาตรฐานเนี่ยมันจะไปลักแต่จีนรางของจีนไอ้ความเร็วสูงมันจะไม่เบรกไงฮะ
6: มันจะยาวเลย
7: ไม่จอดเนี่ยมันผ่านไทยฉิวเลยเนี่ยพอเข้ามาภาคกลางเลยได้มันก็ขึ้นเหนือลงใต้หมดเนี่ยผมบอกเลยเสียค่าตลาดนะ
6: คืออย่างคุณอย่างด็อกเตอร์คือถ้าเกิดว่าจะทำรางคู่นะฮะรางสแตนดาร์ดเกตขอแค่ถึงหนองคายพอเพื่อให้การพัฒนามันอยู่ในตรงนั้นนะฮะด็อกเตอร์ครับแหมสัญญาณไม่ค่อยชัดเลยนะ
7: ได้ยินไหมฮะตอนนี้ได้ยิน
6: ไหมตอนนี้ได้ยินแล้วครับคืออยากจะให้หยุดแค่ตรงนั้นเพื่อจะเอาระบบขนส่งอื่นๆในการส่งต่อมาชั้นในเหรอครับสัญญาณไม่ชัดอีกแล้วเดี๋ยวติดต่อด็อกเตอร์อีกสักรอบนึงนะฮะสัญญาณไม่ชัดนะครับ
5: ใช่น่าจะมีปัญหากับเรื่องสภาพอากาศข้างนอกด้วย
6: คือเมื่อสักครู่เนี่ยจับความได้ว่าเราเนี่ยเป็นฮับอยู่แล้ว
5: ใช่
6: นะฮะคือทางน้ำเราก็มีท่าเรือนะฮะค้าขายกันนะฮะทางอากาศเรามีสุ
5: วรรณภูมิอยู่แล้ว
6: นะฮะครับขนาดมีสุวรรณภูมิปิดดอนเมืองไปไม่ถึงปียังต้องกลับมาใช้ดอนเมืองแออัดกันอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมล่ะคร
5: ับใช่แต่ว่าในส่วนของทางใต้ที่คุณสุรัตพูดก็คือมันจะมีในส่วนที่ท่าเรือที่สงขลาก็ยังได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดเรื่องของนโยบายของรัฐบาลแลนด์บริดจ์เนี่ยก็อยากจะให้มีการพัฒนาท่าเรือทางฝั่งตะวันตกด้วยไงคร
6: ับแต่ว่าไม่มีของ
5: ใช่ประเด็นหลักคือมันไม่มีของส่วนใหญ่ก็คือลงใต้ไปอยู่นู่นแล้วของทางใต้ก็เป็นยางและยางคู่ค้าของเราก็อยู่ฝั่งตะวันออกเลยไม่มีฝั่งตะวันตก
6: อ๋อฝนตกหนักสัญญาณขาดหาย
5: น่าจะเป็นปัญหาด้วยเพราะว่าเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการนี้ก็มืดมาหมดเลยไงพี่รอง
6: ครับ
5: ครับ
6: ก็คือแหมทิ้งท้ายไว้ตรงที่ว่าเราเป็นฮับอยู่แล้วถนนเนี่ยเรามีถนนเชื่อมประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศนะฮะระบบขนส่งโลจิสติกของเราระบบราง
5: ครับ
6: เรามีครอบคลุมทั้งประเทศแล้วเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตอนนี้เรื่องของรถไฟความเร็วสูงรางคู่เอารางคู่นะฮะมีไปถึงหนองคายนะฮะแล้วก็จะไปเชื่อมกับทางรถไฟลาวจีนนะครับแต่ว่าดร.ธนิตบอกว่าควรจะให้หยุดไอ้สแตนดาร์ดเกตเนี่ย
5: ครับ
6: คือรางของจีนเนี่ยให้อยู่ที่หนองคายนะฮะไม่อยากให้ยาวมาถึงในเมืองนะฮะเพราะอะไรฮะ
5: มันจะเลยไปเลย
6: เลย
5: จอด
6: ใช่แล้วผู้ประกอบการขนส่งไทยเราจะตายหมดคือไม่มีใครมาให้เขาขนส่งสินค้า
5: ครับ
6: เพราะว่าเขาวิ่งมาถึงกลางเมืองได้เลยเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องไปจ้างรถบรรทุกไม่จำเป็นต้องไปจ้างระบบขนส่งอื่นๆเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการไทยล้มหายตายจากแน่นอน
5: ใช่นะฮะคือตามนโยบายของบ้านเราก็พยายามที่จะกระจายนะพี่รงค์กระจายฮับแหล่งต่างๆไปอยู่ตามชายแดน
6: ตอนนี้ดร.ธนิตกลับเข้ามาแล้วนะฮะดร.ครับ
7: โทษทีครับฝนตกหนัก
6: ครับครับครับครับเอาเมื่อสักครู่นี้ก็คือถ้าจะเชื่อมรางรถไฟกันเนี่ยอยากจะให้หยุดแค่เฉพาะหนองคายเพราะอยากจะให้ผู้ประกอบ
7: อยากจะให้เข้าผ่านมาเลย
5: ครับ
7: หรือว่าจริงๆแล้วไอ้รถไฟจากโคราชไปหนองคายเนี่ยหนองคายเนี่ยมันก็โอเคนะ
5: ครับ
7: ถ้าคุณมีทางคู่
6: นะฮะ
7: แต่ไม่ต้องเป็นทางมาตรฐานมาตรฐานคือรางไทยเนี่ยมันเมตรหนึ่งกว้างนะแต่รางของจีนเขา 1.43 เมตรกว้างแต่ที่เราสร้างกรุงเทพโคราชความเร็วสูงเนี่ย 1.4 เมตรเท่ากับจีนแต่ทีนี้ความเห็นผมนะถ้าเราไปสร้างไปเชื่อมกับจีนเนี่ยเขาก็ไม่จอดสิแค่นี้ของจีนก็เต็มตลาดเราเห็นไหมใช่ไหม
8: แค่นี้ก็แย่แล้ว
6: ผู้ประกอบการไทยล้มหายตายจากแน่นอนถ้าว่าเขาส่งตรงมาถึงในเมืองได้เลยนะ
8: ใช่ใช่ใช่ให้เขาหยุดมั่งเราจะได้ประโยชน์บ้าง
5: ครับ
6: แล้วจะทำยังไงต่อละฮะถ้าอันเนี้ยอย่างเมื่อสักครู่นี้ดร.ธนิตบอกว่าเราเนี่ยเป็นฮับอยู่แล้ว
8: ถ้าเป็นอยู่แล้วใช
6: ่แต่จะทำยังไงให้คำว่าเป็นฮับของเราเนี่ยมันสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่านี้
8: เนี่ยเราเป็นอยู่แล้วแต่คราวนี้เราคิดจะเป็นฮับของโลกไง
6: ครับ
5: เข้
8: าใจไหม
6: ครับ
8: แต่ที่ไอ้โลเคชั่นของเราเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ไหมเราไม่ใช่แล้วก็เราเอาของลงแผ่นดินนะแล้วก็วิ่งข้ามอีกฟากหนึ่งเนี่ย
6: ครับ
8: มันผมโมเดลนี้ผมไม่เห็นที่ไหนในโลกไงใช่ไหมเพราะมันดับเบิ้ลมันดับเบิ้ลคอสเนี่ยคุณนึกภาพแล้วกันเอาของมาลงใช่ไหมแล้วก็ต้องไปเก็บอีกที่นึงแล้วก็ต้องเอาไปขึ้นแล้วก็ลากไป
5: ในที่นึงไปลงเลย
8: หรือว่าแบบอยู่ดีมันไม่มาจอดเทียบกันน่ะหรือที่มากันคนละหมาสมุทรนะใช่ไหมมันถึงเบิ้ลคอสไอ้ส่วนนิเวศอะไรความสิ่งแวดล้อมก็ไปอีกเรื่องนึงอันนั้นก็โอ้โหอันนี้ก็หนักละเพราะที่ระนองนี่มันอะไรนะฮะมันเป็นแหล่งนิเวศของเราเลยต่อพยายามอะไรพวกนี้เนี่ยใช่ไหมแต่ที่เราคิดทางความเป็นไปได้และสินค้าที่จะมาเติมเนี่ยมันไม่
5: ม
8: ีเพราะกูอย่าลืมว่าเลยเราไปนิดนึงทางใต้มันก็ปีนังแล้วพอร์ตเพิ่มเริ่มเลยลงไปนิดนึงก็พอร์ตกลางของมาเลเซียนี่ใหญ่กว่าแหลมฉบังแล้วนะฮะพอลงไปถึงปลายแหลมทางไอ้ทะเลจีนใต้เนี่ยของมาเลเซียเนี่ยท่าเรือตันจุงปาราฟัตนี่ใหญ่กว่าแหลมฉบังและสำคัญบริษัทเรือเนี่ยไปลงทุนทั้งนั้นฮะบริษัทใหญ่ๆของเรือเนี่ยไปลงทุนแถวๆนั้นหมดละ
6: ครับ
8: เขาสร้างพอร์ตท่าเรือของเองเลย
6: ครับ
8: ใช่ไหมที่ไม่ต้องพูดถึง
6: เพราะถ้าเกิดเขาสร้างของเขาเองเขาก็ต้องใช้ของเขาเขาก็จะไม่มาใช้ของเราเพราะฉะนั้นลงทุนไปก็อาจจะเปล่าประโยชน์ได้
8: ตัดเรือมาหมดเลยเนี่ย
6: ครับ
8: นะไอ้ข้อมูลเนี่ยก็ได้มาจากตรงนี้แล้วก็ผมเดินทางด้วยและด้วยลักษณะของธุรกิจอะไรของผมก็เกี่ยวกับข้องกับการเดินเองนะการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะครับ
6: แล้วเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากความเป็นฮับของเราเนี่ยเราต้องทำอะไรต่อฮะดร.ครับ
8: คือต้องเข้าใจก่อนด้วยศักยภาพของเราเนี่ยนะครับเราได้อย่างท่าเรือแหลมฉบังถ้าได้18ล้านตู
6: ้
8: ใช่ไหมนะครับคืออย่างนี้อ่าวไทยเราเนี่ยมันอยู่ในซอยอดีตเนี่ยเรามันอีกเรื่องหนึ่งเพราะตอนนั้นเวียดนามก็มีสงครามแต่ตอนนี้เวียดนามเนี่ยเขาฟื้นตัวและการส่งออกเขาก็มีปริมาณสินค้ามากมายมากกว่าเราด้วยนะ
6: ใช่
8: ไหมแล้วเขาอยู่ริมถนนได้ถ้าคุณดูแผนที่ดิ
5: ต้องวกเข้ามา
8: เรือโฮจิมินห์ไปถึงฮานอยเนี่ยมันอยู่ติดทะเลหมดเลยของเราเนี่ยต้องตีวงอ้อมเข้ามาอ่าวไทยนี่ด้วยโลเคชั่น
5: คร
8: ับโอเคด้วยโลเคชั่นนะคือเรากำลังพูดถึงแลนด์บริดจ์เนี่ยเราไม่ได้พูดเซิร์ฟในประเทศเลยนะเรากำลังพูดถึงเราบริการโกลบอลเลยระดับโลกเลยนะเรือที่มานี่ไม่ได้เอาของโลกไม่ได้มาใช้ประโยชน์ในแผ่นดินเราเลยนะ
6: มาข้ามเฉย
8: ๆมาข้ามแล้วก็แลนด์มันบริดจ์นะมันเป็นแลนด์บริดจ์อะมันก็ข้ามอยู่แล้วมันเป็นสะพานก็มาข้ามเราไงใช่ไหม
5: ครับ
9: ลงไปก่อนนะ
8: เห็นไหมฮะ
6: ครับ
8: แต่ว่าเราบอกเป็นฮับเราเป็นอยู่แล้วทางเรือเราก็เป็นไม่ก็จะส่งออกสินค้าได้ยังไงแต่ได้จากปริมาณสินค้าแม้แต่ฝั่งอ่าวไทยนี่นะแหลมฉบังเนี่ยแหลมฉบังเนี่ยเรือที่เดินไปถึงอเมริกาเลยเนี่ยนะหรือยุโรปเนี่ยก็ไม่สามารถมีเรือโดยตรงได้เพราะของไม่เยอะของสินค้าของเราเนี่ยเกือบทั้งหมดต้องไปลงที่สิงคโปร์แล้วไปเปลี่ยนเรือที่แหลมฉบังนะแหลมฉบังเนี่ยถ้าเรือรองรับเรือขนาดใหญ่ไม่รองรับแต่มันไม่มีของไงฮะ
5: ใช่ไหมไม่พอที่
8: เรือขนาดใหญ่เนี่ยนะเรือเดี๋ยวนี้มันวิ่งกัน 18,000 ตู้นะต
6: ่
8: อลำเนี่ยมันไม่พอฮะปริมาณของอันนี้เราต้องเข้าใจไอ้สิงคโปร์เนี่ยเขาไม่มีอุตสาหกรรมเลยนะเขาบริการเรื่องนี้อย่างเดียวมาเลเซียก็ไม่มีของนะฮะแต่ว่ามันอยู่ตรงโลเคชั่น
5: ทำ
8: เลที่ชาวบ้านเอาของมาวางภาพไหมฮะ
6: ครับ
8: อินโดนีเซียมาเลเซียไทยเอาของไปวางเพื่อเอามารวบรวมของให้เต็มลำเรือแล้วออก
6: จะคุ้มกว่าโอ้อย่างนี้ถ้าเราต้องมีของเนี่ยต้องให้ผู้ประกอบการไปลงทุนในพื้นที่ภาคใต้ก่อนไหมครับถึงจะมีโครงการเหล่านี้ได้
8: คืออย่างนี้มันเรื่องนี้มันพูดยากใช่ไหมคือเขาว่าของเนี่ยของประเทศไทยประเทศเดียวมันไม่สามารถเซิร์ฟกองเรือระดับโลกได้ที่นี
6: ่ก็เราเล็กไป
8: ถ้าคุณเข้าใจเรื่องเครื่องบินไปยุโรปเนี่ยลำมันเริ่มมา500ที่นั่งอ่ะ
6: ครับ
8: ใช่ไหม
6: ครับ
8: มันคนที่มาตรงนี้มันไม่พอเราจึงต้องไปต่อเครื่องที่ไต้หวันมั่งที่สิงคโปร์บ้างไปต่อที่ดูไบบ้างนึกออกไหมมันไปคือมันไม่ใช่ว่าคุณไปสร้างอุตสาหกรรมมันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
5: ครับ
6: อ๋อเห็นภาพครับเพราะว่าคือหนึ่งศักยภาพของเราน้อยถ้าเกิดว่าเหมือนกับเครื่องบินอ่ะเคยใช้เครื่องบินใหญ่ไหม A380 น่ะนิดเดียวเขาก็ต้องเลิกเพราะมันนี่คุ้มไม่คุ้
5: ม
6: พอคนโดยสารไม่เต็มลำมันก็ไม่คุ้มในเรื่องการ
8: บินเข้าใจ
5: ครับ
6: ครับ
5: และในมุมมองของทางดร.ธนิตเนี่ยเมกะโปรเจกต์ชิ้นต่อไปที่ควรจะไปลงในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยคืออะไร
8: ภาคใต้นะครับผมเห็นด้วยนะ
5: ครับ
8: เราสร้างท่าเรือครุฑคืออะไรนะเรือท่องเที่ยวอะฮะ
5: เรือครุฑครับ
8: ครุฑเวสเซิลได้หมดเลยผมเคยนั่งเรือครูซเนี่ยไปที่ภูเก็ตเนี่ยมันต้องเอาโต๊ะไปวางเรียงเป็นแถวเลยเนี่ยออกมาเดินกระโยกกระเยข้ามน้ำมา
6: ครับ
8: ถ้าเราสร้างท่าเรือพวกนี้มันจะมีเรือครูซเข้ามาแล้วพวกนี้นำนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะ
6: คร
8: ับ ที่ระนองก็ได้พวกนี้ที่เขาไม่ได้ทำลายท่องเที่ยว
5: คร
6: ับ ถูก
8: ไหมนะและที่ภาคใต้เนี่ยคนก็ไม่พูดนะเราใช้น้ำมันเนี่ยแต่ในประเทศเราเนี่ย 90% ส่วนใหญ่ครึ่งนึงเนี่ยถ้าตะวันออกกลางไม่ลบกันเนี่ยมันมาจากตะวันออกกลางใช่ไหมถ้าเราสร้างท่าเรือน้ำมันเลยฮะจะสร้างโรงกลั่นเนี่ยโอ้โหจะสร้างท่อวิ่งมาเลยมาอะไรนะมาระยองเนี่ย
6: ครับ
8: นะครับผมคิดว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดนิคมอุตสาหกรรมเหมือนมาตาพุทธเลย
6: ม
8: ันอันนั้นโลเคชั่นเราให้เนี่ย
6: ครับ
8: แล้วเราก็ยังเจอประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาเวียดนามอะไรด้วยแม้แต่จีนด้วย
6: ครับเพราะว่า
8: ครับคือเราท่องเที่ยวภาคใต้เนี่ยมันท่องเที่ยวนะครับ
6: จุดแข็งเราอยู่ตรงนั้น
5: ควรจะเน้นไปเรื่อง
8: นั้นใช่คุณท่าเรือถ้าจะสร้างท่าเรือแห่งหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าที่กันตังเนี่ยเหมาะ
6: ครับ
8: เพราะเขาชาวบ้านเอาอยู่แล้วเทศบาลเอาอยู่แล้วเพราะก็มิตรแล้วก็มีของอยู่แล้วก็ลองยกระดับดูว่
6: า
8: แต่ว่ามันจะมีดีมาในพื้นที่หรือเปล่าใช่ไหมที่กันหนังเนี่ยผมเห็นด้วยแต่ละนองเนี่ยถ้าใครเคยไปนะครับมันบกขึ้นไปทางบนเยอะแล้วก็มันภูเขาทั้งนั้นเลยนะถ้าคุณไปนี
5: ่ครับ
6: ลงทุนสร้างทางรถไฟก็ต้องเจาะอุโมงค์
8: มันภูเขาต้องเจาะอุโมงค์อะไรกันเนี่ยแล้วมันไม่มีสินค้า
5: คร
8: ับ ไปดูสิละนองไอ้จุฬาฯเนี่ยใช่ไหมเขามีเรือเบามีอะไรข้ามไปเนี่ยใช่ไหมนะครับแล้วก็ค่าระวังเรือเนี่ยมันพุกเยอะๆเนี่ยบางทีเราไม่เข้าใจนะค่าระวังเรือก็เป็นตัวกำหนดที่ผมบอกอ่ะมันแพงกับ200เหรียญเนี่ยเขาก็ไม่เอาแล้ว
6: ครับ
8: นะครับ
6: ก็เห็นภาพ
8: อยู่แล้วพับๆเนี่ย
6: เราเป็นอยู่แล้ว
8: เราต้องโฟกัส
6: ครับ
8: ว่าเราควรจะไปทับการท่องเที่ยวไหมนั่นหรือครูซเซโอลเราเหมาะมาเลเซียเนี่ยสร้างแถวที่ปีนังแถวที่กัวลาลัมเปอร์อย่างเงี้ยเขาสร้างก็ลงทุนนะครับถ้าเรือครูซเนี่ยนะเรือท่องเที่ยวเนี่ยมันคือเอาเหมือนสนามบินนะคุณขึ้นเรือโดยไม่เห็นน้ำอ่ะ
6: ครับ
8: มันมีตอมอมีดิวตี้ฟรีอะไรอยู่ในนั้นเนี่ยผมว่าถ้าสร้างตรงนั้นโอเคเลยนะ
6: เห็นสมุยเขาเสนออยู
5: ่
6: ฮะ
8: สมุยด้วย
6: ครับ
8: มันเกิดเป็นอีกเรื่องเลยนะ
6: ครับ
8: แล้วก็คนที่มากับเรือลำหนึ่งเนี่ยมันเป็นพันนะ 3,000 4,000 คนแต่พวกนี้ไม่ใช่เหมือนฐานอเมริกันนะไม่ค่อยมีตังค์พวกนี้เศรษฐีทั้งนั้นนะ
6: ครับใช่ครับใช่ครับอ่ะเห็นภาพฮะคือควรจะลงทุนที่เรามีจุดแข็งจุดขาย
8: ได้
6: มาก
8: กว่
6: าฮะเอาละฮะวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับดร.ธนิต
8: สวัสดีครับ
6: ครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับดร.ธนิตสวรัตน์นะครับประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาตินะครับและรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับ
6: ก็เรื่องของแลนด์บริดจ์นะฮะคงจะพับยาวแล้วครับเพราะว่ามันไม่คุ้มด้วยประการทั้งปวง
5: ครับ
6: เอาเฉพาะสร้างท่าเรือ สินค้าไม่มี
5: ใช่
6: ไหมฮะแล้วก็เวลาเขามาใช้จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มากนะฮะแล้วก็เขาใช้ลักษณะว่าเขาผ่านบ้านเราไปใช่ไหมฮะข้ามไปเฉยๆนะครับไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ผลกับบรรดาผู้ประกอบการบ้านเรานะประมาณนั้น
5: ใช่เพราะอย่างมันสักครู่อย่างดร.ธนิตเนี่ยฉายภาพค่อนข้างชัดเจนเลยนะพี่รองว่าคือถ้าเกิดเราจุดแข็งเราเนี่ยคือเรื่องอะไรท่องเที่ยวแล้วถ้าเกิดเราจะมาทำท่าเรือที่ขนส่งสินค้าเนี่ยคือถัดไปอีกไม่เท่าไหร่ทั้งในส่วนของมาเลเซียทั้งในส่วนของสิงคโปร์เนี่ย
6: เขามีอยู่แล้ว
5: เขามีอยู่แล้วแล้วเขามีความพร้อมแล้วเขามีศักยภาพตรงนั้นมากกว่าเราอยู่แล้วถ้าเกิดเวลานี้อย่างที่บอกว่าเรายังติดปัญหาเรื่องอะไรหลายอย่างทั้งเรื่องสินค้าเรื่องของประชาชนในพื้นที่เรื่องของอุตสาหกรรมตรงจุดนั้นด้วยเนี่ยมันยังแคบภายในเรายังขานกันอยู่เลยเนี่ยแล้วมันก็ถ้าจะไปสู้ในเรื่องนั้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถนัดนัก
6: เราก็ไปเล่นจุดแข็งของเราเลย
5: ดีกว่าดีกว่าใช่เพราะถ้าเกิดมันก็ถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่เหมือนกันนะพี่รงการท่องเที่ยวทางเรือเนี่ย ครู
6: สมุยเนี่ยเขาเตรียมเสนอแล้วนะนะเอาเรือซุปเปอร์ยอทใหญ่ๆลำใหญ่ๆที่เป็นโรงแรม5ดาวอ่ะคนอยู่บนนั้นประมาณสัก 5-6,000 คนนะฮะถ้ามาจอดแล้วก็ไม่ใช่แค่มาแวะนะมาจอดนะ
5: ครับ
6: แล้วก็ค่อยไปท่องโลกเนี่ยนะจะมาขึ้นที่สมุยเวลาคนจะไปขึ้นมันจะลักษณะว่าเขาไม่ได้เฮ้ยพรุ่งนี้เช้าแล้วออกเดินทางคืนนี้ซะที่ไหนแล้วฮะเขาต้องไปพักค้างในตัวบนฝั่งก่อนวันสองวันเที่ยวก่อนซื้อของช้อปปิ้งอะไรก่อนแล้วกำหนดวันค่อยเดินทางขึ้นเรือไอ้ตรงเนี้ยมันจะได้ประโยชน์มากกว่า
5: ใช่เพราะมันถ้าเกิดเรามานึกถึงตอนที่เรือของอเมริกาที่มาเข้าที่พัทยาเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถทำแบบนี้ได้ในฝั่งทะเลตะวันตกโอ้โหมันก็กระเพื่อมไปหมดเลยนะพี่ลงมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่แล้วก็มันทำให้จากเดิมที่ตอนนั้นที่เราคุยกันเรื่องของพัทยาเนี่ยก็แค่ช่วงเวลาสั้นๆประมาณอาทิตย์นึงแล้วถ้าเกิดเราสามารถทำเป็นท่าเรือที่ท่าเร
6: ือมาแวะประจำ
5: ใช่
6: ใช่ไหมหรือว่าก
5: ระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที
6: ่จะเริ่มเดินทางที่บ้านเราอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะครับคนก็จะมาจากทั่วโลกนะเวียดนามฟิลิปปินส
5: ์
6: มาเลนะครับลาวกัมพูชาคุณก็ต้องบินมาไทยก่อนเพื่อจะมารอขึ้นเรือที่สมุยอย่างเงี้ย
5: ครับเป็นโปรเจกต์ที่คงต้องรอดูว่าจะเกิดได้จริงหรือเปล่า
6: ครับครับผมมีโอกาสคุยกับนายกท่องเที่ยวที่สมุยอ่ะเขาก็เตรียมเสนอมานานสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้เรื่องเดินหน้าไปถึงไหนแล้วนะ
5: ครับก็น่าจะได้ติดตามกันเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าคือพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเนี่ยมันเป็นจุดเด่นของเราเลยนะลงแล้วทะเลอันดามันถ้าเทียบหลายๆจุดเนี่ยถ้าเกิดในแวดวงของนักดำน้ำนักประดาน้ำส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ยังยกให้ทางทะเลฝั่งอันดามัน
6: คือ
5: ดีกว่า
6: เขาเลือกบ้านเราเนี่ยอย่างเช่นอเมริกันที่เขามาขึ้นเนี่ยนะเขาเลือกประเทศไทยเพราะอะไร
5: ครับ
6: หลายคนคงเห็นตรงกันนะครับเพราะว่า
5: เรามีศักยภาพมีความพร้อม
6: เรามีความพร้อม
5: ครับ
6: 24ชั่วโมงเราพร้อมต้อนรับนะแต่ไปบางประเทศเนี่ยเขาจะมีอัตลักษณ์ประจำถิ่นกฎระเบียบบางอย่างที่อาจจะไม่สะดวกกับนักท่องเที่ยวเหล่านี้นะ
5: คร
6: ับ เขาก็เลยเลือกที่บ้านเราไอ้ตรงเนี้ยเรามีจุดแข็งอยู่ตรงนี
5: ้
6: ฝรั่งต่างชาติที่มาเป็นยังไงเราอู้กลางคืนหิวจังเลยเนี่ยนะถ้าอยู่ที่อื่นเนี่ยทุ่มสองทุ่มปิดหมดแล้วนะคร
5: ับ
6: แต่บ้านเรานี่24ชั่วโมงครับหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเนี่ยได้หมดเลย
5: โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวนี่คือทั้งวันทั้งคืน
6: ครับ
5: ครับก็ต้องรอดูว่าพอเนี่ยตอนนี้เราพับไปแล้วไม่กับโปรเจกต์ไอ้นี่มันก็เป็นอันหนึ่งที่อย่างที่ทางด้านของดร.ธนิตพูดมานะพี่หลงมันก็เป็นโครงการไม่กับโปรเจกต์ที่พูดกันมาตลอดหลายยุคหลายสมัยมากเปลี่ยนชื่อโครงการไปตั้งแต่คอคอดกระมาเป็นคลองไท
6: ย
5: แล้วก็มาล่าสุดเรื่องของแลนด์บีชเนี่ยมันก็มีความพยายามที่จะผลักดันแต่ว่าดูจากข้อมูลอะ
6: รัฐบาลอยากให้ภาคใต
5: ้
6: เศรษฐกิจดีเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำความมั่นคงเนี่ยมันจะเบาบางลงไปถ้าเจริญต้องบอกอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าจะเอาโครงการอะไรไปใส
5: ่
6: อภิมหาโปรเจกต์อะไรไปวางเท่านั้นเองนะฮะแต่ที่คิดมาเนี่ยมันยังไม่คุ้มเท
5: ่
6: านั้นเอง
5: ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือเราอย่าลืมว่าเรามีจุดแข็งในพื้นที่ภาคใต้ถ้าเกิดคุณเข้าไปมองภาคใต้จะไปทำอะไรไปเที่ยวก็ต้องเที่ยวทะเลนั่นแหละถือว่าเป็นจุดแข็งของภาคใต้เลยแต่ว่า
6: เก่าให้ถูกที่คันเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงนะก็เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านคุยเข้ามาคุณมาลัยบอกว่าโอ้เพิ่งเข้าใจวันนี้เองเรื่องแลนด์บริดจ์นะฮะเดี๋ยวคุยกันครับพักครู่เดียวครับ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: ส 18:46 นะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำคืนวันอาทิตย์ที่20 กันยายน 2569ครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
6: ทางไลน์นะฮะทักทายคุณสุภชัยที่ดินคุณวิชานตะหลิ่งชันคุณมยุรีนะครับส่วนใน Facebook นะครับคุณคนฟังข่าวนี่เห็นไหมแฟนรายการทักทายกันเรียบร้อยแล้วนะฮะคุยกับคุณเทศยะอยู่นะฮะจากญี่ปุ่นนะครับโอ้ญี่ปุ่นก็เป็นเจ้าภาพอยู่นะครับเอเชียนเกมครั้งที่20เนี่ยคุณเทศยะคุยเข้ามานะฮะกำลังจัดขึ้นณเมืองนางโงย่านั้นมีรายงานข่าวเกี่ยวกับความบกพร่องในการบริหารการของคณะผู้จัดมาอย่างต่อเนื่องโอ้ไม่น่าเชื่อนะมีเรื่องอะไรบ้างอะครับ
5: หลายๆเรื่องนะพี่รง
6: เซปักตะกร้อเราใช่ไหม
5: ที่ไปนอนอยู
6: ่ไม่มีที่พักอะ
5: ใช
6: ่โอ้โหคือลืมส่งชื่ออะไรเหรอ
5: ครับ
6: คือฝ่ายจัดการแข่งขันใช่ไหม
5: ใช
6: ่เออก็ต้องไปพักในห้องที่นักกีฬายังไปไม่ถึงอะ
5: ใช่
6: นะครับ
5: คือหลายๆคนบอกว่าโอ้รอบนี้เหมือนไม่ใช่ญี่ปุ่นเลย
6: เ
5: พราะว่าคือชื่อญี่ปุ่นมันการันตีหลายๆเรื่องไงพี่รงเรื่องของความเพอร์เฟกต์เรื่องของความพร้อมเรื่องของความเป็นญี่ปุ่น
6: เ
5: น
6: ี
5: ่ยแต่ว่าพอมาหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็จะแบบเอ๊ะนี่คือญี่ปุ่นจริงหรือเปล่าแล้วก็มันจะมีดราม่าทั้งเรื่องของที่เขาเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่เอามารองรับนักกีฬาตอนแรกด้วย
6: เอานักบาสเกาหลีไปนอนอ่ะ
5: ครับ
6: เตียงสั้นนิดเดียวแล้วก็คุณคิดดูสิครับนักบาสแบบสูงขนาดไหนฮะ
5: ใช่
6: นอนไม่สบายนี่เล่นไม่ได้นะฮะ
5: ใช่แล้วก็จะมีเรื่องของกรณีของนักวอลเลย์บอลของเวียดนาม
6: uh-huh.
5: ที่เหมือนกับรถบัสพาไปผิดที่ uh-huh. พาไปหลงแล้วก็ uh-huh. ไปแล้วก็ไม่สามารถเข้าที่พักได้เนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นที่มันดู
6: ไม่น่าเชื่อ
5: ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นญี่ปุ่น แต่ว่าก็เท่าที่ดูเขาก็มีการแก้ไขสถานการณ์ได้เร็วเหมือนกันแล้วก็มีการที่บอกว่าเช่าเรือสำราญมาให้พักให้นักกีฬาพักเลยไม่ต้องมีเสียค่าที่พวกที่พักอะไรเพิ่มเติม
6: ขึ้นเรือเลย
5: ขึ้นเรือเลยใช่แต่ว่ามันก็ไม่รู้นะเรื่องของเรือมันจะยังไงแล้วบางคนมันจะเมาไหมมันจะเมาขึ้นไหมหรือว่าไม่เมาเพราะมันเรือใหญ่แล้ว
6: มันใหญ่มากคงไม่มีโครงแหละครับ
5: แต่ว่าปัญหาเรื่องของฟ้าฝนที่ญี่ปุ่นตอนนี้มันก็มีไงพี่รงหลายๆพื้นที่ที่เขามีการประกาศแจ้งเตือนว่าจะมีพายุเข้าในหลายสนามที่ใช้เป็นพื้นที่ในการจัดกีฬาในครั้งนี้ด้วย
6: โอ้ยสู้บ้านเราไม่ได้นะถ้าบ้านเราจัดมหกรรมกีฬาแบบนี
5: ้
6: สร้างหมู่บ้านนักกีฬาเลยใช
5: ่
6: ไหม
5: ใช่
6: สร้างขึ้นใหม่เลยนะ
5: คือถ้าเป็นเมื่อก่อนมันก็ได้ไงพี่รงถ้าเกิดเอาชัดๆเนี่ยที่เชียงใหม่เนี่ย

0: ็จะเอามาเป็นหอพักนักศึกษาซึ่งมันยังสามารถใช้ประโยชน์ได้หลังจากนั้นไงพี่รงแต่ว่าถ้าเกิดหลายๆพื้นที่ถ้าเกิดไม่มีความพร้อมหรือว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องไปใช้ต่อมันก็ถูกปล่อยทิ้งร้างแล้ว
1: ใช่แล้วมันต้องเสียค่าบำรุงรักษาเป็นงบประมาณปีแล้วเท่าไหร่
0: ใช่ใช่แต่ว่าคือหลังๆเนี่ยเราก็จะเห็นอย่างนี้แหละถ้าเกิดจะไปจัดเนี่ยก็จะไปจัดในพื้นที่ที่มีศักยภาพมีที่พักมีโรงแรมไว้รองรับไง
1: ที่ไหนนะที่จัดมหกรรมกีฬาแล้วเขาใช้เตียงกระดาษอ่ะ
0: น่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันนะพี่รอง
1: ใช่ไหมใช่ไหม
0: ใช่
1: ที่เขาใช้เตียงกระดาษอ่ะ
0: ครับ
1: เออ
0: มันก็จะมีหลายๆจุดที่เขาใช้แต่ว่ามันก็อันนึงก็ที่ฝรั่งเศสโอลิมปิกล
1: ่
0: าสุดใช่เพราะมันก็จะมีหลายที่แต่ว่ากระดาษเขาก็คอนเฟิร์มใช่ไหมว่ามันแข็
1: งแรง
0: แต่ว่าแข็งแรงสำหรับคนทั่วไปไงมันไม่ได้แข็งแรงสำหรับนักกีฬา
1: ใช่ครับ
0: เพราะนักกีฬาเขาก็จะมีรูปร่างที่ตัวใหญ่กว่าคนปกติแล้ว
1: โอ้โหแล้วเราไปที่พักอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: บางทีกระโดดขึ้นเตียงอ่ะใช่ไหมมันสนุกอ่ะ
0: ใช่
1: ไหมล่ะครับถ้าโดดขึ้นไปแล้วมันพังขึ้นมาทำไง
0: ก็ไม่รู้จะต้องเรียกเก็บค่าเสียหายกับสมาคมหรือเปล่าประเทศจะต้องรับผิดชอบอีกหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือตอนนี้เรื่องของมหกรรมกีฬาโอลิมปิกกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยก็อย่างที่เราคุยมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะพี่ตรงว่ามันก็กำลังที่จะเริ่มจะเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็หลายๆจุดญี่ปุ่นเขาก็พยายามจะปรับปรุงข้อที่เป็นดราม่าอะไรต่างๆนะอย่างรวดเร็วอย่างฉับพลันนะพี่รองแล้วก็หลายๆอันนะที่เราดูแล้วว่าความเป็นญี่ปุ่นนะมันก็ยังเป็นความเป็นญี่ปุ่นอยู่มันก็สามารถหักลบกลบนี้กันได้อยู่นะพี่รองเพราะว่าหลายๆอันเราจะเห็นว่าอย่างในส่วนของกีฬาที่เราติดตามกันนะอย่างวอลเลย์บอลมันก็จะมีอะไรหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะสกอร์มันขึ้นช้านะขึ้นผิดขึ้นมากและกว่าจะมีการปรับคะแนนให้มันถูกต้องเนี่ยมันก็ช้าซึ่งปกติแล้วเนี่ยญี่ปุ่นที่บอกว่าม
1: าตรฐานก็สูงอยู่แล้ว
0: ใช่ด้วยความเป็นญี่ปุ่นมาตรฐานเราคาดหวังว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเรื่องแบบนี
1: ้นะฮะเมื่อสักครู่นี้เห็นแวบๆนะฮะค
0: ุ
1: ณผู้ฟังคุณผู้ชมคุยเข้ามาบอกว่าเลือกตั้งนายกนนทบุรีเนี่ยนะฮะเขานับคะแนนกันแล้วนะแล้วเข้าไปดูนะครับผลเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะฮะคุณณฤพล
0: เย็นประเสริฐ
1: พึ่งหลวงนะฮะนำมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีคุณเดชรัตน์จากพรรคประชาชนตามอยู่ห่างๆฮะ
0: คร
1: ับ ก็การนับคะแนนเนี่ยหลังจากปิดหีบตอน5โมงเย็นนะครับการเลือกตั้งเพราะว่าต้องเลือกตั้งแทนคุณธงชัยอ่ะพ
0: ัน
1: ตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจที่ท่านเสียชีวิตนี่นะครับโดนคุณฉลองเลี้ยวแรงยิงไปเนี่ยนะ
0: คร
1: ับ ก็วันนี้ตลอดทั้งวันนะครับก็ถือว่าคนก็ให้ความสนใจไปลงคะแนนกันนะครับและหลังปิดหีบเนี่ยนะฮะคะแนนยังไม่เป็นทางการตอนนี้นับไปแล้ว11% นะครับหมายเลข1ครับคุณณฤพลเย็นประเสริฐกลุ่มพึ่งหลวง 2,902 คะแนนอันดับ1ฮะนำมานะครับหมายเลข2เนี่ยพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรนะ369คะแนนโอ้ห่างกันลิบเลยนะครับ
0: อ
1: ันดับ3คุณชุติพลปิ่นมณี206คะแนนหมายเลข4ครับคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชน 13,145 คะแนน
0: อ
1: ันนี้ตามมาเป็นอันดับ2นะฮะก็เกือบ 7-8,000 ทิ้งห่างกันอยู่นะครับ หมายเลข5ครับว่าที่ร้อยตรีนนทพัฒน์ประพัฒน์พรเจริญ104คะแนนหมายเลข6ครับคุณธามพักบวร679คะแนน
0: ครับ
1: ก็การเลือกนายกอบจ.นนทบุรีครั้งนี้ครับมีผู้มีสิทธิ์เลือกนะครับ 1,075,971 คนมีทั้งหมด 1,450 หน่วยเลือกตั้งนะฮะก็คุณณฤพลนำอยู่เกือบหมื่นนะครับนี่แต่เพิ่งนับไปแค่ 11% เท่านั้นเอง
0: ครับตรงตรงเพราะว่าอย่างกกต.ก็คาดว่าการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการน่าจะมีผลออกมาประมาณไม่เกิน 3 ทุ่ม
1: ครับ
0: ก็ต้องรอดูว่าผลไม่น่าจะผิดพลาดไปจากนี้นะเพราะว่าคะแนนของคุณณฤพลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทิ้งผู้สมัครท่านอื่นๆอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันครับ
1: ครับมีเรื่องอื่นๆนะครับก็นายกรัฐมนตรีถึงญี่ปุ่นเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับจะเดินทางไปเยี่ยมนักกีฬาไหมหรือมันอยู่คนละเมือง
0: นั่นน่ะสิก็ตรงๆเพราะว่าตอนนี้ถ้าเอาจริงๆนักกีฬาทุกคนเขาก็โฟกัสไปที่เรื่องของการแข่งขันนะพี่รองเพราะว่ามันก็จะมีหลายชนิดกีฬาที่แม้ว่าเราจะมันต้องแข่ง

0: เหมือนกับบ้านเราอย่างญี่ปุ่นเขาเร็วกว่าเรา2ชั่วโมง
1: ครับ
0: ต้องอย่างเมื่อเช้าเนี่ยที่วอลเลย์บอลที่บ้านเราเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาแข่งกันตอน10โมงเช้าบ้านเราก็คือ8โมงก็คือตื่นมาก็ถ้าเกิดอยู่ที่นู่นก็อาจจะต้องแบบนั้นอยู่แล้วบ้างพี่รองก
1: ็
0: ต้องมาตามเวลาที่บ้านเขาแต่ว่าพอมันเป็นความรู้สึกของบ้านเรามันเลยรู้สึกว่า
1: ช้าไป
0: ใช่ครับ
1: คือมันรู้สึกว่าโอ้โหนี่พอตื่นมาออกกำลังกายหนักๆเลยแหละเนี่ยประมาณเนี้ยนะมันต้องสัก11โมงเที่ยงบ่าย2อะไรประมาณเนี้ยนะแข่งควรจะเป็นแบบนั้นนะ
0: เพราะอย่างที่ว่าถ้าเกิดแบ่งวันนี้มันก็จะมีกีฬาฟุตบอลไงพี่รองนัดที่2ที่เราเจอกับทางฮ่องกงอ
1: ่ะโอ้เราซัดไปเท่าไหร
0: ่51
1: เออ
0: ใช่ก็51แต่ว่าก็ต้องรอดูเพราะว่าในส่วนของกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันก็ถามว่าเป็นความหวังไหมมันเป็นกีฬาที่ต้องเชียร
1: ์
0: มันยังไงก็ต้องเชียร์ไม่ว่าจะเป็นทีมชายทีมหญิงแม้ว่าทีมหญิงเนี่ยจะโอ้โหจะโดนไปเยอะ2 นัดยังไม่ได้สักแต้มแต่ว่าก็ต้องรอลุ้นเพราะว่าอย่างทีมหญิงเขาเอา3อันดับ1 2 3อันดับที่3ที่ดีที่สุด2ทีมเข้าไปอีก
1: โอ้แล้วโดนไปกี่10ลูกแล้วล่ะนะ
0: โอ้นัดแรกเราโดนไปเท่าไหร่นะพี่ลง8มั้ย
1: 881เออไม่ได้ประตูเขาเลยมั้ยอ
0: ่
1: ะ
0: ยังไม่ได้แล้วก็นัดที่แล้วก็โดนอีกแต่ว่าเหมือนรอบที่เนี่ยนัดสุดท้ายที่เราจะเจอกับทางเวียดนามเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เหมือนกับว่าเรายังมีลุ้นนะพี่รองถ้าเกิดเราสามารถเอาชนะเวียดนามได
1: ้เคยด้วยเหรอฮะ
0: ก็ในเราต้องบอกว่าเราก็เคยไปบอลโลกอ่ะพี่รองในส่วนฟุตบอลหญิง
1: อ่
0: ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเทียบอย่างนั้นเราไปนู่นมาแล้วเราก็น่าจะได้แต่ก็หลายๆคนในเรียกว่าชาวเน็ตก็บอกว่าถ้าเกิดมาอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่เป็นไรหรอกกลับบ้านก็ได้ไม่เป็นไร
1: ก็ศึกฟุตบอลหญิงนะฮะลงสนามไปแล้ว2นัดเราเสียไป9แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับนัดที่1เนี่ยเราแพ้ญี่ปุ่นไป0-8นะฮะนัดที่2นะฮะเราแพ้ไชนีสไทเปไป0-1โอ้โหนี่เฉียดฉิวมากเลยนะ
0: ครับ
1: ประตูเดียวเอง
0: ใช่แล้วได้ประตูในช่วงเหมือนท้ายเกมด้วยเหมือนกันนะแต่นั่นแหละเพราะมันเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยนัดสุดท้ายที่เราจะเจอกับเวียดนามที่โอซายเดียวกับเราเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ยังมีลุ้นไงเพราะว่าตอนนี้ทั้งในส่วนของญี่ปุ่นทั้งในส่วนของชนิดไทเปเนี่ย
1: เขารอบ
0: เขาถือว่าชนะมาแล้ว2นัดไง
1: ครับ
0: 6แต้มเต็มส่วนเรากับทางเวียดนามเนี่ยก็ยังไม่ชนะสักนัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมีส่วนแต้มเท่ากันเอา3แต่ว่าต้องดูว่าวันนี้เหมือนญี่ปุ่นจะเจอกับไม่แน่ใจว่าผลญี่ปุ่นกับทางเวียดนามเขาเท่าไหร่ไม่รู
1: ้
0: เขาต้องรู้ว่าทางญี่ปุ่นเขาจัดเวียดนามไปเท่าไหร่เพราะเราโดนเวียดญี่ปุ่นมาแล้ว8เม็ดก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายเราจะได้เป็นที่3มั้ยถ้าเกิดเราชนะสามารถเอาชนะเวียดนามได้ในนัดสุดท้ายเนี่ยก็แต่ว่ามันก็มีฟุตบอลผู้ชายไงพี่รองที่เรายังเป็นเรียกได้ว่ามันมีดราม่าตั้งแต่ก่อนแข่งที่เราคุยกันไปอ่ะ
1: พอกันนี่ไงเข้าไปดูเมื่อสักครู่นี้นะ
0: เท่าไหร่แล้วพี่รองจบหรือยังฮะ
1: 08เหมือนกันฮะเวียดนาม0ญี่ปุ่น8เลยเหรอ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: อันนี้จบแล้วใช่ไหมฮะ
1: น่าจะจบแล้วมั้งครับเนี่ย
0: ครับก็ต้องดูนะแต่ไม่รู้ว่าญี่ปุ่นแต่ไม่รู้ว่าเวียดนามเขาแพ้ทางชนิดไทเปเท่าไหร่ไงพี่รองเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วท่านนัดสุดท้ายเราว่าเราชนะเวียดนามได้เป็นที่3
1: สกอร์เท่ากันเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาชนะเวียดนามให้ได้
0: ใช่แต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะดีพอที่จะเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดหรือเปล่า
1: ของทุกกลุ่มใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะว่าเราอย่างที่บอกว่าเราโดนญี่ปุ่นไป8แต่ว่าเราโดนชนิดไทเปไปอีก1เป็นลบ 9ตอนเนี้ย
1: ก็บวกเวียดนามเยอะๆเอาสัก50 60ไป
0: จะได้ใช่ไหมพี่รอง
1: ก็ต้องนะวิ่งสู้ฟัดนะฮะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่ว่าก็คงต้องลุ้นแหละต้องเชียร์ทุกชนิดกีฬาไงพี่รองเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทั้งชายทั้งหญิงแล้วก็ต้องเชียร์เพราะว่าอย่างในส่วนของผู้ชายเองเนี่ยเราก็ถือว่าทำตามเป้านะพี่รองแม้ว่าจะมีดราม่าเรื่องว่าจะมีนักเตะที่จะต้องบินไปบินกลับ2-3 คนไม่ใช่แค่คนเดียวได้มี2-3 คนที่ต้องไปแข่งนัดแรกบินกลับนัด2แล้วก็นัดสุดท้ายบินกลับไปเจอกันนัดที่เราจะเจอกับทางญี่ปุ่นเนี่ยมันก็คงต้องดูว่าแต่ว่าเราสามารถทำตามเป้านะ2นัดแรกเราได้3ชนะทั้ง2นัดได้6แต้มเต็มเพราะฉะนั้นนัดสุดท้ายคือเราได้เข้ารอบแล้ว
1: เจอญี่ปุ่น
0: แค่ตัดสินว่าเราจะเป็นที่1หรือที่2แค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่สำคัญมากละหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าอีกสายหนึ่งที่เราจะต้องไปเจอกับใครแต่ว่าที่บอกว่ามันก็จะมีหลายๆชนิดกีฬาที่แข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง
1: จริงๆเนี่ยกีฬานะวันนี
0: ้ครับ
1: คงไม่ต้องคิดแล้วว่าเราเข้าเป็นที่2ดีกว่าจะไปเจอสายนู้นถ้าเจ๋งจริงผ่านไปให้หมด
0: ใช่
1: ใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือ2นัดแรกที่เราทำผลงานมาเนี่ยคือมันเป็นเวทีแจ้งเกิดของนักเตะหลายๆคนนะพี่ดงบางทีบางคนไม่รู้จักชื่อเลย พิ่งมาติดทีมชาติหรือว่าอาจจะมีชื่อมาก่อนใน U23 เนี่ยแต่ว่าในทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแต่รอบนี้เราได้เห็นชื่อ เราได้เห็นฝีไม้ลายมือมันก็จะเป็นอันนึงที่ว่าน้องๆหลายคนอาจจะไม่ได้กดดันไงเลยสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างเต็มที
1: ่ครับเดี๋ยวจะตามเชียร์นะครับ
0: ต้องตามเชียร์อยู่แล้วพี่ตรง
1: ครับคุณภูริทัศน์บอกว่าญี่ปุ่นเขามีเหตุผลเรื่องอะไรนะเลสคิวเหรอฮะประหยัดค่าใช้จ่ายเขาไม่อยากมาสร้างแล้วก็เหลือเป็นอาคารร้างไม่ได้ใช้งานเพราะเขามีสิ่งก่อสร้างเยอะแล้วไม่เหมือนบ้านเราเนี
0: ่ยอ๋อมันก็จะเป็นอย่างนี้หลายพื้นที่อย่างที่บอกว่าการจัดมหกรรมกีฬาหลายๆครั้งช่วงหลังๆก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้แล้วไม่มีการสร้างใหม
1: ่
0: เพราะว่าสร้างมาเสร็จแล้วก
1: ็รียูสรียูสขออภัยฮะรียูส
0: ครับ
1: เขามีผลเรื่องรียูสประหยัดค่าใช้จ่ายครับฮะเห็นด้วยครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับเพราะว่าอย่างฝรั่งเศสเขายังเตียงกระดาษเลยเอาไปใช้อย่างอื่นได้นะก็ถูกผลิตมาแล้วมันเหลือของเหลือทิ้งอ่ะใช่ไหมครับ
0: ครับในช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
4: แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่20 กันยายน 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
2: ก็เดี๋ยวทักทายเมื่อสักครู่ที่ทางไลน์แล้วใช่ไหมครับทาง Facebook นะครับทักทายคุณสุภชัยนะฮะโอมาเป็นท่านแรกเลยนะครับแล้วก็คุณอมรีนะครับคุณอัคคเนนะ
1: ครับ
2: กลุ่มฮูตีโจมตีซาอุนะฮะเรียกอาชญากรรมสงครามอย่าใช้คำว่าสงครามตะวันออกกลางนะฮะนะฮะขอบพระคุณครับคุณศาสิมาทักทายมาแล้วนะฮะพี่วิชัยนะครับโอ้ไทยในสายตาอเมริกานะเขาไม่โอเคนะประมาณนี้นะฮะ
1: ครับ
2: โอ้กำลังรอลุ้นอัตราภาษีอยู่เลยนะ
1: ครับ
2: ใช่ไหมครับจะได้เท่าไหร่นะคุณเทศยัตจากญี่ปุ่นคุณอิสระชนนะฮะคะแนนเลือกตั้งซ่อมนนทบุรีเริ่มเข้ามาแล้วนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับคุณคนฟังข่าวนะฮะแล้วก็คุณเปรมสิตาแหละสวัสดีเรามานะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็มีคุณมาลัยจะบอกว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยเข้าใจเลยเนี่ยเพิ่งเข้าใจวันนี้เองเรื่องของแลนด์บริดจ์นะฮะคุณเสือนอนไม่หลับให้สติ๊กเกอร์มาขอบพระคุณมากนะครับ คุณ ETS นะฮะแฟนผมจ้องดูวอลเลย์บอลแต่เช้าไม่ไปไหนเลย ดูแล้วสนุกจริง
1: ๆสมหวังเลย
2: ใช่ครับ
1: แล้วจะมีหัวใจจะวายอยู่แวบนึง
2: ครับ
1: ครับ
2: ถ้าไปดูในสนามเนี่ยโอ้โหแล้วเสียงมือที่ถูกลูกวอลเลย์บอลดังๆเปียไปเปียนะโอ้โห
1: มันจะได้คนเราฟีลไงถ้าเกิดเราไปดูในสนามเนี่ยมันจะได้บรรยากาศตลอดเวลาแต่มันจะเสียอย่างเดียว
2: มันไม่มีภาพ
1: สโล
2: โมชั่น
1: ไม่มีภาพช้าแล้วถ้าเกิดไปอยู่จุดไกลๆเนี่ยมันจะไม่เห็นเลยว่าเอ๊ะใครตบเอ๊ะหรือว่ามันโดนบล็อกหรืออะไรยังไงเนี่ยมันจะเห็นถ้าจะเห็นก็คือจะเห็นแค่ภาพ
2: ที่มีการขอบเวทีเลยมันต้องไปนั่งขอบเวที
1: โอ้แต่คนจะไปขอบก็ราคาก็ค่อนข้างแพงอยู่แล้วบางทีถ้าเปิดไปอยู่คอจริงๆเนี่ยมันก็มีโอกาสเสี่ยงจะโดนลูกด้วยเหมือนกันนี่พี่น้อง
2: ครับ
1: ครับ
2: อ้าวคุณบุรีบอกสวัสดีครับภาพหายเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับ
1: ใช่นั่นจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศด้วย
2: ฝนตกอ่ะฝนตกข้างนอก
1: ใช่ครับเพราะวันนี้คือช่วงบ่ายๆนึงแถวๆอสมทนี่คือมืดครึ้มมาหมดเลยแล้วก็มองไปไกลๆทั้งทางแถวลาดพร้าวเนี่ยก็น่าจะหนักหน่วงอยู่เหมือนกันแล้วก็คือในช่วงของอสมทตอนที่เรามาจัดรายการเนี่ยก็น่าจะมีฝนโปรยปรายลงมาด้วยเหมือนกันครับมีหลายๆท่านนะคุยกันมาทางไลน์เพิ่มเติมนะครับพี่รงมีคุณโจมิเตอร์สอบถามมาว่าในส่วนของเวลาแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในไต้หวันเขาชื่อว่าทาไชนีสไทเปหรือเปล่าครับ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับ
1: มันก็จะมีหลายๆมันจะมีทั้งในส่วนของมาเก๊าด้วยเหมือนกันก็จะมีใช้ชื่อทางการเขาแตกต่างออกไปนะครับแล้วก็มี
2: เมื่อก่อนยิ่งกว่านี้อีกนะ
1: ครับ
2: ในสมุดมหกรรมกีฬาเนี่ยห้ามเอาชื่อเนี้ยเอาไปใส่เลยรวมกับธงจีนแผ่นดินใหญ่ก็ไม่เอาอ่ะ
1: คิ
2: ดดูสิครับโอ้โห
1: ใช่แล้วก็ต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้มันถ้าพูดถึงแวดวงกีฬานะถ้าเกิดเลยจากระดับของเอเชียไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีโอลิมปิกที่ตอนนี้เขาปลดล็อกกีฬาบางประเภทของทางรัสเซียแล้วที่จะมาเข้าร่วมโดยเฉพาะวอลเลย์บอลเนี่ยคือก่อนหน้านี้คือถ้าเกิด
2: โดนแบนใช่ไหม
1: คือโดนแบนไปหลายๆชนิดกีฬาของทางรัสเซียเนี่ยเขาโดนแบนไปแต่ว่าตอนนี้คือรัสเซียเนี่ยได้รับการให้กลับมาแข่งขันแล้วแล้วก็โดยเฉพาะวอลเลย์บอลก็จะมีเนี่ยรัสเซียเข้ามาซึ่งโหพอเข้ามาก็คือคะแนนเขาก็อยู่ท็อป10อยู่แล้วนับคะแนนล่าสุดก็คะแนนสะสมอันดับโลกเขาก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอดูเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องของกีฬามหกรรมโอลิมปิกต่อไปเนี่ยที่ LA ในปี2028ก็น่าจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้มีสีสันมากขึ้น
2: อย่างน้อยสาวไทยเราได้ไปอ
1: ่
2: ะประมาณนั้น
1: ใช่
2: แต่จะชุดนี้หรือเปล่าเนี่ยอีก2ปีเลยนะฮะคุณต้องเตรียมร่างกายของคุณให้คงเส้นคงวาสม่ำเสมอนะครับ
1: ใช่
2: เพราะคลื่นลูกใหม่กำลังก้าวขึ้นมาแล้ว
1: ครับ
2: เพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยนะฮะดูเหมือนสมาคมวอลเลย์บอลเขาจะไปคัดเฉพาะช้างเผือกจริงๆเลยอ่ะ
1: ครับ
2: คุณจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็แล้วแต่นะเอาผมเคยดูสารคดีวอลเลย์บอลชายเขาไปเจออยู่ที่ไหนอ่ะลพบุรีหรือจีอีสานเนี่ยนะ
1: ครับ
2: เขาบอกมีเด็กอยู่คนหนึ่งอายุแค่14เองอะตัวสูงจะ2เมตรอยู่แล้วอ่ะเชื่อไหมว่า
1: ตอนนี
2: ้กองทัพอากาศขับรถไปเลยนะไปคุยกับพ่อกับแม่เขาเลยนะ
1: ครับ
2: บอกขอมาเรียนกรุงเทพเลยครับเอามาฝึกฮะ
1: ครับ
2: ไม่เคยเล่นวอลเลย์บอลเลยครับเอามาตั้งแต่จับมือฮะ
1: ครับ
2: จับมืออันเดอร์หัดอันเดอร
1: ์
2: 2ปีเท่านั้นครับ
1: ตอนนี
2: ้ติดทีมชาติไปแล้วครับ
1: ดีแต่ว่าความสูงมันก็เป็นประโยชน์ในหลายๆชนิดกีฬานะพี่รอง
2: คือความสูงเนี่ย
1: ครับ
2: นะฮะมันพัฒนาให้เก่งได้แต่คนเก่งมันพัฒนาให้สูงไม่ได้ไง
1: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดถ้าย้อนกลับมาในเรื่องของวอลเลย์นะบอลนะพี่ลงเพราะหลังจากที่มันจากที่เราได้ตั๋วโอลิมปิกอ่ะมันก็จะมีกระแสดราม่าอันนึงไงพี่ลงที่บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดอีก2ปีเนี่ยชุดนี้ยังได้ไปไหม
2: ก็นั่นแหละ
1: หลายๆคนก็บอกว่าอยากจะให้เอาชุดนี้ไปเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดที่สามารถ
2: สร้างประวัติศาสตร์
1: ใช่สร้างประวัติศาสตร์แล้วก็สามารถคว้าตัวได้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่านักตบลูกยางสาวไทยชุดนี้อายุเฉลี่ยมันก็30อัพกันหมดแล้ว
2: เ
1: นี่ย
2: ครับอีก2ปีเนี่ยคุณต้องรักษาความคงเส้นคงวาของคุณไว้เลยเพราะว่าณวันนั้นเนี่ยชื่อว่าโค้ดออสก็ต้องเอาชุดที
1: ่ดีที่สุด
2: ดีที่สุดนะครับ
1: เพราะว่าอย่างถ้าเกิดดูผลงานวันเนี้ยเซตที่2ที่เราเจอกับอินโดนีเซียเนี่ยเราก็ได้เห็นชัดเลยว่าเราเอาตัวไม่ใช่ตัวหลักเอาตัวหลักๆไปยืนเต้นอยู่ข้างสนาม
2: วูบเลยไหมคะแนนเป็นไงฮะ28อย่างเงี้ย
1: อันนี้อินโดนีเซียในที่เราต้องเจอในชาติอาเซียนกันด้วยนะในหลายซีเกมแล้วก็หลายๆไม่ต้องเจอกันอีก
2: ของเราเนี่ยมันจะมีปัญหามันทดแทนกันไม่ได
1: ้ครับ
2: คือคำว่าฝีมือมันยังห่างชั้นกันเห็นไหมครับตัวจริงกับตัวสำรองลงไปชัดเจนเลยเกมเปลี่ยนเลยเห็นไหม
1: ใช่แต่ก็หลายๆคนก็กระดูกก็เขี้ยวขึ้นมากขึ้นแล้วนะพี่ลงเพราะว่ามันก็จะมีเราก็จะมีหลายๆสนามให้น้องๆได้ฝึกปลื้มผลงานคือฝีมือก็ผลงานก็ดีขึ้นตามลำดับแล้วก็เชื่อได้ว่าอีก2ปีเนี่ยก็น่าจะมีดาวรุ่งคนใหม่ที่เข้ามาทดแทนรุ่นพี่ด้วย
2: ก็ตอนที่ไปแข่งที่ไหนที่เวียดนามอ่ะ
1: ครับ
2: เด็กใหม่ๆทั้งนั้นเลย
1: ใช่ใช
2: ่มั้ยฮะแล้วก็ไม่ใช่ตัวเล็กๆเลยนะครับ
1: ครับ
2: เอามาฝึกกันน่ะแล้วเดี๋ยวรุ่นถัดมาเนี่ยเฉพาะผู้หญิงนะครับ
1: ครับ
2: เอา180ขึ้นทั้งนั้นฮะ183 186 190ยังมีเลยครับ
1: ครับ CV ครับแต่ว่าในส่วนของก็ต้องรอดูแหละเพราะว่าตอนนี้คือวอลเลย์บอลเนี่ยคือถือว่าเป็นสมาคมอันดับ1เป็นกีฬาความหวังของเราในหลายๆมหกรรมกีฬาในช่วงหลังๆมานี้นะครับเพราะว่าถ้าถามจริงๆก่อนหน้านี้มันมีสมาคมมันมีกีฬาชนิดอื่นที่เราพูดมาปุ๊บโอเราการันตีเหรียญทองแน่นอน
2: เทควันโด
1: ครับ
2: ยกน้ำหนัก
1: ครับ
2: นะฮะเมื่อก่อนนี้จะเป็น
1: มวยด้วย
2: มวยเนี่ย
1: ครับ
2: เชื่อไหมตั้งแต่เขาเปลี่ยนกติกายุคตั้งแต่สมรักอ่ะที่ชกหนึ่งปุ๊บคะแนนขึ้นปึ้งเลยเนี่ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นมันเปลี่ยนกติกามีการให้คะแนนอ่ะนับคะแนนเนี่ยเราไม่เคยประสบความสำเร็จเลยนะ
1: นั่นน่ะสิเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเราก็บอกว่าเรื่องของมวยเนี่ยคือแทบทุกมหกรรมกีฬาเราต้องมีความหวังว่าจะกวาดคืออย่างน้อยเนี่ยทองเนี่ยจะต้องมีติดแต่มาดูเนี่ยรอบนี้14เหรียญทองที่เราคาดหวังกันเนี่ยไม่มีมวยเลยนะแล้วก็ไปเทกันอยู่ที่เทคบอลที่เราได้มาแล้ววันนี้3เหรียญทอง
2: ใครจะมาสู้เราอะ
1: นั่นสิแต่ว่าเรื่องของเซปักตะกร้อด้วยอีกอันนึงที่เรายังเป็นกีฬาความหวังในโซนนี้นะในโซนเอเชียในโซนอาเซียนเนี่ยเป็นกีฬาความหวังแต่ว่าพอไปถึงระดับโอลิมปิกแล้วเนี่ยมันก็ยังหายากว่าเราจะไปสู้กับเขาได
2: ้ครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งดีกว่านะฮะชั่วโมงหน้าคุยเรื่องของค่ารถไฟฟ้าหน่อยหลังจากที่รัฐบาลเคาะมาแล้วนะฮะอัตราสูงสุดจะไม่เกิน45บาทนะครับทางสภาผู้บริโภคว่าอย่างไรกันบ้างเพราะว่าเขาค่อนข้างจะผลักดันเรื่องนี้มานานพอสมควรนะครับอัตราเนี้ยถือว่าเข้าถึงได้ทุกกลุ่มแล้วหรือยังนะครับพักกันครู่เดียวเดี๋ยวมาคุยกันครับ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา12นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่20กันยายน2569อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
2: ดูเรื่องของอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้านะครับหลังจากรัฐบาลเคาะออกมาแล้วนะว่าจะค่าโดยสารรถไฟฟ้าไม่เกิน45บาทแล้วก็จะให้เริ่มใช้นู่นแหละฮะ1มกราคมปีหน้านะครับทางสภาผู้บริโภคว่าอย่างไรกันบ้างเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะทางสภาผู้บริโภคเขาผลักดันเรื่องของอัตราค่ารถไฟฟ้าควรจะเป็นธรรมกับคนทุกกลุ่
1: ม
2: นะเพราะว่าที่เก็บกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถเอื้อมถึงขึ้นมาใช้ไม่ได้เลยนะ
1: ครับ ก่อนวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านของคุณอดิศักดิ์สายประเสริฐนะครับหัวหน้าหน่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับตอนนี้คุณอดิศักดิ์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอดิศักดิ์ครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
2: ครับขอบพระคุณมากนะครับที่ให้เวลากับทางรายการครับคุณอดิศักดิ์ครับในส่วนของสภาผู้บริโภคกับเรื่องของอัตราค่ารถไฟฟ้าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางสภาผู้บริโภคว่ามันเข้าได้ไม่ถึงทุกกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยเอื้อไม่ถึงเลยขึ้นมาใช้ไม่ได้เลยนะค่าแรงเขาหมดไปทันทีเลยเนี่ยกับที่รัฐบาลเคาะมาเนี่ยนะสภาผู้บริโภคมองยังไงฮะ45บาทไม่เกินนี้เนี่ยถือว่าเป็นอัตราค่าโดยสารที่พอใจไหมครับ
3: ครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าสภาผู้บริโภคเราเนี่ยขับเคลื่อนและผลักดันค่าโดยสารไม่เกินร้อยละ 10% ของค่าแรงขั้นต่ำนะครับก็คือว่าถ้าค่าแรง400ค่าโดยสารต่อวันก็ไม่ควรจะเกิน40บาททั้งวันนะครับตั้งแต่ออกจากบ้านไปจนถึงที่ทำงานและกลับมาที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกนี้ครับว่า45บาทเนี่ยเป็นราคาสูงสุดต่อเที่ยวและถ้าเดินทางไปกลับใช่ไหมครับก็ตกไปแล้ว90
2: บาท
3: นี่ยังไม่นับการเดินทางจากหน้าบ้านไปถึงรถไฟฟ้านะครับบางคนก็อาจจะต้องพึ่งวินมอเตอร์ไซค
1: ์
3: พึ่งรถเมล์นะครับพึ่งเรือ
1: สามแถว
3: อันเนี้ยนะครับมันก็มหาศาลมากอยู่เหมือนกันครับค่าโดยสารครับ
2: โอ้โหค่าแรงขั้นต่ำเอา400 500เนี่ยนะหมดค่าเดินทางไปตั้ง100กว่าบาทแล้วนะครับเนี่ยใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
1: นี่แสดงว่า45บาทนี่คือยังถือว่าแพงเกินไปนะครับสำหรับที่ข้อเสนอของทางสภาผู้บริโภคครับ
3: โอ้แพงเกินไปเยอะเลยครับเพราะว่าเกินกว่า 10% ไปค่อนข้างเยอะแต่อย่างไรก็ตามครับก็ถือว่ายังดีที่มีการกำหนดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไว้นะครับไม่ให้เกิน45บาทนะครับสำหรับคนที่เดินทางตั้งแต่ใช้รถไฟฟ้าตั้งแต่46บาทขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะได้รับประโยชน์ในบางส่วนบ้างครับ
1: ครับ
2: แต่ก็ยังเข้าไม่ถึงทุกกลุ่มเหมือนเดิมใช่ไหมครับถ้าอย่างนี
3: ้โอ้ก็น่าจะยังเข้าไม่ถึงทุกกลุ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้คนที่มีรายได้น้อยนะครับก็จะไม่เช่าหอพักเช่าห้องเช่านะครับก็ต้องออกไปอยู่บ้านที่อยู่ชานเมืองใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: แต่นี้การจะเดินทางเข้ามาในเมืองเนี่ยก็ต้องไม่ซื้อรถก็ต้องใช้ระบบขนส่งสาธารณะนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่นอกเมืองเนี่ยนะครับก็จะเข้าถึงลำบากนะครับ
1: ครับแต่ถ้าเทียบกับนโยบายที่ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคเคยสนับสนุนเรื่องของบุฟเฟ่40บาทตอนนี้คือรัฐบาลกำหนดไว้ที่45บาทก็ถือว่าโอเคอยู่ใช่ไหมครับ
3: มีความต่างเลยครับเพราะว่าของเราเนี่ย40บาททั้งวันนะครับแต่ว่าของรัฐบาลเนี่ย45บาทต่อเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องกลับไปดูตอนที่พรรครัฐบาลนะครับหาเสียงไว้ตอนเลือกตั้งใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: หลายพรรคการเมืองก็มีนโยบายเหมือนกันนะครับว่าโอเคอาจจะไม่ให้เกิน45บาทบ้างนะครับไม่ให้เกิน40บาทบ้างนะครับบางพรรคก็เสนอว่าเป็นโซนนะครับเป็นช่วงเวลาอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
3: แต่ท้ายที่สุดเนี่ยสุดท้ายก็อาจจะเกิดข้อจำกัดทางเรื่องงบประมาณนะครับก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินนโยบายแบบที่ได้หาเสียงไว้ครับ
2: เห็นก่อนหน้านี้ทางสภาผู้บริโภคเองออกหนังสือภูเขามานะฮะอันนี้เราอธิบายเรื่องของค่าใช้จ่ายประจำวันโดยเฉพาะเรื่องของค่าเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหผมเข้าไปดูแล้วเนี่ยนะครับเดือนหนึ่งเกือบครึ่งหมื่นฮะ 2,500 ถึง 4,400 เลยนะครับ
3: ใช่ครับอ
2: ันนี้เฉพาะค่าเดินทางอย่างเดียวยังไม่ได้รวมค่ากินค่าอยู่ค่าสินค้าอุปโภคบริโภคประจำของเราเลยนะครับเนี่ย
3: ใช่ครับก็นอกเหนือจากเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับที่ค่าเดินทางก็แพงมากๆแล้วค่าบ้านค่าที่อยู่อาศัยค่าไฟก็แพงขึ้นนะครับค่าน้ำมันก็แพงขึ้นเนาะ
1: ครับ
3: นี่ยังไม่รวมถึงเรื่องหนี้ครัวเรือนใช่ไหมครับที่ปัจจุบันก็สูงมากๆนะครับแล้วก็อย่างหลายท่านเนี่ยก็อาจจะโดนแก๊งสแกมเมอร์หลอกเงินไปด้วย
2: ครับ
3: มันเลยทำให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยประสบปัญหาอย่างมากในการที่จะทำมาหากินนะครับในการที่จะเดินทางไปทำธุระต่างๆในการที่อาศัยอยู่ในเมืองเนี่ยนะครับ เราก็เลยทำสมุดปกขาวขึ้นมานะครับเพื่อยืนยันว่าระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยถือว่าเป็นสิทธิ์ ในการที่จะอยู่อาศัยในเมืองนะครับถือว่าเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคควรจะได้รับและเข้าถึงได้ในราคาที่จ่ายไหวครับ
2: ครับแล้วถ้าเกิดว่ารัฐบาลเขาออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะทำอะไรได้ต่อครับ
3: ครับในส่วนนี้นะครับผมคิดว่ามันก็ต้องช่วยรัฐบาลคิดนะครับว่าถ้าอยากจะให้ราคาถูกกว่านี
2: ้ครับ
3: เราจะต้องไปหาแหล่งรายได้จากไหนมาเติมเข้ากองทุนตั๋วร่วมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวภาษีที่ดินรอบสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับอันเนี้ยถ้าเกิดว่ามูลค่ามันเพิ่มมากขึ้นมาเนี่ยก็ควรจะนำเข้านะครับตัวกองทุนนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ชัดเจนเพียงแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ทำนะครับเรียกว่าเป็นภาษีลาภลอยนะครับจากการพัฒนารถไฟฟ้านะครับอันที่สองก็คือตัวค่าธรรมเนียมรถติดนะครับที่ตัวรัฐบาลเองนะครับหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมเองก็มีแนวคิดที่จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดนะครับใครที่ก็ตามที่ขับรถเข้ามาในเมืองชั้นในที่มีระบบรถไฟฟ้าให้บริการเนี่ยก็อาจจะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มนะครับส่วนค่าธรรมเนียมนั้นก็จะเอามาเข้าในกองทุนตั๋วร่วมนะครับเพื่อที่จะมีเป็นแหล่งรายได้ลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้บริการนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องฝากรัฐบาลครับว่าขอให้เร่งศึกษานะครับแล้วทดลองดูนะครับว่าจะเริ่มได้เมื่อไหร่นะครับในส่วนของค่าธรรมเนียมรถติด
2: ครับซึ่งค่าธรรมเนียมรถติดแล้วก็เรื่องของกองทุนที่จะมาช่วยเนี่ยช่วยทุกกลุ่มเท่ากันหรือว่าช่วยกลุ่มเปราะบางครับ
3: ครับก็จะมีสองส่วนนะครับกลุ่มเปราะบางเนี่ยก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วนะครับ
2: ครับ
3: สมมติว่าถ้ารัฐบาลเที่ยวด้วยกับเรานะครับว่าค่าโดยสารไม่เกิน 10% เนี่ยนะครับเด็กและผู้สูงอายุเนี่ยก็จะได้ส่วนลดจาก40บาทนั้นลงไปอีกนะครับ
2: ครับ
3: ครับก็จะทำรวมถึงคนพิการเลยเนาะเพราะว่าเขาก็มีค่าใช้จ่ายมหาศาลนะครับในการที่จะเดินทางจากบ้านไปสถานที่ต่างๆครับ
2: คร
3: ับ
2: ก็คงจะต้องแคล็กลักษณะเหมือนมาลงทะเบียนเหมือนโครงการไทยช่วยไทยพลัสประมาณนี้แล้วก็กรองกันว่าถ้าเกิดว่ากลุ่มเป้าหมายคือเปราะบางแล้วก็ต้องได้รับการช่วยเหลือก็จะมีกองทุนเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงระบบรถไฟฟ้าในราคาที่มันสมเหตุสมผลนะฮะ
3: ใช่ครับ
2: ครับก็รอผลักดันในส่วนนี้ต่อไปนะ
3: ครับก็ผมคิดว่า1มกราเนี่ยก็น่าจะต้องรอดูนะครับว่า1มกราเนี่ยจะมีคนขึ้นเยอะกว่าที่เราใช้ในปัจจุบันหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าคนขึ้นเยอะมากๆนะครับก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าคนขึ้นเยอะรัฐอุดหนุนน้อยลงนะครับเขาก็อาจจะลดราคาลงมาได
1: ้นั่นแหละกำลังจะถามว่าราคาตั้งราคาไว้45บาทมันจะจูงใจให้คนมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นหรือเปล่าเนี่ย
3: ครับอันนี้ก็ต้องลองดูนะครับคือผมคิดว่าตัว45บาทเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็แพงเกินไปจริงๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องรอดูนะครับว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่ารัฐสามารถที่จะแบ่งเงินนะครับบางส่วนเนี่ยมาเติมในกองทุนได้นะครับเราก็อยากเห็นนะครับว่าราคาที่เคยหาเสียงไว้เนี่ยจะทำได้จริงหรือไม
2: ่
3: แล้วเราก็คิดว่าไม่ควรจะมีแค่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับในต่างจังหวัดนะครับเชียงใหม่ขอนแก่นภูเก็ตสงขลาเนี่ยก็ควรที่จะมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีด้วยเหมือนกัน
2: เชียงใหม่คิดจะทำภูเก็ตคิดจะทำแต่ก็ยังไม่เห็นเดินหน้าไปถึงไหนเลยนะขอนแก่นอีก
3: ตอนนี้สภาผู้บริโภคเราก็ไปร่วมมือกับทางอบจ.นะครับในหลายๆจังหวัดในการที่จะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะโดยในระยะแรกเนี่ยอาจจะเริ่มจากตัว EV บัสก่อนนะครับก็มีหลายจังหวัดให้บริการแล้วเนาะมีภูเก็ตนะครับมีกาญจนบุรีนะครับแล้วเชียงใหม่เนี่ยก็อีกไม่นานนี้นะครับก็น่าจะมีให้บริการครับ
2: ครับมีโอกาสพัฒนาเป็นคล้ายๆเหมือนโมโนเรลไหมฮะมันสร้างไม่ยากเนี่ยครับ
3: ถ้าเกิดว่าเป็นโมโนเรลเนี่ยก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับว่าความหนาแน่นของประชากรเนี่ยได้ไหมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าความหนาแน่นของประชากรน้อยเนี่ยอันนี้ก็กังวลว่ามันจะเป็นโครงการที่ขายฝันไปเรื่อยๆเนาะนะครับอย่างภูเก็ตเนี่ยนะครับนายกอบจ.เขาไม่รอละโครงการระบบรางเขาเอารถ EV บัสเนี่ยมาให้บริการในเส้นที่จะสร้างโมโนเรลก่อนเลยครับเพราะว่าคนรอไม่ไหวแล้วครับมันการจราจรมันติดขัด ค่อนข้างมากครับ
2: ครับโอ้โหหลายจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะฮะเมืองใหญ่ๆรถติดมากตอนนี้นะ
1: ใช่แต่ว่าในพื้นที่เขาก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะพี่น้องมันก็จะมีผู้ประกอบการรายเดิมที่อยู่ในพื้นที่นะก็อันนี้อันหนึ่งคัดค้านอยู
2: ่ก็อาชีพเขาล้มหายใจจากฮะถ้าเกิดมีระบบขนส่งประมาณนี้ครับ
1: ครับ
3: ครับก็มีหลายโมเดลนะครับที่บางจังหวัดก็มีการพูดคุยกับผู้ได้รับใบอนุญาตปัจจุบันนะครับว่าโอเคจะเป็นการคืนใบอนุญาตแล้วปรับบทบาทตัวเองมาเป็นผู้มาไปเป็นคู่สัญญากับทางอบจไหมให้อบจผู้ถือใบอนุญาตนะครับแล้วก็จ้างเอกชนระยะยาวไปอันนี้ก็เป็นทางออกหนึ่งเหมือนกันครับ
2: ครับนี่คือเรื่องของค่าโดยสารก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายหลายคนแต่ว่าสุดท้ายก็ยังเข้าไม่ถึงทุกกลุ่มอยู่ดีเนื่องจากว่ายังมีผู้ที่บอกว่าโอ้หนึ่งรอบก็45บาทกลับอีก45บาทจะต้องนั่งมอเตอร์ไซค์มีรถเมล์เข้าซอยอะไรอีกเนี่ยนะก็ยังเข้าไม่ถึงตรงนี้แต่ถ้าเป็นไปได้ควรจะมีกองทุนขึ้นมาช่วยสนับสนุนคนกลุ่มเหล่านี้นะ
3: ครับตัวกองทุนก็อยู่ในพรบตัวร่วมอยู่แล้วนะครับเหลือแค่รัฐบาลจะเติมเงินเข้ามาในก้อนแรกเนี่ยเท่าไหร่นะ
2: โอ้โหจะได้ยังได้เมื่อเหมือนเมื่อก่อนที่สายสีแดง20บาทเนี่ยโอ้โหคนขึ้นเยอะมากเลย
1: ใช่ก็ต้องดูแต่ว่ามันจะกลายเป็นระยะมันจะเป็นแค่โครงการชั่วคราวไหมคุณอริศักดิ์ครับที่เรื่องของว่า45บาทต่อครั้งเนี่ยดูแล้วมันจะระยะยาวจะเป็นไปได้ไหมครับ
3: ผมคิดว่าถ้าเปิดมาที่45บาทเนี่ยก็มีความเสี่ยง2อันนะครับอันแรกก็คือคนจะไม่ได้เพิ่มมากเท่าไหร
1: ่
3: ในส่วนของผู้โดยสารนะครับ
1: อ
3: ันที่2เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าผู้โดยสารไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเนี่ยแต่เราอุดหนุนเงินไปค่อนข้างเยอะเนี่ย
1: อ
3: ันนี้ก็น่ากังวลอีกอันนึงครับตัวหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็ต้องไปเจรจาต่อรองกับทางผู้ประกอบการนะครับผู้รับสัมปทานให้ดีนะครับว่าสามารถที่จะลดราคาลงได้อีกไหมหรือไม่นะครับเพราะว่าเราก็อุดหนุนเงินไปค่อนข้างเยอะนะครับคุณก็มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นลดราคาลงอีกได้ไหมนะครับ
2: เพราะว่าคือเอกชนฮะเขาได้รายได้เท่าเดิมเพราะรัฐบาลต้องไปสนับสนุนเขาแต่รัฐบาลจะต้องมาแบกเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนใช้ในราคาที่ถูกลงแค่45บาทไอ้ตรงนี้จะแบกนี่นานหรือเปล่าตอนนั้น
1: แหละ
3: คร
1: ับ คร
2: ับ เห็นภาพนะครับขอบพระคุณครับคุณอดิศักดิ์ครับ
3: คร
1: ับ ครับครับสวัสดีครับคุณอธิศักดิ์สายประเสริฐนะครับหัวหน้าหน่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสภาองค์กรของผู้บริโภคซึ่งก็มองแล้วว่าไอ้นี่มันก็ดีเหมือนกันนะหลวงแต่ว่าก็จะได้ประโยชน์เฉพาะคนที่เดินทางเนี่ยไกลๆที่ค่าโดยสารเกินกว่า45บาท
2: จะได้แล้วสูงสุดคือ45
1: ใช่
2: เคยจ่าย65อย่างเง
1: ี้
2: ยก็จะจ่ายแค่45
1: ใช่เพราะตอนนี้ถ้าเกิดจากส่วนตัวผมเนี่ยที่มาจากสำโรงเนี่ยก็64บาทขาเดียว
2: ขาขับอีก64
1: อันนี้ยังไม่รวมว่าต้องมาต่อรถไฟใต้ดินอีก
2: อ่าฮะเท่าไหร
1: ่
2: ฮะ
1: ก็ถ้าเกิดมาลงตรงพระราม9นี่ก็20บาท
2: อ่า64 20ก็ไป8 84แล้ว
1: ใช่ยังไม่รวม2แถวที่ออกจากบ้านเข้ามาถึง
2: ก็100นึงอ่ะตีซะ100นึงอ่ะขามา100นึงขาขับอีก100นึง200
1: ใช่
2: นะ
1: ครับแต่ว่าถ้าเกิดมันสามารถลดได้เหลือแค่100เดียวในส่วนของรถไฟฟ้า BTS เนี่ยมันก็ช่วยได้ระดับนึงแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าข้อกังวลว่ามันจะเป็นโครงการชั่วคราวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้วผลตอบรับไม่ดีขึ้นหรือว่าประชาชนไม่มาใช้บริการเพิ่มขึ้นเนี่ยเงินอย่างที่ทางด้านของคุณอนิสักบอก
2: ต้องถมอยู่ตลอด
1: ต้องถมมาเข้ามาในกองทุนเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นภาระงบประมาณไปอีก
2: ก็เหมือนกันนี่ฮะกองทุนน้ำมันเนี่ยไงครับ
1: ครับ
2: ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ฮะ40บาทกับอีกกี่สตางค์กับ95ใช่มั้ย
1: ครับ
2: 41บาทน้ำมันดีเซลอ่ะ
1: ใช
2: ่ถ้าราคาจริงๆอ่ะ50บาทไปแล้วนะครับ
1: เ
2: พราะว่ารัฐบาลโดยกองทุนน้ำมันเนี่ยเขาแบกอยู่เท่าไหร่8บาทกว่าเกือบ9บาท
1: ครับ
2: ต่อลิตรอ่ะที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยนะถ้าไม่แบกเนี่ยผักไปเลยเนี่ยน้ำมันดีเซลลิตรละ50แล้วนะครับ
1: ครับนะมันคงต้องรู้เพราะว่าหลายๆอันเนี่ยพอมันมีกองทุนเนี่ยมันก็ช่วยภาระลดภาระตรงนี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของสถานการณ์ราคาพลังงานโลกมันก็ยังผันผวนอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องของที่มันผลกระทบมาจากสงคราม
2: กูไม่หยุดเลยเห็นไหมล่ะไม่ใช่เฉพาะสนามอิหร่านกับสหรัฐอเมริกานะ
1: ครับ
2: ไปไหนไปแล้วเนี่ย
1: มันไปประเทศข้างเคียงก็ไปกันหมดเลย
2: กลุ่มฮูตีซาอุดีอาระเบีย
1: ครับ
2: มันมีผลต่อราคาพลังงานทั้งนั้นเลย
1: ใช่ที่มันฟื้นฝอยที่อยู่เขาเป็นคู่ขัดแย้งที่อยู่ในพื้นที่นะจากเดิมที่เขาก็อยู่กันดีๆนะแต่พอมันมีสงครามอันใหญ่ขึ้นมาเนี่ย
2: งั้นก็ผสมลงไปเลย
1: ใช่
2: อย่างสมุดปกขาวของทางสภาผู้บริโภคเนี่ยเขาตั้งคำถามนี้ครับว่ารถไฟฟ้าพาเราไปทำงานแต่ค่าโดยสารกำลังกินเงินเดือนและโอกาสชีวิตไปเท่าไหร่นะฮะชวนอ่านสมุดปกขาวค่าโดยสารรถไฟฟ้าไทยต้นทุนชีวิตและก็สิทธิในการเดินทางของคนเมืองนะครับก็เขาพบอย่างนี้ครับว่าเราเดินทางกันเนี่ยตัวเลขที่คนเดินทางที่จะต้องแบกนะครับรวมกับเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าด้วยเพราะว่าสายเดียวมันไม่ถึงเนี่ยนะครับวันหนึ่งนะครับ100-150 บาทบางคนอาจจะสูงถึง200 บาทต่อวันนะเฉพาะค่าเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะครับแต่ละคนต้องจ่ายนะ1 เดือนนี่นะครับ2,500 บาทถึง 4,400 บาทต่อเดือนอันนี้คำนวณจากแค่วันทำงาน22 วันนะครับ
1: ครับ
2: ยังไม่รวมค่าเดินทางจากบ้านไปถึงสถานีนะฮะออกจากบ้านก็ต้องมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมออกจาก

0: ซอยก็ต้องลดกระป๋อใช่ไหมฮะรถสองแถวเพื่อจะมาต่อรถเมล์เพื่อจะมาหารถไฟฟ้าเพราะมันไม่ถึงรถไฟฟ้าบ้านเราอ่ะใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: น่ารำเท่าไหร่ฮะเดือนหนึ่งอ่ะเฉพาะค่าเดินทางยังไม่รวมค่ากินค่าอยู่นะครับ
1: ใช่แต่เราก็รอดูเพราะว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยมันก็อย่างที่ทางด้านของคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เนี่ยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า45บาทเนี่ยมันก็ครอบคลุมหมดนะพี่ลงทั้งในเรื่องของคือก็จะไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมทั้งหมดทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลซึ่งถ้าเกิดจะถามว่ามันก็จะครอบคลุมทั้งรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายสีม่วงสายสีชมพูสายสีเหลืองอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันครอบคลุมจริงๆแล้วมันอยู่ในระบบเดียวกันรวมกันอยู่แค่45บาทก็อย่างที่บอกว่ามันก็จะมันโอเคสำหรับคนที่ต้องเดินทางหลายๆระบบในวันเดียวกันแต่ว่าอย่างก็เหมือนกันว่ามันก็ไม่ได้สำหรับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz Thailand
3: Tonight Thailand โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

ออนไลน์กับอาชีพเสริมแหมต้องเสียภาษีนะจ๊ะเพราะเป็นหน้าที่ของคนไทยค่ำคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนพ.ศ. 2569ทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยูวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาใครที่รู้สึกว่าอยากหารายได้เสริมเพิ่มในกระเป๋าหรือใครรู้สึกเบื่อความเป็นมนุษย์เงินเดือนมนุษย์ออฟฟิศแหมฉันอยากเป็นฟรีแลนซ์ฉันอยากเป็นเจ้านายตัวเองไม่อยากมีเจ้านายที่ต้องโดนด่าทุกวันไม่เอาหรืออยากจะเพิ่มรายได้จากงานประจำด้วยการทำอาชีพเสริมหรือจะหารายได้เสริมอยู่กับบ้านแบบเรียกว่าไม่สะเทือนงานหลักควบคู่กันไปเพราะจริงๆมันมีรายได้เสริมที่ทำที่บ้านแบบไม่ต้องลงทุนทำเงินได้จริงนะคะโดยเฉพาะในยุคที่ค่าครองชีพสูงขนาดนี้แถมน้ำมันก็ขาดแคลนหลายคนอาจจะมองหารายได้เสริมที่ทำที่บ้านไม่ต้องลงทุนเพิ่มรายได้ไม่ต้องไปเสี่ยงลงทุนเงินก้อนด้วยสามารถทำได้ทั้งพ่อบ้านแม่บ้านมนุษย์เงินเดือนแม้แต่นักเรียนนักศึกษาค่ะทำไมรายได้เสริมอยู่บ้านถึงเป็นทางเลือกมากขึ้นเพราะรายได้เสริมอยู่บ้านกลายเป็นทางเลือกที่คนเราค้นหามากเลยค่ะเพราะในช่วงเศรษฐกิจที่ผันผวนแบบนี้บางทีงานประจำมันก็ไม่ได้มั่นคงเหมือนเดิมไงหลายคนเริ่มมองหาความปลอดภัยทางด้านการเงินเพิ่มแถมเดี๋ยวนี้ทั้งเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโอ้โหเข้ามาเปิดโอกาสให้เราสามารถหารายได้ออนไลน์ได้จากที่บ้านได้อย่างง่ายมากเรียกว่าไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านไม่จำเป็นต้องเดินทางแถมยังช่วยประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนอีกแม่แล้วน้ำมันก็หายากซะด้วยแพงก็แพงเพราะฉะนั้นอาชีพเสริมบางอาชีพก็ยังสามารถพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นรายได้หลักในอนาคตได้ค่ะมาดูกันว่าพวกรายได้เสริมอยู่บ้านหรืออาชีพเสริมออนไลน์หรืองานเสริมที่ไม่ต้องลงทุนเขามีอะไรกันบ้างเพราะเดี๋ยวนี้คนเราทำเพิ่มขึ้นมันสะท้อนถึงว่าผู้คนต้องการทางเลือกใหม่ในการสร้างรายได้ควบคู่ไปกับชีวิตประจำวันมากขึ้นเรียกว่าชีวิตประจำวันไม่บกพร่องแถมยังได้เงินเข้ากระเป๋าอีกด้วยแนะนำกันมาว่างานพิมพ์งานไงจ๊ะพวกคีย์ข้อมูลอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นยอดนิยมสำหรับมือใหม่เลยนะคะเพียงแค่มีคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตก็สามารถรับงานพิมพ์เอกสารหรือคีย์ข้อมูลได้รายได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณงานเหมาะกับคนที่พิมพ์เร็วแล้วก็มีความละเอียดรายได้เนี่ยตั้งแต่ 3,000 บาทถึง 10,000 บาทเลยนะคะอันนี้เขาบอกเหมาะสำหรับมือใหม่หรือกลุ่มหางานฟรีแลนซ์สามารถรับงานได้แล้วก็สามารถส่งงานได้ตามกำหนดค่ะไม่งั้นก็ต้องเป็นแอดมินตอบแชทเพจอันนี้มีรายได้ตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 15,000 บาทค่ะเหมาะกับคนที่มีเวลานั่งออนไลน์หรือชอบนั่งดูหรือส่องโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาเพราะมีหลายธุรกิจต้องการคนช่วยตอบลูกค้าค่ะสามารถทำจากที่บ้านได้หรือที่ไหนก็ได้แค่เรามีมือถือและมีความรับผิดชอบรายได้ก็แล้วแต่ว่าเราจะรับเป็นรายวันหรือรายเดือนมีน้องคนนึงนะคะอยู่ตรงข้ามบ้านปูเองนะคะเขาก็เป็นนักศึกษาพอกลับจากเรียนเขาเรียนแค่แบบประมาณสักบ่ายเขาก็เลิกมั้งเห็นไปแต่เช้าแล้วพอบ่ายเนี่ยเขาเลิกปุ๊บมันก็นั่งอยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลาเราคุยอะไรมันก็ไม่สนใจเรานะเราก็ถามว่าทำอะไรเนี่ยตอบแชทแล้วมันก็ก๊อปปี้เพจไม่ได้ตอบอะไรเลยคือมีคนเขาขายครีมนะคะขายครีมในออนไลน์นี่แหละก็จะมีคนเนี่ยเข้ามานะคะทั้งสั่งซื้อทั้งมีคำถามมากมายน้องเขาก็นั่งเพื่อจะก๊อปปี้เพจลงไปในคำตอบนะแล้วก็มีการแบบว่าจดนะคะจดเกี่ยวกับว่าวันนี้นะมีคนซื้อกี่กระปุกขายกี่กระปุกแล้วก็มีสต็อกเหลือกี่กระปุกปูถามว่าเนี่ยได้ตังค์ไหมเนี่ยได้ค่ะได้เนี่ยเดือนละ 5,000 บาททำไม่กี่ชั่วโมงเองนะคะทำประมาณสักวันละชั่วโมง2ชั่วโมงกูบอกเฮ้ยนี่แกหารายได้ได้แล้วเหรอดูสิเห็นไหมเด็กนักเรียนนักศึกษาที่ชอบอยู่กับโทรศัพท์แทนที่จะแบบว่าคอยส่องเรื่องชาวบ้านดูแชทนู้นแชทนี้หรือเล่นเกมก็ลองรับเป็นแอดมินตอบแชทเพจดูค่ะเห็นไหมว่ามีรายได้
แค่นั่งเฉยๆกับโทรศัพท์เท่านั้นเองอีกอย่างคือการแปะลิงก์ขายของค่ะเขาบอกว่าอันนี้เป็นรายได้แบบไม่จำกัดเลยนะคะเหมาะสำหรับสายโซเชียลเหมือนกันคือมีการแชร์ลิงก์สินค้าในโซเชียลเราอาจจะเอาสินค้าที่เขาจ้างเรามาเนี่ยใส่ลงไปใน Facebook บ้างละ TikTok บ้างละนะคะหากมีคนซื้อผ่านลิงก์เหล่านี้เราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นทันทีเราสามารถสมัครแพลตฟอร์มแล้วก็เลือกสินค้าแล้วก็แชร์ลิงก์แค่นี้เองง่ายๆหรือไม่งั้นนะคะก็เป็นเรื่องของdropship ไม่ต้องสต็อกของก็จะมีรายได้ประมาณ 5,000 บาทถึง 30,000 บาทค่ะอันนี้เหมาะกับคนที่ชอบขายของแต่ไม่มีเงินทุนไม่มีหน้าร้านเรียกว่าไม่ต้องลงทุนซื้อสินค้าเองเลยค่ะเพียงแต่หาสินค้ามาโพสต์ขายเมื่อมีออเดอร์เราค่อยสั่งจากร้านต้นทางอันนี้ก็เป็นอีกทางนึงนะคะที่จะหารายได้เสริมทำที่บ้านไม่ต้องลงทุนเหมือนกับเขารับจ้างรีวิวสินค้านี่แหละค่ะเพราะในยุคของการซื้อขายสินค้าออนไลน์มันเป็นที่นิยมมากขึ้นใช่มั้ยการที่เราได้ดูรีวิวสินค้าก็จะยิ่งเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นหากเราเป็นคนที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะชอบสั่งสินค้าออนไลน์อยู่แล้วก็สามารถหารายได้เสริมอยู่กับบ้านด้วยการรีวิวสินค้าเพื่อแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ของตัวเราเองนี่แหละหรือจะมองหามุมใหม่ๆเกี่ยวกับสินค้าที่นักรีวิวคนอื่นเขาไม่ค่อยได้พูดถึงเอามาลองพูดเองบ้างไหมล่ะและเมื่อเราสามารถสร้างฐานผู้ติดตามที่เขาชื่นชอบการรีวิวของเราได้ทีนี้แหละคุณเอ๋ยงานจ้างรีวิวสินค้าต่างๆก็จะเข้ามาหาคุณมากขึ้นและนอกจากจะเป็นนักรีวิวอิสระแล้วเราก็สามารถทำงานร่วมกับเอเจนซี่ที่เขาสร้างอินฟลูเอนเซอร์เพื่อมารับงานรีวิวสินค้าได้อีกด้วยนะคะถือว่าเป็นอาชีพเสริมอีกอย่างนึงเรียกว่านักรีวิวสินค้านิยมกันมากเลยรายได้จากการถูกจ้างนะคะรายได้เขาบอกว่าเดือนหนึ่งก็ประมาณสัก 6,000 ถึง 25,000 บาทอันนี้เหมาะกับคนที่ชอบเล่าเรื่องเก่งชอบพูดชอบคุยชอบใช้โซเชียลเป็นประจำค่ะแล้วข้อดีคือเราไม่แน่นะถ้าเรารีวิวเก่งๆบางทีเขาไม่ได้จ่ายเป็นเงินแต่เขาจ่ายเป็นของเราก็มีโอกาสได้ทดลองสินค้าตัวใหม่ๆตัวเราเองก็ฝึกทักษะในการสื่อสารไง

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
6: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
7: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
8: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
7: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
8: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
7: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
9: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
7: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
10: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: Tonight Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
14: พูดถึงเรื่องของการพูดนะคะถ้าเราเก่งในเรื่องของการพูดเนี่ยนะบอกเลยว่านอกจากเราจะรับจ้างรีวิวสินค้าแล้วนะคะเราก็ลองเอาเสื้อผ้ามาขายไหมหรืองานฝีมือของเรานี่แหละคือถ้าเราขายงานฝีมือของเราเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งเพราะมันเป็นอาชีพเสริมที่เป็นรายได้พิเศษสำหรับบางทีคนชอบอยู่บ้านแต่อยากมีรายได้เพิ่มชอบทำงานแฮนด์เมดเย็บปักถักร้อยเป็นงานอดิเรกอยู่แล้วเพราะว่า

ออนไลน์นี่แหละค่ะเขาบอกว่าเชื่อไหมว่ารายได้เนี่ยอาจจะถึงเดือนหนึ่ง 18,000 บาทต่ำๆก็ 4-5,000 อันนี้เหมาะกับคนที่ชอบทำงานอยู่ที่บ้านชอบงานสร้างสรรค์ทำอะไรแฮนด์เมดนี่แหละค่ะข้อดีคือไองานฝีมือของเรามันสามารถสร้างงานอดิเรกที่ได้เงินและเราก็สามารถกำหนดราคาสินค้าเองได้เพราะมันคือฝีมือของเราไม่มีที่ไหนนะคะและเราก็สามารถที่จะเพิ่มทักษะหัตถกรรมและความคิดสร้างสรรค์ของเราไปได้เรื่อยอ่ะไม่คิดสร้างสรรค์ก็ได้ไปเอาของคนอื่นมาขายก็ได้เดี๋ยวนี้เป็นไงเขาไลฟ์ขายเสื้อผ้าออนไลน์ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่คนอยู่บ้านนิยมหารายได้พิเศษจริงๆอยู่ตรงไหนก็ได้ก็ขายได้เนาะบางคนเนี่ยเขาแบกกล้องไปเลยคือไม่ใช่กล้องหรอกก็คือมือถือเนี่ยแหละค่ะธรรมดานี่แหละไปถึงปุ๊บตั้งกล้องหน้าร้านเลยนะคะปูเคยไปช้อปปิ้งแถวประตูน้ำหน้าร้านเลยอ่ะมาตั้งกล้องขายกันเลยยังไม่ทันได้ซื้อเลยนะคะเขาตั้งกล้องขายเลยถ้าหากว่าใครต้องการปุ๊บเขาก็หันไปซื้อเลยแล้วเขาก็ส่งของให้คือเรียกว่าเหมือนกับคนรับจ้างส่งของให้เราด้วยซ้ำนะคะไอ้ไลฟ์ขายเสื้อผ้าออนไลน์เนี่ยคนทำกันเยอะมากแล้วคนก็ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ไลฟ์สดบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มกันเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าบางทีไม่มีเวลาไปช้อปปิ้งไงก็ต้องรูดๆดูๆเอาในนี้แหละอีกอย่างไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องเสียเงินแต่งตัวนะคะกระสือกระสนดิ้นรนนั่งรถสาธารณะหรือจะขับรถไปให้เปลืองน้ำมันเดี๋ยวก็มีคนมาส่งให้เพราะฉะนั้นการขายเสื้อผ้าออนไลน์ก็เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่อยากจะได้งานเสริมอยู่บ้านค่ะสามารถให้ความสะดวกสบายและสามารถยืดหยุ่นการทำงานของตัวเองก็ได้บางคนนะดึกดื่น4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งยังไลฟ์ขายอยู่เลยแล้วก็มีคนดูเพราะมีคนนอนดึกไงหลายคนนอนดึกก็รูดดูไปนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เสริมซึ่งขั้นตอนก็ง่ายนะคะจากการขายเสื้อผ้าไลฟ์สดเราแค่เลือกช่องทางในการไลฟ์สดทั้ง Facebook Instagram TikTok แล้วก็วางแผนหาอะไรที่เรารู้สึกว่าเราสร้างตัวเองเนี่ยให้มันโดดเด่นและเราก็สามารถอธิบายรายละเอียดของเสื้อผ้าบางคนรูปร่างดีๆนะคะก็แค่ใส่เสื้อผ้าหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาแนะนำการสวมใส่โอ้แค่นี้คนก็เข้าไปซื้อแล้วบางทีปูยังเป็นเหยื่อเลยจ้านะคะแต่เรานะคะก็อาจจะต้องตรวจสอบคุณภาพของเสียงและภาพของโทรศัพท์เราด้วยนะคะโทรศัพท์ต้องให้มันดูดีๆหน่อยภาพออกมามันจะได้ดูสวยถึงจะหลอกตาเขาก็ตามเขาบอกว่าการไลฟ์ขายเสื้อผ้าเนี่ยเฉลี่ยเดือนหนึ่งเกือบหมื่นนะจ๊ะต่ำๆก็ 8,000 เอ้าจนถึง 3-4 หมื่นเลยทีเดียวแต่ว่าก็เหมาะสำหรับคนที่พูดเก่งเข้าใจแฟชั่นรูปร่างดีๆนะจ๊ะแต่บางคนนะรูปร่างไม่ดีแล้วค่ะแต่เขาก็สามารถขายได้เพราะเขาพูดเก่งไงข้อดีคือเราไม่ต้องมีหน้าร้านเราก็สามารถขายได้และเราสามารถพัฒนาทักษะในการขายไปได้เรื่อยๆแต่เราก็ต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะคะเพราะอย่างที่ปูบอกว่าไปประตูน้ำเห็นตั้งกล้องกันหน้าร้านเลยทีเดียวไม่ใช่เจ้าของร้านค่ะก็เป็นอินฟูทั้งหลายนี่แหละค่ะมาตั้งกล้องเอาไว้แล้วเขาก็หยิบเสื้อผ้าที่อยู่ในร้านนะเอามาทาบตัวเองแล้วก็บอกพอมีคนสั่งซื้อปั๊บเขาก็หันไปสั่งเขาก็หันไปจ่ายตังค์เลยนะแล้วเขาก็ห่อแล้วเขาก็ส่งให้เห็นไหมเป็นการทำงานที่ง่ายมากเรียกว่ารับจ้างเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนที่ไม่มีเวลาหลายคนมีฝีมือในการสร้างสรรค์เนาะเช่นเดียวกันหลายคนมีฝีมือในการทำอาหารค่ะแล้วก็ลองขายอาหารและเครื่องดื่มไหมล่ะการขายอาหารและเครื่องดื่มก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้อยู่กับบ้านได้เป็นอย่างดีค่ะการเริ่มต้นขายนั้นเราอาจจะลองเลือกอาหารหรือเครื่องดื่มที่เราสนใจและชื่นชอบหรือไม่เราก็ทำเองสร้างเมนูและสูตรเองนะคะแต่ก็ต้องหาอะไรที่มันน่าสนใจและหลากหลายมากขึ้นสามารถจะให้คนอื่นเข้ามารีวิวลองชิมก็ได้ตัวเราก็พยายามพัฒนาสูตรอาหารของเราเองนะคะแล้วก็คอยหมั่นเช็คความพึงพอใจของลูกค้าถ้าได้สูตรอาหารที่ดีแล้วเราก็อย่าลืมดูแลวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำอาหารที่มีคุณภาพดีด้วยค่ะเวลาเราขายอาหารก็ต้องบวกเรื่องต้นทุนราคา
ตวงปริมาณหรือว่าดูสต็อกของ

เราแต่ละวันด้วยหลายคนนะคะโดยเฉพาะดาราหลายคนเลยค่ะบางทีเขาทำกับข้าวอยู่ที่บ้านนี่แหละถ้ามีออเดอร์มาเขาถึงจะทำไม่มีออเดอร์เขาก็ไม่ได้ทำนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องขยันในการโพสต์นะคะอาหารหรือออเดอร์ของเราสวยๆงามๆในโซเชียลสักหน่อยรายได้ก็ดีเหมือนกันเขาว่ารายได้ต่อเดือนต่ำๆก็หมื่นสูงๆหน่อยก็ 3-4 หมื่นเลยทีเดียวก็เหมาะสำหรับใครที่ชอบทำอาหารหรือชอบจัดการออเดอร์บางทีไปซื้อจากที่อื่นมาแล้วก็มาจัดใส่กล่องให้มันสวยๆงามๆก็สามารถขายได้แล้วค่ะอีกอาชีพที่อยากแนะนำอันนี้มันดีมากเลยเพราะเดี๋ยวนี้คนเป็นทาสหมาทาสแมวกันเยอะแม่อยากเลี้ยงแต่ไม่มีเวลาเลี้ยงเพราะต้องไปทำมาหากินก็ลองรับเป็นผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงไหมคะซึ่งอาชีพนี้เขาบอกว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการหารายได้เสริมอยู่บ้านค่ะในหมู่บ้านเราเนี่ยอาจจะมีคนเนี่ยนะคะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแต่ไม่มีเวลาแล้วก็รับจ้างไปให้อาหารหมาดูแลมันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เขาบอกว่ารายได้ก็ไม่ขี้เลเลยจ้า 5,000 ถึง 20,000 เลยนะจ๊ะแค่เราเป็นคนรักสัตว์เท่านั้นเองอ้าวรวยๆๆๆขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2569ความว่าพระท่านนายรามจันทระเปาเทลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฏมันดุในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
6: จบข่าวในพระราชสำนัก
0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์ทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ดีค่ะ 20:11 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM SM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะ20 กันยายน 2569ค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาหลังอาหารมื้อค่ำหรือหลายท่านก็บอกว่าโอ้ยผ่านมื้อค่ำไปหลายชั่วโมงแล้วนะคะเตรียมพร้อมจะพักผ่อนแล้วนะคะแต่ว่าต้องฟังข่าวสารก่อนนะคะเรื่องราวของสุขภาพหรือว่าใครที่มีคำถามจะถามคุณหมอนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะคะที่คุณหมอมาตอบคำถามให้กับทุกท่านนะคะเดือนนี้เจอกันโอ้โหชุ่มฉ่ำเลยนะคะก็จริงๆก็เกรงใจคุณหมอนะว่าคุณหมอจะได้พักผ่อนบ้างนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณหมอจะได้พักผ่อน1สัปดาห์แล้วก็เดือนหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะก็ผู้ฟังถามคำถามแล้วก็มีค้างไว้หลายท่านด้วยนะคะใครจะเพิ่มเติมวันนี้หลังไมค์น้องเมย์อยู่นะคะ022481366โทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะอย่าไปโทรในช่วงปลายชั่วโมงมันจะไม่ทันนะคะเป็นคำถามค้างที่ส่วนใหญ่จะถามในช่วงท้ายชั่วโมงแล้วคุณหมอจะตอบไม่ทันแล้ว022481366นะคะโทรมาได้เลยสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะสายว่างอยู่3คู่สายของเรากับอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์นิวัฒน์วิริยกิจจาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับคุณศิวิไลและสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการ FM 95ทุกท่านนะครับผมเองถามผมว่ามันลำบากไหมในการที่จะมาตอบคำถามท่านผู้ฟังเนี่ยผมไม่ลำบากเลยนะก็กลับเป็นเรื่องที่ผมสนุกอีกก็คือมีความรู้สึกบอกดีเนาะอย่างน้อยเราก็ได้ตอบคำถามคนแล้วก็อีกอย่างนึงนะผมมีจิตใจที่เป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเจตนาดีเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมไม่เก่งครับไม่ใช่ว่าเก่งกาจแบบโอ้โหคนเขาจะนึกว่าหมอพี่วัฒน์เนี่ยโอ้โหสงสัยจะเป็นหมอที่มีความรอบรู้ทุกเรื่องเลยเงี้ยไม่จริงครับผมก็ไม่ใช่ฉลาดมากนักหรอกครับแต่ผมมีเจตนาดีผมไม่หลอกท่านแน่ๆแล้วก็อะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านเนี่ยผมก็จะพยายามบอกนะเพราะนั้นผมต้องบอกเลยนะบอกว่าอย่าเพิ่งไปหาไปเอกชนเลยนะถ้าไปแล้วท่านจะต้องเสียเงินอย่างมหาศาลแล้วท่านจะไปถูกเขาหลอกอีกหลอกโดยการที่เรียก over investigation ก็คือหมายความว่าเป็นปวดหัวปุ๊บอ้าวไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เลยไปทำ MRI เลยอะไรเงี้ยนะซึ่งเปลืองตังค์เปลืองเงินเปลืองทรัพยากรเราเปล่าๆนะโดยที่ได้ประโยชน
0: ์
1: นิดเดียวเพราะนั้นก็ถึงใช้คุ้มค่าถ้าท่านมีสิทธิ์อะไรอ่ะสิทธิ์30 บาทสิทธิ์การการสิทธิ์การสังคมอะไรท่านก็ใช้สิทธิ์ของท่านเถอะแล้วเก็บเงินเอาไว้ที่ดีๆนะเมื่อยิ่งเจ็บป่วยที่เป็นโรคร้ายแรงเรื้อรังความการอัตราการใช้เงินเนี่ยถึงแม้ท่านจะได้รับการบริการที่ฟรีนะแต่การใช้เงินของท่านเนี่ยจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นสูงขึ้นใครบอกว่าเดี๋ยวนี้30 บาทเนี่ยจะเริ่มมีแนวโน้มในการที่ยานี้ก็ไม่ได้ยานี้นอกบัญชียาท่านจะต้องเสียตังค์นะก
0: ็
1: จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเรียกว่าโคเพย์เมนต์ก็คืออาจจะคนละครึ่ง
0: ร่วมจ่าย
1: ร่วมจ่ายครับ
0: เพราะว่าร
1: ัฐบาลตอนนี้โรงพยาบาลนะขนาดโรงพยาบาลของรัฐบาลนะยังนโยบายนะบอกว่าไม่ได้นะถ้าออกจากโรงพยาบาลอยู่ห้องพิเศษถ้าออกจากโรงพยาบาลเลยทุ่มหนึ่งต้องคิดเป็นอีกวันหนึ่งผมบอกนี่คิดเป็นแบบเอกชนเลยเนาะเพราะว่าเป็นนโยบายของผู้อำนวยการของทุกคนทุกแห่งเนี่ยต้องการที่จะหาเงินเข้านะครับ
0: โรงพยาบาล
1: เพราะมันไม่มีตังค์ที่ตังค์จริงๆนะ
0: ไม่มีรายรับใช่ค่ะวันนี้เกิดรายจ่ายไม่มีรายรับเลยบางโรงพยาบาล
1: ใช่ครับแล้วก็
0: นะคะ
1: ทั้งบริษัทยาเนี่ยไม่ยอมส่งยาให้อ่ะนะครับ
0: มีค้างเขาอะค่ะคุณหมอ
1: ครับ
0: มีหลายโรงพยาบาลบอกว่าค้างค่ายาบริษัทยาอยู่
1: ใช่ครับก็ค้างมากๆเขาก็ไม่อยากจะส่งยาแล้วนะครับ
0: อย่าง
1: น
0: ี้
1: ที่โรงพยาบาลก
0: ็
1: มีข้อจำกัดข้อห้ามนะเดี๋ยวนี้นะใครเจ็บคอเป็นไข้เป็นหวัดนะไปโรงพยาบาลนะได้พารามากินแล้วก็ได้ยาแก้ไอมะขามป้อมมาจิบอีกทีนึงยาแก้ปฏิชีวนะก็ไม่ให้ก็บอกไม่ได้ถ้าไม่มีเสมหะคอทอนซิลไม่มีหนองไม่อะไรเงี้ยคือจะมีข้อจำกัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนนี้นะเราก็รักษาแบบโอ้โหเต็มที่เลยนะเดี๋ยวนี้ถูกบังคับด้วยการเงินนะครับ แล้วก็ไม่มีเงินจ่ายก็จ้างไอ้ที่จะบอกว่าทำไงที่ให้หมออยู่ถ้าจะในระบบราชการเนี่ยก็มีค่าตรวจค่าอะไรต่างๆโรงพยาบาลหลายแห่งก็ไม่ค่อยไม่ยอมจ่ายละนะครับ
0: ค่ะ
1: มันก็ทำให้ระบบมันใกล้จะล้มเหลวละถ้าเราไม่ดูแลตัวเราเองแบบที่ผมพูดอยู่ทุกวันทุกวันเนี้ยก็คือการเรียกว่าเซลฟ์แคร์คือการช่วยดูแลตนเองด้วย
0: ช่วยดูแลตัวเองหน่อยนะคะต่อไปเราต้องรณรงค์ช่วยกรุณาดูแลสุขภาพกันหน่อยนะคะนะคะนะคะก็เนี่ยพอดีมีอยู่ท่านหนึ่งนะคะคุณปอลเม่นะคะแกบอกว่าปัจจุบันนี้คนใกล้ตัวญาตินะคะเสียชีวิตด้วยคือไม่มีสาเหตุอยู่ๆก็นอนแล้วก็หลับไปในมุมแพทย์ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมแต่ถ้าเป็นผู้สูงวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
1: ไม่ดีครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกว่านอนหลับแล้วก็ตายไปเนี่ยส่วนใหญ่นะเอาเป็นว่าส่วนใหญ่นะผมก็ไม่บอกไม่กล้าบอก 100% นะไม่กล้าฟันธงนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องเส้นเลือดของหัวใจมันตีบก็คือหมายความว่า
0: การ
1: หัวใจจะขาดเลือดไปเลี้ยงที่บอกว่าอยู่เฉยก็หลับไปแล้วก็ตายไปเลย
0: หลับไปเลยแล้วก็ตายไปเลยค่ะ
1: เพื่อนผมนะอายุเท่ากันเนี่ยนะครับเป็นครูนะเขาไปขี่จักรยานไปนะเขาอยู่ที่อำเภอเมืองแล้วขี่จักรยานจากอำเภอเมืองเนี่ยไปบางแสนวันก็สักประมาณสัก20 กิโลได้มั้งแล้วกลับมาแล้วเขาก็มาแล้วก็มานอนอยู่ที่กับเตียงผ้าใบอ่ะแล้วก็บอกลูกเดี๋ยวพ่อนอนพักหน่อยนะถ้าพอกลางวันลูกก็จะไปปลุกมาให้มากินข้าวปรากฏว่าไปถึงปุ๊บตายละตัวแข็งละนะครับก็เข้าใจว่าคงจะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบอยู่แล้วโดยที่ไม่รู้สึกตัวเหมือนกันเลยหลายคนนะครับที่เป็นนักกีฬานักวิ่งมาราธอนอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่เช็คสุขภาพร่างกายดีๆนะท่านจะระวังนะการวิ่งมาราธอนเนี่ยถ้าไม่ตรวจสุขภาพร่างกายให้ดีๆเนี่ยนั่นแหละเป็นสาเหตุที่ว่าเป็นนักวิ่งเสร็จแล้วก็เป็นลมแล้วก็ตายเลยมีอยู่เยอะแล้วก็นักวิ่งมาราธอนเนี่ยโทรศัพท์มาปรึกษาผมเรื่องของปัญหาเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยมีอยู่สัก4 รายมั้งแล้วก็มีนักมวยอีกแล้วก็มีหน่วยซิลของฐานทัพเรืออีกพอเกษียณไปสัก62-63เท่านั้นนะครับร่างกายแกทรุดโทรมมากเลยเพราะว่าร่างกายมันเป็นเขาเรียกว่าโอเวอร์เอ็กซ์เซอร์ไซส์การที่หลับไปแล้วตายไปเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีอะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติอายุเช่น90กว่าเมื่อวันศุกร์อะผมตอนเย็นนั่งทานข้าวนะฝนก็ไปปล่อยด้วยคนเขาก็โทรสาวบอกช่วยมาดูพ่อเขาหน่อยเขาพออายุ98 ปีอะเขาแบบเหงื่อแตกแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วบอกเอาไปโรงพยาบาลไม่ดีกว่าเลยเขาบอกเขาไม่ไปโรงพยาบาลแล้ว98 ปีแล้วถ้าตายก็ตายผมก็เลยตัดสินใจเอากระเป๋ายาไปเลยนะไปดู
0: คร
1: ับ
0: นี่ค่ะ
1: รถไปประมาณสัก20 กิโลอะแล้วก็พอไปถึงปุ๊บโอเคโอ้โหหัวใจเต้นปุบปับปุบปับเล่นไม่เป็นจังหวะด้วยแล้วก็มีเสียงปอดเนี่ยเขาเรียกว่าปูรับก็คือเยื่อหุ้มปอดมันแบบเสียดสีกันนะครับผมก็บอกว่าเอาผมจะพยายามดูแลให้เท่าที่จะทำได้นะผมเอาเข็มเสียบเข้าไปเส้นเลือดเลยนะแล้วก็เตรียมยาไว้เป็นหลอดสี่หลอดเลยนะแล้วค่อยปั๊มไปทีละหลอดใช่ไหมครับว่าภายใน15 นาทีแล้วนั้นนะครับเขาลืมตาขึ้นมาเลยนะแล้วก็ไอเสียงที่หัวใจเต้นรัวประวับเนี่ยมันก็เข้ามาสู่เป็นจังหวะปกติเลยแล้วก็เสียงปอดที่มันดังฟุดฟัดก็หายไปเลยแล้วเขาก็สักพักหนึ่งแล้ววันเมื่อวานนี้เขาก็โทรมาบอกว่าพ่อเขาดีละเป็นปกติละก็บอกเลยครับว่าที่ผมตัดสินใจไปเนี่ยเพราะว่ามีอยู่2 ครั้งมั้งที่คนเขาโทรศัพท์มาตามอย่างเงี้ยพอตามเสร็จปุ๊บผมบอกว่าเดี๋ยวผมเลิกคลินิกแล้วผมจะไปนะพอดีต้องดูคนไข้ที่คลินิกก่อนเอามานั่งรออยู่แล้วเนี่ยผมจะไปเลยเดี๋ยวไม่ต้องใช้เวลาไม่รู้ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่เนี่ยพอยังตรวจไม่เสร็จเลยเขาโทรมาบอกคุณหมอไม่ต้องมาแล้วแม่หนูตายแล้วค่ะผมเนี่ยมันเป็นความรู้สึกซึ่งไม่รู้จะบอกไงนะผมยังมีความมีวิญญาณของความเป็นแพทย์อยู่อะนะครับ ผมก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะยังมีเวลาก็คือสรุปแล้ววันศุกร์อ่ะผมธรรมดาผมจะกินข้าวก่อนที่จะไปคลินิกผมก็เลยไม่ได้กินข้าวเลยพอเสร็จก็ประมาณ 6:15 โทรศัพท์มาที่คลินิกบอกว่าเห็นไส้รอมั้ยบอกมีอยู่3คนค่ะลุงน้องก็บอกเอาบอกว่าขอรอหน่อยนะเดี๋ยวหมอกำลังมาละก็เลยกลับนะสรุปแล้วก็คือมากินข้าวตอนสักประมาณเกือบ2ทุ่มนะครับข้าวเย็นข้าวเช้าก็ไม่ได้กินข้าวกลางวันก็ไม่ได้กินนะวันนี้ไปประชุมเทศบาลแล้วก็สรุปแล้วเนี่ยพอจะได้กินข้าวเนี่ยแค่เกือบ2ทุ่มนะก็เนี่ยก็ยังมีความจิตวิญญาณของความเป็นหมออยู่คือถ้าผมรู้สึกอ่ะถ้าผมไม่ไปนะวันนั้นอ่ะวันศุกร์เนี่ยถ้าไม่ไปเนี่ยรับรองเลยเขาตายง่ายๆเลยเนื้อแตกมันเริ่มไปรู้สึกตัวละครับ
0: ก็ไม่ใช่เรื่องคือถ้าแบบคือหลายคนบอกว่าเนี่ยแกอายุเยอะแล้วนอนเสียชีวิตไปเองดูเหมือนมีบุญอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่ใช่ไหมคะคุณหม
1: อถ้าสมมติว่าเราได้รับการตรวจก่อนนะแล้วก็สมมติว่าหมอเขาบอกเออไม่เป็นไรหรอกนะเป็นพ่อเขาให้เขาหลับไปสบายๆเถอะมีนะผมไปถึงปุ๊บแล้วผมตรวจดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะบอกว่ามันเป็นระยะสุดท้ายละจะสังเกตดูให้ดีๆนะครับว่าถ้าสมมติว่าเป็นพ่อแม่เราหรือว่าใครก็ตามที่เป็นญาติเราเนี่ยที่เป็นผู้สูงอายุแล้วเขามีการหายใจเขาเรียกว่าแอร์ฮังเกอร์เวลาหายใจเหมือนกับเหมือนปลาที่มันหุบอากาศอ่ะปากมันจะอ้าหุบเหมือนปลาที่หุบอากาศตรงในน้ำอ่ะอันนั้นเราเรียกภาษาแพทย์เราเรียกว่าแอร์ฮังเกอร์หายใจแบบนั้นอ่ะอากาศมันไม่เข้าไปในปอดหรอกถ้าหายใจแบบนั้นเราก็เตรียมตัวได้เลยนะให้เขาอยู่ในท่าที่สบายสบายถ้าจะสวดมนต์ไหว้พระอะไรก็ตามหรือจะพูดอะไรกรอกหูเขาก็ได้นะบอกพ่ออะไรเงี้ยพ่อนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรนะแล้วแต่ความเชื่อนะอันนั้นน่ะก็คือสิ่งที่จะทำได้ถ้าเกิดเป็นลักษณะของแอร์ฮังเกอร์แล้วเนี่ยท่านก็ปล่อยให้ไปสบายๆเถอะไม่ต้องไปทำอะไรหรอกครับมีหลายคนครับที่ไปดูนะผมบอกว่าปล่อยแม่เข้าไปเถอะอย่าไปทรมานเลยคือช่วยให้มันฟื้นคืนสติขึ้นมาก็ไม่คุ้มค่าละสมองก็คงจะแย่ไปละเอาเป็นว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยนะก็ควรจะมีอายุขัยที่พอสมควรจะ85ขึ้นไปหรือจะเป็น90จะดีแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดเขาหลับแล้วตายไปท่านก็ไม่ต้องไปกังวลใจแต่ถ้าเขายังไม่เป็นอะไรท่านก็ควรจะได้รับการตรวจจากแพทย์สักหน่อยผมบอกกับคนหลายๆคนนะบอกว่าสักเดือนนึงเนี่ยพามาหาหมอหน่อยนะถึงแม้แค่ว่าเขากินข้าวไม่ลงก็มาหาหมอสักหน่อยหมอจะมียาที่ทำให้เขากินข้าวได้ถ้ากินข้าวไม่ได้เนี่ยร่างกายก็จะอ่อนแอลงไปแล้วเขาก็จะชีอายุจะไปยืนนะครับพามาหาหมอสักหน่อยนึงอันนั้นน่ะคือหน้าที่ของลูกหลานที่จะทำได้แต่จะบอกว่ามีบุญไม่มีบุญผมก็อยากเป็นอย่างนั้นนะหลับไปแล้วตายแต่ไม่รู้ตอนจะตายเนี่ยทรมานหรือไม่ทรมานก็ไม่รู้นะ
0: ไม่เคยไม่มีใครกลับมาบอกสักคนนะฮะ
1: ใช่ครับแต่มีคนที่ผมเคยไปนะเขาตามผมมาดูว่าคุณหมอช่วยดูหน่อยว่าพ่อเขาตายหรือยังผมไปดูแล้วผมคำที่ประจรคล้ายๆมันมีเบาๆอยู่นะเขาบอก
0: ยังไม่สิ้นใจใช่ไหมเขาเรียกอย่างน
1: ั้นครับแต่คนอื่นเขาไม่เห็นแล้วนะเขาเคยคนไม่ใช่หมอก็จะสังเกตไม่ออกแล้วก็เหมือนก็ไม่หายใจละผมก็เลยบอกว่าให้ผมลองให้ยาดูหน่อยนะปรากฏว่าผมให้ยาเข้าไปนะปุ๊บไม่นานเลยเขาฟื้นขึ้นมาลุกขึ้นมาคุยกับผมเลย
0: คร
1: ับ แล้วเขาบอกว่าคุณหมอมีใครไม่รู้มาชวนผมไปแล้วผมบอกว่
0: า
1: ผมยังไม่ได้บอกลูกเลยเนี่ยผมขอกลับมาบอกลูกก่อนนะแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาอยู่ไม่ได้อีก2ปีเนี่ยซึ่งตายไปผมเออเราไปบรรยายที่ไหนนะผมก็จะเล่าแบบเนี้ยคนเนี้ยให้ฟังอยู่เรื่อยเลยบอกว่าที่หลังใครมาชวนไปนะบอกว่ายังไม่ได้บอกลูกเลยเดี๋ยวขอกลับมาบอกลูกก่อนนะดูได้อีก2ปีถึงตายไปถ้ามีครับผมไม่เจออ
0: ันนี้เขาเรียกว่าตายแล้วฟื้นไหมคะตามหลักความเชื่อ
1: หลักของชาวบ้านก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้นะครับแต่ถ้าหลักของทางแพทย์ก็คง คือยังไม่ถึงขั้นว่าตายก็คือหมายความว่าร่างกายอยู่ในภาวะที่เกือบจะตายอยู่แล้วชีพจรก็อาจจะเบามากเลยความดันก็อาจจะสัก50 0อะไรเงี้ยแทนที่120 80เงี้ยนะนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งมันอยู่ในระดับที่แบบเหมือนคนช็อกเหมือนคนหมดสติมากๆที่ใกล้โคม่าอยู่ในภาวะโคม่าคนก็ยังไม่ถึงขั้นว่าตายนะแต่ชาวบ้านเขาก็บอกว่าไม่หายใจแล้วทำชีพจรจะไม่ได้แล้วยิ่งเหมือนในหนังอ่ะเอามืออังจมูกปุ๊บอ่ะคนนี้ตายแล้ว
0: แล้วพอมันเป็นอย่างนี้ต้องอังจมูกดูเอ้ยไม่มีลมหายใจละตายอย่างนี้ใช่ไหมคะจริงจริง
1: ใช่ครับ
0: จริงจริงต้องตรวจสักนิดนึงก่อนก็ได้
1: ใช่ครับต้องเนี่ยต้องให้คนที่มีความรู้เขาดูซะหน่อยนะท่านก็อย่าเพิ่งไปร่าใจหรือหลายคนเนี่ย
0: คือ
1: ไม่ทราบว่าผมอยากจะฝากไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะ
0: ค่ะ
1: อย่าให้หิวตายอย่าให้ทรมานจนตายคำว่าหิวตายเนี่ยเจอหลายคนแล้วนะที่บอกว่าเป็นมะเร็งสองเสียงแล้วก็เจาะคอพูดไม่ได้นะแต่ระบบประสาทยังดีเลยนะลูกถามว่าพ่อหิวไหมขยักหน้าหิวมากไหมหิวมากกินก็ไม่ได้สายทางจมูกก็ไม่เข้านี่ยังจะต้องผ่าลงไปในท้องเลยทีนี้มันคนระยะสุดท้ายแล้วนะเรามะเร็งกระจายไปเต็มคอละเขาก็ตามผมไปดูอ่ะผมก็ไม่รู้ทำไงผมก็เสียบน้ำเกลือนะแล้วก็ปั๊มขูดโพสต์เข้าไปเลย100 ซีซีเอาวิตามินอะไรเข้าไปพอระดับน้ำตาลในสายเลือดเขาขึ้นสูงมาปุ๊บเนี่ยความผิวเขาก็บรรเทาลงเขาก็บอกว่าเขาฟังชัวร์ละเขารู้สึกไม่หิวมากละถ้าพออีกวันนึงนะตอนลูกสาวก็โทรมาบอกว่าพ่อเขาตายแล้วผมบอกว่าผมดีใจด้วยนะที่เขาไม่หิวตายแล้วก็มีคนนะนอนอ้าปากคนแก่อ้าปากแล้วก็บอกลูกบอกว่าไม่กินข้าวมา3 วันละไม่กินอะไรเลยผมไปดูอ้าวไปกินได้ไงล่ะขากรรไกรค้างอ่ะผมก็ไปต้องเอากระถางไก่ขับกลับเข้าที่นะพอเอาน้ำหวานใส่ปากนะเกินใหญ่เลยหิวกินก็ใหญ่เลยนะอย่างเงี้ยแล้วไปทำมาพัดเขาไม่รู้สึกตัวไม่ค่อนข้างไม่รู้สึกตัวพูดก็ไม่ได้สื่อสารก็ไม่ได้ก็จะกลายเป็นคนอดตายหิวตาย
0: โอ้ค่ะ
1: ครับหรือบางคนก็ทรมานจนตายเป็นอัมพาตขยับตัวก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้แต่แขนเนี่ยยกขึ้นไปข้างหนึ่งนะปรากฏว่าไหลหลุดไหลหลุดแล้วเขาก็ร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยตามอยู่ตลอดเวลาผมไปถึงปุ๊บเห็นปุ๊บก็รู้ละจับไหลเข้าที่แล้วก็เอาเสื้อมาจะยืดมาตัวหนึ่งตัดเป็นช่องเอามือเนี่ยยัดเข้าไปตรงหน้าอกให้เขามือเขาได้อยู่ตรงหน้าอกเขาให้หัวไหล่เขาอยู่ในเบ้ากระดูกของเขาได้แค่นั้นนะครับเขาก็เงียบบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องให้หมอมาดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้ไหมเดี๋ยวเพิ่งบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ตายอยู่แล้วปล่อยให้ตายเถอะ
0: เอา
1: เป็นว่าให้หมอเป็นคนตัดสินใจดีกว่าเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นผู้มาดูสักหน่อยหนึ่งเขาจะได้ไม่ทุกข์ทรมานเช่นว่าหิวตายไม่เจ็บปวดจนตายอย่างเงี้ยพวกนี้จะไปทุกข์สติภูมิแต่ถ้าไม่หิวตายนะเหมือนก็พอคนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่หิวละแล้วเขาตายไปเนี่ยผมบอกเลยเขาก็จะไปสุขติภูมิได้นะโอเคนะนั้นอาจจะเป็นความคิดเห็นเป็นความคิดเห็นของหมอวิวัฒน์แล้วกันนะอย่าไปบอกว่าหมอวัดพูดอย่างนี้ทฤษฎีเป็นนี้ไม่ใช่นะผมเอาประดวกกับความคิดเห็นส่วนตัวผมด้วยแล้วหลักการศาสนาด้วยนะครับเอาเป็นว่าอย่าถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าผู้สูงอายุแล้วเนี่ยพามาหาหมอสักเดือนละครั้งนึงก็ยังดีนะบอกว่า มีคนหนึ่งมาหาผมนะบอกไม่เห็นเป็นไรเลยก็บอกว่าคิดถึงหมอคนแก
0: ่
1: เข้ามาเขาบอกอย่างนั้นจริงๆนะเขาบอกก็คิดถึงหมอบอกแม่คิดถึงหมอใช่ไหมผมก็พูดเล่นกันอ่ะคนแก่ก็ชอบผมพูดเล่น
0: หมอ
1: ชอบคนแก่โอเคน
0: ะ
1: มีหมอที่ปรึกษาสักหน่อยก็ดีนะนะครับ
0: ค่ะ
1: มีที่ปรึกษาด้วย
0: ค่ะพี่ใหญ่จากนครศรีธรรมราชอายุ55 ปีเป็นโรคแผลเดี๋ยวเป็นแผลในกระเพาะอาหารนะคะเป็นมา1 ปีแล้วไปส่องกล้องมาแล้วหมอก็ให้ยามากิน ก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรจะต้องรักษายังไงถึงจะหายคะแผลในกระเพาะอาหาร
1: ถ้าแผลในกระเพาะอาหารนะครับเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนะครับเขาเชื่อว่านะครับว่าเขาต้องบอกว่าเขาเชื่อว่าแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นทุกคนนะแต่มีนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งเป็นหมอเนี่ยแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยมันเกิดจากเชื้อโรคเนี่ยมันแค่เราแผลติดเชื้อที่ขาที่มือที่เท้าอะไรของเราเนี่ยนะครับเหมือนเราเป็นแผลผุพองที่ผิวหนังอ่ะในกระเพาะมันก็มีเชื้อโรคอยู่ผมจำชื่อไม่ได้นะครับเชื้อโรคอะไรไม่รู้ว่านะครับเชื้ออะไรที่ในกระเพาะแกเชื้อไปเชื้อในกระเพาะอะไรเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหารที่เป็นแผล H pylori นะเป็นชื่อ H pylori เนี่ยมันเชื้อแบคทีเรียเนี่ยที่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอันเนี้ยผมอยากจะบอกครับว่าคุณใหญ่ลองถามหมอสิว่าครับว่าคุณใหญ่น่าจะเป็นผู้ชายเนาะคุณใหญ่ก็บอกว่าผมจะต้องกินยาปฏิชีวนะไหมนะครับถามลองถามหมอเขาอย่างนี้นะเดี๋ยวคุณไปบอกว่าผมจะขอกินยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อได้ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าผมเคยเจอนะคนเนี่ยก็เป็นโรคกระเพาะแล้วเป็นแผลในกระเพาะเนี่ยไปโรงพยาบาลใหญ่ๆในกรุงเทพมาโรงพยาบาลเอกชนที่แบบแพงๆที่สุดเลยอ่ะไปก็ไม่หายมาหาหมอวัดนะหมอวัดจ่ายยาปฏิชีวนะให้กินทีเดียวหายเลยแล้วก็ไม่เป็นอีกเลยเนี่ยนะครับเพราะนั้นลองถามหมอสิครับไปครั้งต่อไปนะบอกว่าผมจะต้องกินยาฆ่าเชื้อไหมครับเป็นแผลในกระเพาะเนี่ยต้องถามหมอก็อย่างนี้นะอย่าเพิ่งไปบอกว่าผมจะขอยาฆ่าเชื้อด้วยนะเดี๋ยวหมอก็จะบางคนอาจจะบอกคุณรู้ได้ไงคุณรู้ดีเหรอคุณรู้ดีคุณก็รักษาเองดิอย่างเงี้ยหมอเอาใจยากนะยิ่งหมอรุ่นใหม่ๆนะเขาจะยิ่งไม่ค่อยเข้าใจว่าบางทีชาวบ้านเขาก็คิดอีกอย่างนึงผมจบมาใหม่ๆเนี่ยก็มีนะคนไข้บอกว่าเขาเป็นโรคกระเพาะแผลในกระเพาะเขาไปซื้อโปรเคนเพนิซิลินก็คือยาฉีดเพนิซิลินอะที่ยาปฏิชีวนะเนี่ยเขาแกะขวดแล้วก็มากินเอา
2: โอ้
1: เขาก็หายผมก็บอกเป็นโรคกระเพาะจะมากินยาฆ่าเชื้อซึ่งเป็นยาฉีดด้วยนะจะไปไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยผมก็เทศนาก็อย่างนี้นะก็หลังมาผมประกาศมาบอกว่าหมอที่พบ H. pylori เนี่ยที่ว่าพบว่าแผลในกระเพาะเนี่ยเราจะเชื่อแบคทีเรียตัวเนี่ย H. pylori เนี่ยได้รางวัลโนเบิลไพรส์เลยนะ
2: โอ้
1: ถึงบอกอ๋อที่เราก็นึกว่าชาวบ้านเขาโง่เขาเชื่ออะไร
2: ไม่รู้เรื่อง
1: ที่ไหนได
2: ้
1: ชาวบ้านถูกหมอผิดผมก็บอกโอ๊ยตายแล้วผมต้องขอโทษเขาด้วยอ้าวเราก็ไม่ใช่รู้เก่งทุกอย่างนะมันก็ผมไม่หลงตัวเองนะบางทีก็ถามคนใช้เหมือนกันอ่ะนี่รักษายังไงอ่ะทำไงไปทำไงมาถึงมันดีขึ้นอย่างเงี้ยก็แอบถามเขาบอกอ้าวจะได้บอกคนอื่นต่อนะครับมีหลายเรื่องเลยนะครับที่ผมได้รับความรู้จากคนไข้นะไม่ใช่หมอให้ความรู้กับคนไข้นะนะครับแต่ท่านไม่ต้องมาแนะนำตอนนี้นะผมไม่อยากคนชอบโทรมาหาผมบอกว่าคุณหมอเนี่ยฉันน่ะเคยทำนี่รักษานะคุณหมอเอาไว้เผยแพร่สิบอกขอบคุณมากครับไม่ต้องบอกครับมีคนบอกผมเยอะแล้วกันให้เป็นความคิดของผมแล้วกันครับโอเคนะลองถามหมอเขาว่าผมจะต้องกินยาปฏิชีวนะไหมนะครับ
0: คุณบังออนค่ะจากรังสิตอายุ65ตอนนี้เป็นเบาหวานช่วงหลังๆเนี่ยเวลาออกกำลังกายอย่างทำงานบ้านก็จะรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงเลยกินอาหารได้ปกติน้ำหนักจะลงเร็วควรจะบำรุงร่างกายอย่างไรดีคะ
1: เอางี้คนที่เป็นเบาหวานนะน้ำหนักลงเบาหวานขึ้นเบาหวานลงน้ำหนักขึ้นมันจะกลับกันนั้นถ้าน้ำหนักลงเนี่ยแสดงว่าเบาหวานขึ้นสูงเพราะนั้นเดี๋ยวท่านอย่าเพิ่งบำรุงท่านต้องจัดการให้เบาหวานของท่านลดให้ได้นะอันดับแรกคือควบคุมอาหารควบคุมอาหารโดยการกินอาหารที่มันมีคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลงแล้วกินโปรตีนกินผักอะไรมากขึ้นแล้วจากนั้นเนี่ยจะต้องให้หมอเขาปรับยาเนี่ยแสดงว่ายาอาจจะไม่พอ แล้วเดี๋ยวนี้ยาเบาหวานเนี่ยการรักษาเบาหวานเขามีมีความพัฒนาไปอีกหลายขั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าลองไปปรึกษาหมอนะแต่ขอบอกได้เลยครับว่าน้ำหนักลงเบาหวานขึ้นเบาหวานลงน้ำหนักขึ้นเพราะนั้นถ้าเกิดรักษาไปเรื่อยๆน้ำหนักขึ้นขึ้นขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาเนี่ยไปหาหมอได้นะบอกคุณหมอจะลดยาเบาหวานลงได้ไหมคะแสดงว่าเราควบคุมเบาหวานได้ดีร่างกายเราเนี่ยมันเก็บน้ำตาลจากกระแสเลือดเอาเข้ามาอยู่ในร่างกายจนกลายเป็นไขมันนะครับเพราะนั้นน้ำหนักจะขึ้นเพราะนั้นเราก็จะต้องอาจจะต้องลดยาเคยมีคนไข้นะครับมาหาผมเนี่ยก็แบบเรียกว่าเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้น้ำหนัก130กิโลผู้หญิงนะตัวอ้วนกระปุกเลยพอผมคุยตรวจและร่างกายอย่างละเอียดนะเขาจะเอาคนไข้ที่เขาเรียกว่ารักษายังไงก็ควบคุมไม่ได้มาให้ผมเป็นกลุ่มหนึ่งประมาณสัก50ต่อคนที่จริงมันมีประมาณสัก200กว่าคนเนี่ยแต่เขาค่อยๆทยอยมาให้ผมดูถ้าผมปรับพฤติกรรมเขาใหม่นะคือเขาน้ำหนักขึ้นเนี่ยเพราะว่าใช่ไหมครับว่าเขาถูกเขียนในใบประวัติเขานะว่าเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้ผมก็บอกเอางี้ผมอยากให้ลดยาเบาหวานลงเขากินยาเบาหวานมวยลูกขี่ขนานและจำนวนเยอะมากเลยกินแม้กระทั่งก่อนนอนยังกินยาเบาหวานเลยแล
2: ้
1: วแต่เชื่อไหมครับว่าตอนตีสามตีสี่เนี่ยเขาต้องตื่นขึ้นมากินข้าวเพราะเขาหิวแสดงว่าในช่วงนั้นน่ะน้ำตาลเขาต่ำแต่พอเขากินข้าวไปอีกพอมาตรวจอีกทีไรก็น้ำตาลก็ขึ้นสูงอยู่ตลอดเวลาเลยหมอก็เลยเพิ่มยาเพิ่มยาเข้าไปก็คือหมอไม่ได้ซักอย่างละเอียดแล้วก็ไม่ลองดูเป็นแบบเขาเรียกว่าองรวมอ่ะแบบอยู่ทั้งร่างกายจิตใจและสังคมผมก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นว่าเอางี้ผมจะลดยาเบาหวานลงพอลดยาเบาหวานลงปุ๊บเขาไม่ต้องตื่นมาตอนตีสามเพื่อมากินข้าวเพราะนั้นน้ำหนักเขาค่อยลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งจาก130เหลือ80แล้วก็ตอนสุดท้ายเหลือ70ถ้ากินยาเบาหวานเหลือเช้าครั้งหนึ่งกลางวันครั้งหนึ่งเท่านั้นก็คือพูดง่ายๆคือหมอรักษาแต่ตัวเลขแต่ไม่ได้ดูคนไข้ทั้งตัวแล้วก็ไม่ถามประวัติที่ว่าอาการเป็นยังไงมีลักษณะยังไงแบบนี้นะอย่าไปถามว่าจะบำรุงไงนะไปควบคุมน้ำตาลให้ดีน้ำหนักเราจะขึ้นถ้าเราสามารถควบคุมเบาหวานได้แล้วจากนั้นพอน้ำหนักขึ้นเราก็จะพยายามกินให้น้อยลงเพื่อจะให้กินยาเบาหวานให้น้อยลงอีกควบคุมน้ำหนักไม่ให้ขึ้นจนเกินไปให้คงที่นั่นแหละคือสภาวะความสมดุลต่อไปท่านอาจจะกินยาเบาหวานน้อยลงเนี่ยแล้วก็น้ำหนักก็จะไม่ลดลงนะครับแล้วก็ท่านก็จะอยู่ชีวิตของท่านก็จะเป็นปกติไม่งั้นแล้วเนี่ยผมบอกนะครับเบาหวานมันจะตามมาด้วย3อย่างนะครับคือตาไตแล้วก็ตีนก็คือจะเป็นจอประสาทตาเสื่อมบุ้นในตาเสื่อมไตคือไตวายตีนก็คือเท้าก็จะเป็นแผลได้ง่ายแผลเบาหวานแผลจะหายยากลูกสาวเนี่ยไปออกหน่วยที่อนามัยอ่ะเรามีคนไข้เป็นเบาหวานเนี่ยนะทำไปทำมานิ้วก็ต้องตัดนิ้วเลยนิ้วมันดำเลยน
2: ะ
1: แล้วเลือดไปเลี้ยงไม่ได้เป็นเบาหวานเขาตามไปถึงบ้านเลยนะไปพาคนไข้ไปโรงพยาบาลไปตัดนิ้วเลยเพราะว่าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันเกิดสภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอันตรายถึง
2: ชีวิ
1: ตเอาคุณบางวันลองปรับวิถีชีวิตใหม่นะอย่าเพิ่งถามผมว่ากินอะไรปรับปรุงตอนนี้ไปควบคุมน้ำตาลให้ดีนะน้ำหนักเราไม่ควรจะลดแล้วน้ำตาลเราควรจะลดลงมาเข้าสู่สภาวะปกติให้มันลดน้ำหนักไม่น้อยหน่อยดีกว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่ดีจะเหมือนคนนั้นนะที่ว่าน้ำหนัก130อ่ะในคือก็เหลือ70กิโลเองเขาหายไปจนเกือบครึ่งนึงอ่ะถ้าปล่อยอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะอีกไม่นานเขาก็ตายไตเขาจะวานนะครับโอเคครับผม
2: ค่ะก็นี่เป็นเรื่องปกติไหมคะตื่นขึ้นมากินที2ที3เนี่ยสำหรับคนเบาหวานหรือว่าไม่ปกติไม่ควรต้องอดใจเหรอ
1: ไม่ใช่ครับแสดงว่าการจัดยาของแพทย์เนี่ยไม่ถูก
2: คือ
1: จัดไม่สมดุลกับร่างกายคือ น้ำตาลในตอนกลางคืนเนี่ยเราไม่ได้กินอาหารเนี่ยมันลดลงเกินขนาดพอน้ำตาลในกระแสเลือดมันลดลงเกินขนาดเนี่ยมันก็เลยทำให้เราหิวนะครับบางคนตายได้นะน้ำตาลสูงเนี่ยไม่ตายน้ำตาล300ก็ยังไม่ตายนะแต่ถ้าน้ำตาลเหลือ50เนี่ยเหงื่อแตกเป็นลมแล้วจะตายได้ยิ่งลงมาสัก40เนี่ยโอกาสตายสูงมากเลยมีคนไข้เนี่ยเคยตามผมไปอย่างเงี้ยนะบอกตามไปให้ดูผมก็ไปดูเสร็จแล้วบอกโอ้ยคุณพ่อเราเนี่ยน้ำตาลมันคงจะต่ำนะไปพาไปโรงพยาบาลดีกว่าเขาบอกเนี่ยผมเพิ่งเอาออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยเพราะว่าอยู่ไปก็ไม่ดีขึ้นเลยจำท่าจะตายอยู่แล้วเลยกะว่าจะกลับมาตายบ้านผมด้วยเนี่ยผมดูแล้วว่าเกิดภาวะที่ยาเกินขนาดยาเบาหวานเกินขนาดแล้วทำให้น้ำตาลเขาต่ำผมเนี่ยปั๊มครูโค้ดไปให้ยาให้อะไรต่างๆนะฟื้นเลยหายเลยนะครับรอดตายไปได้ช่วยคนรอดตายหลายคนละนะครับ
2: ค่ะค่ะก่อนพักนิดเดียวคุณอนันต์จากโคราชถามกระเทียมสามารถลดความดันได้จริงไหมคะคุณหมอ
1: เอาเป็นว่ากระเทียมเนี่ยนะมันหนึ่งก็คือมันจะมีสารที่ต่อต้านแบคทีเรียเชื้อติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นกระเทียมเนี่ยกินเอามาทาแผลได้เนี่ยมันต้านเชื้อโรคได้นะลดไขมันได้แต่ลดความดำเนี่ยผมไม่แน่ใจเนี่ยไม่ค่อยได้กล่าวนะเอางี้ถ้าเราถามว่ากินกระเทียมเพื่อจะลดความดันเนี่ยไม่น่าจะได้ประโยชน์แต่ถ้าลดไขมันเนี่ยได้ประโยชน์นะครับเพราะนั้นท่านอยากกินกระเทียมเพื่อลดไขมันเลยไอ้ลดความดันเลยนะถ้าจะกินเพื่อลดไขมันก็โอเคแต่ก็ขอให้เชื่อใจยาแผนปัจจุบันก่อนดีกว่านะยาสมุนไพรอะไรต่างๆพวกเนี้ยคือบางครั้งเนี่ยมีการโฆษณาที่มันเกินความจริงไปมากนะครับเพราะนั้นกินแล้วความดันสูงก็จะลดลงมาถ้าความดันต่ำก็จะสูงขึ้นมาได้น้ำตาลสูงจะลดลงมาน้ำตาลต่ำก็จะทำให้น้ำตาลขึ้นมาได้คือเป็นยาอายุพรรณะทำให้ช่วยนอนหลับท่านให้เจริญอาหารโอ้มันรักษาสารพัดโรคเลยอะโฆษณาก็จะเกินไปนะเอาเป็นว่าท่านกินเพื่อเป็นตัวช่วยได้แต่ผมก็ไม่แนะนำนะครับว่าถ้าท่านจะกินเพื่อจะมาลดความดันท่านก็กินยาลดความดันที่หมอที่โรงพยาบาลให้ดีกว่านะอย่าเพิ่งไปฝืนกินกระเทียมมันเช้าสี่ขีดก็ไม่รู้ว่ากินเยอะเหลือเกิน
2: บาง
1: ทีนะกระเทียมมันก็มีรสมันก็มีความเผ็ดด้วยนะบางทีมันกัดกระเพาะอาจจะกลายเป็นแผลในกระเพาะซี่ครับโอเคนะครับเอาเป็นว่าผมว่าไม่ได้ลดความดันแต่ลดไขมันได้ครับ
2: ค่ะแต่พักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะยังมีคำถามรออีกหลายท่านเลยนะคะที่ส่งมาหลังไมค์นะคะใครที่อยากจะถามเพิ่มเติมก็โทรมาค่ะ022481366นะคะสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรง

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เทียนกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮ้ยพุ่งถูนสองเข้มข้นเหมือนเดิม
7: คุ้มเกิน
8: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยศิวิไลสมทรง
10: กลับมาในช่วงที่2กันต่อนะคะกับสุขภาพเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษค่ะในค่ำคืนนี้คุณหมอยังตอบคำถามให้กับท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามค้างอยู่หลายท่านเลยนะคะคุณป้าสงเวียนจากประตูน้ำค่ะกินยาลดไขมันอยู่กับยาบำรุงเลือดคนท้องพร้อมกันประมาณ1เดือนกว่าแล้วไม่ทราบจะมีอันตรายไหมคะคุณหมอ
11: ไม่มีอันตรายครับกินได้นะครับยาลดไขมันกับยาบำรุงเลือดไม่ได้เกี่ยวข้องกันครับกินได้ดีซะอีกนะจริงๆผมคุณสังเวียนไม่รู้อายุเท่าไหร่ไม่รู้นะไม่ได้บอกมา
10: 65ค่ะคุณหมอ65
11: นะครับเออผมก็ยังกินเลยแต่กินเข้าไปแล้วก็บางทีมันอาจจะถ่ายดำๆไม่ต้องตกใจนะนะครับเดี๋ยวหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยถ่ายมันดำๆในยาบำรุงเลือดเนี่ยมันจะมีธาตุเหล็กอยู่ด้วยพอธาตุเหล็กมันรวมกับกรดในกระเพาะมันจะกลายเป็นสีดำแล้วก็หลายคนก็บอกว่ากินก่อนนอนเลยเนี่ยมันจะทำให้หลับได้สนิทดีผมก็ว่าก็ดีเหมือนกันเนาะมันเพราะมันมีธาตุไอโอดีนอยู่ด้วยนะกินได้ครับโอเคครับ
10: คุณโกศลค่ะจากสุราษฎร์ธานีอายุ60ปีเกิดอุบัติเหตุเคยผ่าสันหลังมาค่ะเมื่อ10ปีที่แล้วเดินไม่ได้จะเจ็บเวลาใช้ชีวิตประจำวันเจ็บตลอดตั้งแต่ผ่าตัดช่วงนั้นไม่ทราบเกิดจากอะไรจะเกิดจากการผ่าตัดตอนนั้นหรือเปล่าคะคุณหมอแล้วตอนนี้จะไปแก้ไขอะไรได้ไหมคะ
11: ผมว่ายังไงก็ตามเนี่ยต้องแก้ไขเนี่ย

ราะว่าการเจ็บเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องทนนะครับผมว่าถ้าไปอยู่สุราษฎร์ถ้ามันไม่หายจริงก็เข้ากรุงเทพมาเลยจะมาที่หรือไปที่อะไรอ่ะมหาวิทยาลัย

0: อันดับหนึ่งคือความเจ็บปวดเรียกเพนก็ยังมีคลินิกสำหรับเรียกว่าเพนคอนโทรลเลยนะครับก็คือคลินิกแก้ปัญหาเรื่องการปวดไม่ว่าจะปวดหัวปวดท้องปวดสารพัดปวดโดยเฉพาะปวดเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งอย่างเงี้ยเขาต้องมีคลินิกพิเศษเลยนะครับสำหรับแก้ปวดเพราะนั้นท่านต้องไม่ปวดคุณโกศลอย่าเพิ่งยอมแพ้นะถ้าสมมติว่าที่สุราษฎร์เขารักษายังไม่ได้ก็เข้ากรุงเทพไปเลยมาจะไปเลิศศิลป์ก็ได้ไปราชวิถีก็ได้เลยสุรารามาศีลาอะไรก็ได้นะมาต้องมาจัดการกับปัญหาให้มันเราจะต้องไม่ปวดแล้วก็เกิดจากอุบัติเหต
1: ุ
0: หรือไม
1: ่
0: ผมคงตอบไม่ได้นะแต่เข้าใจว่าน่าจะเกิดจากอุบัติเหตุแล้วก็ถ้าให้เดาเนี่ยสมมติอุบัติเหตุแล้วกระดูกสันหลังมันเกิดแตกหรือมันหักหรือมันอะไรก็ตามเนี่ยถึงแม้เขาจะผ่าตัดไปแล้วมันบางทีชิ้นส่วนของกระดูกมันยังอาจจะไม่เข้าล็อกไม่เข้าที่อ่ะมันก็ไปกดทับเส้นประสาทอยู่บางทีหมอเขาจะอาจจะต้องไปเขาเรียกว่าเจียใหม่อ่ะไปกรอใหม่แล้วก็เอาเหล็กดามเข้าไปนะครับซึ่งพอดีผมไปดูคนไข้เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุจากการทำงานเนี่ยก็จะมีปัญหาคล้ายๆอย่างเงี้ยเยอะแยะหมดหมอเขาถามว่าเจ็บไหมถ้าเจ็บหมอเขาจะบางทีเขาขันใส่เหล็กอยู่นะบางทีก็ต้องเอาเหล็กออกเอาน็อตออกมีหลายคนเลยนะใส่เหล็กมาแล้วก็เจ็บเขาต้องเอาเหล็กออกเอาน็อตออกแล้วเขาก็หายเจ็บนะครับเอางี้ต้องรักษาแต่รักษายังไงผมตอบไปได้ครับผมยังไม่เห็นตัวคนไข้ยังไม่รู้ในรายละเอียดแต
1: ่ไม่เป็นคนปวด
0: นะครับต้องรักษาเราต้องไม่ปวด
1: เจ็บปวดทรมาน
0: ความเจ็บปวดเนี่ยเป็นความทรมานของร่างกายของมนุษย์เราอย่างหนึ่งทุกขเวทนาทางกายที่มากที่สุดคือเรื่องของความเจ็บปวดเนี่ยนะครับเราต้องไม่เจ็บไม่ต้องไม่ปวดนะครับเอางี้แล้วกันนะครับต้องรักษานะอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งยอมแพ้
1: ค่ะคุณเทียนจิตค่ะอยู่ลาดกระบังอายุ72ปีเวลาเดินจะมีอาการเวียนหัวแล้วก็ได้ยินเสียงในหูด้วยไม่ทราบเป็นเพราะอะไรครับคุณหมออ
0: ย่างนี้แสดงว่าจะเป็นที่ระบบประสาทหูชั้นในนะคือหูชั้นนอกชั้นกลางชั้นในเนี่ยชั้นในเนี่ยมันจะข้างในสมองเราเนี่ยมันจะมีระบบประสาทอยู่สองส่วนนะระบบประสาทของการได้ยินจะมีลักษณะเหมือนก้นเหมือนกับหอยโขงเลยนะนะครับเรียกว่าคอคเคลียร์แล้วจะมีระบบประสาทที่เอาไว้เราทรงตัวเราเรียกว่าเซมิเซอร์โคลาร์แคนาลนะครับก็คือมันจะมีวงกลม3วงตั้งฉากกันทำหน้าที่ให้เรารู้ว่าเราหัวเราเอียงซ้ายเอียงขวามันจะถูกแรงดึงดูดของโลกแสดงว่าระบบประสาทตรงนี้มันเกิดประสาทขึ้นมาจะเกิดจากอะไรผมคงตอบไม่ได้นะแต่น่าจะไปหาหมอเกี่ยวกับเรื่องบอกหูคอจมูกอ่ะนะครับไปหาระบบหูคอจมูกนะให้เขาดูที่ว่ามันเกิดจากอะไรยิ่งมีเสียงกิ๊กๆในหูด้วยนะแสดงว่าระบบประสาทอาจจะเป็นเลือดไปเลี้ยงระบบประสาทหูชั้นในของเราได้ไม่ดีหรือบางคนนะเขาเรียกว่าหินปูนในหูหลุดเคยได้ยินไหมครับหมอก็จะมาจับ
1: ข้าง
0: ต่างเพราะนั้นเพื่อนผมนะที่เป็นหมอหูคอจมูกศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิรมนนะครับที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยเขาสอนผมว่าเอาวิวัฒน์เนี่ยลองดูนะเดี๋ยวแต่ฉันจะทำให้เธอดูนะเอาไว้จะได้ไปทำคนไข้ได้มันต้องเอียงซ้ายเอียงขวาไงรู้ผมลืมไปแล้วตอนแรกจำได้นะทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยถ้าจะจับให้หินปูนที่มันหลุดเนี่ยให้มันเข้าที่เนี่ยมันต้องมีท่าของการทำของเขาตรงนี
1: ้
0: คุณเพียงจิตไปหาหมอหูคอจมูกถ้าอยู่ในกรุงเทพก็โรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยก็จะถือว่าเก่งนะลองไปสินะครับลองไปรักษาดูผมว่ามันเป็นเกี่ยวกับระบบประสาทหูชั้นในนะอาจจะขาดเลือดไปเลี้ยงหรือถิ่นปูนในหูมันจะหลุดหรือจะอะไรก็ไม่รู้ผมยังตอบไม่ได้หรอกตอบแค่นี้ผมไม่สามารถจะตอบรายละเอียดได้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็คุณนิตาเชียงใหม่นะคะอายุ70ปีกินยาลดไขมันช่วงกลางคืนครึ่งเม็ดและกินแอสไพริน1เม็ด81กรัมอยากรู้ว่าจะกินคอลลาเจนเพิ่มได้อีกไหมคะ
0: ได้ครับแต่แอสไพรินเนี่ยจะไปกินก่อนนอนไม่ดีนะแอสไพรินต้องกินระวังนะครับมันกัดกระเพาะด้วยนะถึงแม้จะ81มิลลิกรัมก็ตาม

0: น่าจะกินเป็นหลังอาหารเช้านะครับแล้วก็ยาลดไขมันก็เหมือนกันน่ะจริงๆแล้วผมว่าถ้ากินเป็นหลังอาหารเช้าก็จะดีนะครับแต่จะกินคอลลาเจนด้วยก็ได้ไม่เป็นไรครับไม่ได้เกี่ยวกันนะแต่กินคอลลาเจนจะกินตอนก่อนนอนก็ได้มันจะได้ดูดซึมได้เต็มที่หน่อยนะครับแต่แอสไพรินระวังนะเพื่อนผมน่ะอยู่ที่ระยองอ่ะวันหนึ่งเขาโทรศัพท์มาหาผมบอกว่าหมอผมเป็นอะไรไม่รู้มันทำท่าจะเป็นลมผมก็บอกว่าเฮ้ยเอ็งลองกินอะไรมันเย็นๆเข้าไปหน่อยสิน้ำตาลน่ะน้ำตาลต่อคำหรือเปล่าก็เป็นเบาหวานด้วยใช่ไหมแล้วก
1: ็
0: หมอป้ากินแอสไพรินด้วยไอ้แอสไพรินเนี่ย81มิลลิกรัมเนี่ยนะครับปรากฏว่าในสุดเขาก็บอกให้เข้าโรงพยาบาลเลยเข้าไปโรงพยาบาลระยองเลยไปถึงปุ๊บหมอก็ใส่สายไปในกระเพาะโอ้โหกระเพาะเลือดออกในกระเพาะอีกวันนึงเขากำลังจะเดินทางไปเที่ยวเมืองจีนนะถ้าเขาไปเมืองจีนแล้วเราไปเป็นอย่างนี้ที่เมืองจีนนะตายเลยนะครับมันสื่อสารกันก็ยากแล้วก็ไม่รู้เรื่องหมอระบบการแพทย์ของที่เมืองจีนกับเมืองไทยเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะนะครับใครที่เรียนแพทย์ที่เมืองจีนแล้วก็กลับมาเมืองไทยแล้วจะมาสอบไปประกอบลูกศิษย์เนี่ยยากเลยครับสอบยาก
1: คนแล้วแต่
0: ลูกสาวระบนเลยนะพวกหมอที่จบมาจากเมืองจีนอ่ะมาทำงานด้วยกันอ่ะแบบคนละเรื่องกันเลยนะถูกเสียนเรียนมาไม่เหมือนกันหรอกนะครับอันนั้นเขาทำเพื่อสังคาเขารับคนต่างชาติมาเรียนแล้วก็ไม่เขาก็ทำอะไรไม่ค่อยเหมือนแนวเราไม่ว่าใครเก่งกว่ากันนะแต่มันไม่เข้ากับระบบของเมืองไทยนะครับ
1: อ
0: ันนี้คุณนริตากินได้คอลลาเจนกินได้ครับแต่แอสไพรินเนี่ยต้องกินตอนเช้าแล้วก็ยาลดไขมันก็กินตอนเช้าหลังอาหารจะดีกว่านะครับจะได้ป้องกันแม้เกิดปัญหาเรื่องเลือดออกในกระเพาะนะครับโอเคนะครับ
1: ค่ะคุณแมมค่ะจากภูเก็ตนะคะที่ถามให้คุณพ่อว่าอายุ59ปีนะคะมีอาการปวดหัววิงเวียนเวลาดำน้ำและออกแดดกินกาแฟเป็นประจำมาประมาณ 1-2 เดือนอยากรู้ว่าเป็นเพราะอะไรต้องรักษาไหมคะ
0: เป็นคนดำเป็นนักกีฬาดำน้ำใช่ไหมหรือว่าเป็นคนสอนดำน้ำ
1: น่าจะที่เรามากกว่ามั้งคะเวลาแบบไปเที่ยวดำน้ำออกแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับถ้าสมมติว่าเขาดำน้ำแบบดำน้ำลึกนะอันนึงที่น่าเป็นห่วงก็คือเขาเรียกว่าเป็นโรคเรียกว่าไนโตรเจนในกระแสเลือดเนี่ยมันเป็นฟองอากาศนะครับอันนี้ระวังอันตรายนะผมบอกเลยครับว่าอาจจะต้องไปเช็คเรื่องการทำงานของสมองสักหน่อยนะครับคือคนที่ดำน้ำบ่อยๆเนี่ยจะมีอันนึงเขาเรียกว่ามีฟองอากาศที่เกิดขึ้นมาในกระแสเลือดเวลาเราหายใจเข้าไปนะเข้าไปปุ๊บเนี่ยอากาศในปอดเราเนี่ยมันก็ดูดซึมเข้าไปในเลือดเรานะแล้วก็ไปเลี้ยงที่สมองนะครับแต่นี่เราอยู่ในบรรยากาศปกตินะอยู่บนบกนะถ้าเราดำน้ำลงไปเนี่ยปุ๊บถ้าเราใช้ไอ้เครื่องออกซิเจนที่ติดหลังแล้วก็ดำน้ำเป็นดำน้ำลึกอ่ะพอดำน้ำลึกปุ๊บเนี่ยอากาศที่อยู่ในกระแสเลือดเราเนี่ยมันก็จะโอเคนะแต่พอขึ้นมาข้างบนปุ๊บเนี่ยข้างใต้น้ำเนี่ยมันจะมีแรงกดดันสูงเพราะนั้นอากาศเนี่ยมันจะละลายเข้าไปในกระแสเลือดเราได้มากแต่พอเราขึ้นมาข้างบนปุ๊บเนี่ยอากาศที่ละลายในกระแสเลือดเนี่ยมันดันเกิดขยายตัวให้กลายเป็นแก๊สขึ้นมาทีนี้กลายเป็นฟองอากาศพอฟองอากาศปุ๊บเนี่ยมันไปอุดเส้นเลือดในสมองนะก็จะเกิดอาการอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะแขนขาชาไปหรือเป็นอัมพาตไปได้หรือกระเวียนหัวงงหัวได้นะครับเพราะนั้นผมว่าน่าจะต้องไปเช็คเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของสมองดูหน่อยนะครับไปภูเก็ตเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไปโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถสูงอาจจะต้องไปเข้าเครื่อง MRI หรือ CT สแกนดูว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับแต่ถ้าตอนนี้ถ้าอยากจะแก้ไขปัญหาปวดหัวด้วยผมว่าถ้าจะลองกินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องก่อนนอนสักเม็ดหนึ่งแล้วก็ไปแปดคนไม่ต้องสกัดสัก2แคปซูลก่อนนอนก็อาจจะช่วยทำให้ระบบไหลเวียนเลือดของร่างกายเราดีขึ้นน่าจะทำให้ดีขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามน่าจะต้องไปเช็คที่โรงพยาบาลหน่อยนะครับถ้าดับน้ำอยู่บ่อยๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: หมอบอกเป็นหนึ่งค่ะสุดท้าย
0: ครับใครที่ต้องการจะปรึกษาผมเป็นการส่วนตัวนะ081 8035462แล้วขอเป็น16:00 น.ถึง 17:00 น.แล้ววันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะครับวันอื่นเวลาอื่นขอไปนะครับอย่าโทรมาถามผมนะถ้าโทรมาผิดเวลาผมก็คงจะขอไปที่ผมจะไม่ตอบนะ
1: ผมจะได้พักผ่อน
0: ด้วยโอเค
1: ค
0: ่ะ
1: ค
0: ่ะ
1: เป็น
0: การ
1: ต้น
0: ทุ
1: นแน่คุณหมอคะขอบพระคุณมากค่ะ
2: ขณะนี้เวลา21:00 น.22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: เอเชียนเกมจากเทคบอลประเภทชายคู่ส.สรศักดิ์เทาสิริและตุ้มจิรติจันเลียงอดีตแชมป์โลกปี2024เอาชนะเลบานอนไปได้2-0เซตอื้อฉาวเผยคลิปผอ.รพสต.ชวนลูกน้องเล่นไพ่ในที่ทำงานจากกรณีเพจดังชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอพร้อมข้อความระบุว่าผอ.รพสต.คลอง1บางขันคลองหลวงปทุมธานีงานไม่ทำชวนลูกน้องนั่นเล่นไพ่ในห้อง OPD ทุกช่วงเย็นลูกน้องทนไม่ไหวไม่อยากเล่นเพราะแพ้ตลอดจนคลิปเป็นไวรัลและเป็นที่ฮือฮาในวงกว้างจนมีการวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากสำหรับคลิปดังกล่าวผู้สื่อข่าวตรวจสอบจากหลายที่จนทราบว่ารพสต.ดังกล่าวตั้งอยู่ในตลาดบางขันตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อประสานขอสัมภาษณ์ผอ.คนดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและให้ชี้แจงแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเปิดทำการจะได้มีการตรวจสอบและสอบถามเรื่องดังกล่าวทั้งหมดเปิดตัวลูกสุนัขก้าวสู่สุนัขตำรวจลูกสุนัขฝึกหัดที่จะก้าวขึ้นเป็นสุนัขตำรวจในอนาคตเปิดตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกระหว่างพิธีสวนสนามทางทหารเนื่องในวันชาติในกรุงซานติอาโกของชิลีผู้บังคับการหน่วยฝึกสุนัขตำรวจเปิดเผยว่าขณะนี้กำลังฝึกสุนัขตำรวจรุ่นใหม่26ตัวรวมทั้งสายพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดและเบลเยียมมาลินอยส์รวม17ตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจตำรวจที่หลากหลายเช่นการตรวจค้นยาเสพติดหน่วยฝึกสุนัขตำรวจซึ่งถือเป็นหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ได้รับความสนใจและดึงดูดสายตาผู้คนมากที่สุดในขบวนสวนสนามเนื่องในวันเอกราชของชิลีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ซิริสนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโงหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โอ้เพลงนี้เพราะมากเลยนะคะใครที่ได้ฟังก็บางท่านก็ร้องไปด้วยนะคะเพราะจริงๆเนาะแต่ว่าในเนื้อเพลงมันจะมีอยู่ท่อนหนึ่งบอกว่าที่คอที่อดนอนหลายคลานะคะที่ก็บอกว่าใครยิ่งนอนแย่งยิ่งพังนะคะบางท่านที่อดนอนมากๆเลยนะอย่าลืมนะคะการนอนดีอาจจะเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ให้ผลการตอบแทนเราดีมากๆนะคะในอนาคตภายภาคหน้าขอค้างนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่เห็นคำถามนี้ของป้ายาจากสุขประการนะคะว่าผู้สูงอายุกินไข่ได้มากที่สุดวันละกี่ฟองก็1ฟองได้นะคะแต่ถ้าจะไข่ขาวก็น่าจะได้สักประมาณ 2-3 ฟองเลยอันนี้พอไข่ขาวเนาะอันนี้สำหรับผู้สูงวัยนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งป้าพรจากนราธิวาสชอบฟังรายการมากเลยฟังเป็นประจำขอบพระคุณมากนะคะอ่ะฟังเพลงเพราะไปแล้วเมื่อสักครู่คนที่เลือกเพลงคือคนนี้นะคะเพราะจริงๆเลยเมื่อสักครู่ดร.นพพรบุญรงสวัสดีพี่หมอนะคะ
1: สวัสดีครับน้องศิวลัยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านนะครับน้องเมย์หลังใหม่นะครับวันนี้เสียงแผ่บๆนิดนึงขออภัยด้วย
0: มันไปร้องเพลง
1: ครับ
0: อุ้ยจริงเหรอที่หมอไปร้องเพลงมาเหรอคะเสียงแหบเนี่ย
1: ก็อาจจะไปโดนคนมากกว่าบ้างนะครับก็เพลงก็เป็นคนที่ชอบ
0: ปาร์ตี้อ๋อกินโต๊ะแชร์แน่เลยเห็นไหมคนรุ่นนี้นะคะคนรุ่นนี้ก็ต้องมีบ้างมันต้องมีบ้างใช่ไหมคะการพบปะเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยค่ะแค่มีคนแบบแชทมาถามเราโทรมาก็ได้นะถามข่าวสุขภาพนอนหลับดีไหมอะไรวัยที่ก็ต้องถามเรื่องนี้เนาะเป็นยังไงบ้างกินข้าวอร่อยหรือเปล่าเนี่ยถ้าใครกินข้าวไม่อร่อยเนี่ยแสดงว่าเริ่มมีปัญหาเริ่มนอนหลับไม่ค่อยลงอะไรอย่างเงี้ยพี่หมอเนาะมันก็จะน่าจะเริ่มต้องดูแลตัวเองมากขึ้นไหมคะ
1: ครับ
0: เนาะอย่างเพลงบอกว่าจะวัวที่คอยตักเตือนติดตามถามข่าวเนี่ยแสดงว่าเราเป็นเพื่อนแท้กันเนาะ
1: ครับ
0: ก
1: ็น้องสิวไลก็ได้เกริ่นขึ้นมาเนาะเรื่องของการเรานะครับวันก็แล้วก็ว่าเรื่องอะไรนะเลยเรื่องของสุขภาพนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ
0: ใช่ต้องคอยติดตามตรวจกันโอ้ละเอียดบางคนก็ต้องละเอียดหน่อยนะโดยเฉพาะในวัยสูงวัยละนะคะคือ60อย่าง5 60ก็ถือว่าเป็นวัยที่แบบใช้ชีวิตมายาวนานก็ต้องมันต้องเสื่อมบ้างมั้ยพี่หมอเนาะเรื่องปัญหาสุขภาพใช่มั้ยคะ
1: ใช่เลยทั้งที่อะไรกำลังพูดถึงเรื่องเดือนกันยาใช่มั้ยจะเดือนตุลาใช่มั้ย
0: ใช่ค่ะ
1: ที่อาจจะเป็นอะไรนะเป็นเดือนสุดท้ายนะครับของคนที่
0: ประมาณ
1: ของเพียงประมาณที่จะต้องเกษียณใช่ไหมเกษียณใช่ไหม
0: เกษียณใช่วันที่30นี้ใครที่จะเกษียณก็อุ้ยเข้าสู่ผู้สูงวัยเต็มตัวแล้วนะคะวันที่30วันที่1เนาะ
1: วันที่1ครับ
0: วันที่1อายุก็60แล้วนะคะก็ดูสุขภาพกันหน่อยว่าเป็นยังไงเกษียณแล้วทำอะไรเกษียณแล้วมีปัญหาเรื่องการนอนไหมมีปัญหาเรื่องเข่าไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่หมอใช่ไหมมีที่ต้องดูนะคะ
1: เนี่ยมันก
0: ็ใช่แล้ว
1: ค
0: ืออันนี้จะเล่าประสบการณ์ตัวเองวันนี้เนี่ยไปขึ้นคือที่บ้านมันจะมีเนินขึ้นเนินลงเนินก็จะเรียกควนเนาะทางใต้นะคะแล้วพอช่วงกำลังจะขึ้นเนี่ยจะขึ้นควนเนี่ยได้ยินเสียงเข่าตัวเองดังกรอบอย่างเงี้ยพี่หมอมันกรอบอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าผิดปกติหรือยังหรือมันต้องยังไงคะพี่หมอ
1: ที่จริงอ่ะเราพูดถึงเรื่องของเข่าจะไม่ต้องแสลงเรื่องสุขภาพของเข่า
0: เนี่ยสุขภาพเนี่ยในผู้สูงวัยค่ะ
1: จริงๆอ่ะบางทีก็อาจจะมีถ้าเราไปบอกไอ้กรอบเดียวเนี่ยพี่ว่ายังไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับว่าเข่าเราเสื่อมนะ
0: แค่ก๊อปเดียวก๊อปเดียวยังไม่พอก๊อปไปตรวจ
1: ครับส่วนใหญ่ก็จะต้องใช่ครับมันต้องมีองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วยนะครับเพราะส่วนใหญ่เวลาคำว่าปวดเข่าเนี่ยแม้มันเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะสำหรับคนที่สูงอายุสูงวัยหน่อยนะแล้วก็อาจจะมีน้ำหนักเกินนะ แล้วก็ไม่ก็ได้ออกกำลังกายอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็การก็มันเป็นเรื่องพฤติกรรมที่น้องศิริพูดถึงกี้นะครับว่าก็อาจจะเราการเดินการยืนการนั่งการนอนเนี่ยนะล้วนแต่มันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคของโครงสร้างได้ทั้งนั้นนั่นแหละครับนะแม้แต่เรื่องน้องจุไรจบไปเรื่องของเข่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเข่านะที่ทุกวันนี้หลายคนเรามีโรคเหมือนกับคิดว่าตัวเราจะเป็นโรคเข่าเสื่อมไหมหรือทำไมเราจะต้องมันปวดนะบางทีเวลาจะลุกขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยนะแล้วก็อย่างที่มึงเสียพูดเมื่อกี้ว่าเวลาเราขึ้นที่สูงนะครับก้าวขาก้าวแรกขึ้นไปเนี่ยนะครับแล้วมาสุดพอสุดนั่นขึ้นมาสุดย่างนั่นขึ้นมาเนี่ยเก่งขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะปวดใช่ไหมการปวดพวกนี้มันก็มีหลายแบบคืออะไรถ้าเป็นปวดแบบแป๊บนะฮะปวดแป๊บแป๊บนี่ก็อาจจะมันก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันบางคนก็ตกใจแล้วแหละแต่ว่า
2: ใช่ก็กังวล
1: มันอาจจะไม่ใช่
2: แต่นี้ไหมเขามันเสื่อมหรือยังมันอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: ก็กังวลไปต่างๆนานา
1: ครับก็เป็นว่าเราต้องระวังนะถ้าเราดูก็เรียกว่าเป็นโรคในเมื่อโรคพวกนี้มันเกิดจากถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของความเสื่อมก็ได้นะอย่างกับข้อเข่าเนี่ยคนเราเนี่ยโอ้เดินวันหนึ่งนะเยอะนะหรือว่าเราใช้แบบการไม่ว่าจะเดินจะวิ่งจะอะไรเนี่ยมันก็บ่อยใช่ไหมเกือบวันเดินบางคนนี่เดินเยอะมากที่เขาบอกให้เดินให้มากๆเนี่ยนะแต่ถ้าเรากลับไปดูเนี่ยบางทีก็บอกโอ้โหเดินมากก็ไม่ใช่ดีนะเพราะในระหว่างที่เดินเนี่ยนะตั้งแต่แรกมันก็เข่ามันก็เรียกว่ามีสะบ้านะลูกสะบ้าพวกนี้นะมันก็ต้องมีกลไกของมันนะใช่ไหมเวลาโดยเฉพาะขึ้นที่สูงนี่ส่วนอะไรพวกเมื่อกี้ก็จะต้องเหมือนกับไปเสียดสีใช่ไหมเสียดสียิ่งน้ำหนักเยอะใช่ไหมครับเดินมาตรฐานมากๆเนี่ยอันนั้นก็ต้องพูดง่ายว่ามันค่อนข้างจะต้องระวังเป็นพิเศษเหมือนกันนะฮะคือถ้าไม่ป้องกันพวกเก่าเสื่อมเนี่ยที่จริงเขามีหลายอย่างเนาะถ้าน้ำหนักเกินก็ลดน้ำหนักนะฮะถ้าเกิดว่าการบริหารให้กล้ามเนื้อตรงข้อพับตรงข้างล่างเนี่ยให้มันแข็งแรงซึ่งมันมีท่วงท่าอะไรที่ใช้นะครับเพื่อที่ถ้ากล้ามเนื้อตรงนั้นแข็งแรงเนี่ยก็จะพยุงไม่ให้เขาเล็กกันไม่ให้ไอ้ตะป้าหรือตรงเข่าอ่ะมันจะไปเสียดสีกันมากอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก
2: ็
1: สมัยนี้มันมีหลายรูปแบบนะครับมาแก้อาการเข่าเสื่อมพวกเนี้ยนะหรือถ้าเป็นศาสตร์การแพทย์แต่ละศาสตร์มันก็มีเยอะนะอย่างกับอย่างกับแพทย์แผนไทยพวกนี้นะมันก็มีพูดถึงแพทย์ไทยคือตอนนี้ก็มีได้ของพี่ก็ได้
2: เปิด
1: ให้ให้บริการเรื่องเนี้ย
2: ให้บริการด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ก็มีหนึ่งในนั้น
1: ครับผม
2: ค่ะหมายถึงว่าเป็นนวดไหมหรือว่าเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ป่วย
1: ก็มีแก้อาการนะครับแก้อาการนวดแก้อาการแล้วก็อาจจะมีเทคนิคมีวิธีพอดีส
2: ่
1: วนใหญ่ที่พี่จะเอาแพทย์ที่เข้ามาเป็นแพทย์เป็นแพทย์ประยุกต์ซึ่งพวกนี้ก็จะเรียนค่อนข้างจะใช้เวลาหลายปีจบระดับปริญญาตรีพวกนี้นะก็ส่วนใหญ่ตัวนี้อาจจะนวดไม่ได้นวดแบบผ่อนคลายนะครับแต่ว่าเป็นนวดเขาเรียกว่าเป็นการกดจุดหรือการแก้อาการนะเพราะอาการที่เขาบอกว่าอะไรนะบัตรนอนออฟฟิศซินโดรมนะครับเพราะเนี้ยพวกเนี้ยโรคพฤติกรรมดังนั้นนะครับนั่นแหละนะก็ยกตัวอย่างเราอ่ะเวลาวันเราอริยบทของเราเนี่ยโอ้มันเยอะมากนะครับมันสั่งสมไปเรื่อยๆตั้งแต่การเดินยืนนั่งนอนนะฮะเราผิดท่วงท่าอะไรต่างๆทั้งหมดนั่นแหละ ที่มันสะสมไปนานๆเนี่ยมันก็เกิดการให้มีอาการที่เรื้อรังใช่ไหมฮะบางครั้งนี่เรานั่งนะอย่างกับคนที่ข่าวเชื่อมสมัยนี้ก็บอกว่าไปนั่งสมาธิขัดสมาธิอะไรนี่ก็ไม่ได้นะการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินี่ก็อาจจะต้องใช้นั่งบนเก้าอี้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีอาการเสื่อมแล้วหรือว่ามีอาการที่มันเริ่มอักเสบพวกนี้ถ้าไม่รีบเปลี่ยนพฤติกรรมไม่รีบแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันโอกาสที่จะเป็นเรื้อรังมันจะทำให้อาการเสื่อมมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยากที่จะมาการแก้หรือการรักษาในระยะยาวนะครับประมาณนี้นะฮะครับ
2: ค่ะ
1: แล้ว
2: ก็สามารถที่จะไปที่ฝากคลินิกของคุณหมอนครได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะดูแลเขาเป็น
1: ตอนนี้เนี่ยมันมีท่านพี่จำเนี่ยรู้สึกจะเป็นสัปดาห์หน้านี่เป็นวันอาทิตย์นะเห็นในน้องหมอต้องมองหมอก็บอกว่าจะมีรู้สึกจะมีการให้การศึกษาฟรีหรือรักษาฟรีสักประมาณสักกี่รายไม่รู้พี่ก็จำไม่ได้แล้วแต่ก็ถ้าไปก็สามารถที่จะโทรไปจองได้นะโทรไปจองที่คลินิกนะลองไปเยี่ยมเยียนดูจะ
2: ล
1: ูกพี่ไหมพี่อะไรไม่ได้อยู่กรุงเทพตัวนี้เน
2: าะใช่ค่ะพี่จัดนี่อยู่ที่ไหนนะคะพี
1: ่
2: หมอ
1: ที่ลามิทาของหมอสองครับ
2: อ๋อที่ตอนนี้เปิดไปแล้ว
1: ลามินต้าของมันไป
2: ก็คือล็อกอินได้เลยใช่ไหมคะใครที่อยากจะไป
1: ครับล็อกอินได้แต่ว่าถ้าเป็นวันอาทิตย์ที่สุดจะไปขาถ้าไปใช้สิทธิ์อันนี้นะอาจจะต้องจองล่วงหน้ามันมีสิทธิ์จำกัดที่จำไม่ได้มีเบอร์ไม่ต้องซื้ออะไรมีเบอร์ไม่ตรงนั้นไหมเบอร์ตรง
2: มีค่ะจองคิวใครจะไปดูข้อเขานะคะ0971359188นะคะให้เบอร์ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการบอกอีกทีหนึ่ง0971359188นะคะใครที่อยู่ใกล้ๆกับลำธารตม2นะคะ
1: ครับ
2: นะคะอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าสหคลินิกกันนะฮะของพี่หมอ
1: ใช่ครับเป็นแบบคลินิกแบบรักษาแบบผสมผสานก็เราก็มีนึกถึงไรว่าคือในจิตของที่จะนะก็ได้ตั้งการทำบุญไว้นะครับโดยพระภิกษุนะครับพระภิกษุนี่จะรักษาฟรีนะครับพระภิกษุธรรมเนนอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะโทรไปนะฮะแล้วก็คิวการปรึกษานะอาจจะไม่ใช่วันอาทิตย์ก็ได้นะถ้าเป็นพระนะก็ลองโทรไปว่ามาในว่างก็ตอบถวายการรักษานะครับคือเดี๋ยวนี้ต้องเสียอะไรเราก็นะมนุษย์เราทุกคนอะไรมันก็ต้องมีอะไรที่มันเป็นบุญเป็นสิ่งที่สร้างกุศลสิ่งที่ดีๆนะครับให้กับทุกคนทั้งหลายเรามีโอกาสเราก็ทำนะเราไม่ใช่ว่าละเลยหรือจะเอาแต่เงินไม่ใช่อย่างนั้นอันไหนก
2: ็
1: ช่วยทำบุญ
2: ช่วยได้ช่วย
1: ได้นั่นนะครับครับแล้วก็มียาหม่องยาอะไรพวกยาเกี่ยวกับแก้อาการปวดเมื่อยอะไรพวกนี้ฮะมีครับ
2: มีเยอะเลยนะคะค่ะก็อันนี้เป็นการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์บูรณาการต้องขอย้ำแบบนี้ก่อนใช่ไหมคะพี่หมอ
1: ใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็มีพอกหัวเข่าในโดยใช้สมุนไพรโดยใช้เอาความร้อนเหมือนกับประคบอ่ะมันจะมีตัวยาแล้วก็เข้าไปนึ่งแล้วก็เอาประคบที่เข่านะฮ
2: ะ
1: แล้วพวกนี้ก็จะมีเทคนิคหมอที่เขาเรียนมานานๆแต่พวกนี้เขาจะเขาเรียกว่าแก้อาการก็ผ่านการฝึกแล้วก็พูดง่ายว่าผ่านทางคลินิกมานานนะฮะแล้วก็
2: จะเก่ง
1: ใช่ครับใช่
2: เพราะว่าเชื่อชาญเราต้องบอกว่าอย่างนั้น
1: ครับอันนั้นนะลองไปใช้ดูนะครับ
2: ลองไปใช้บริการดูนะคะเบอร์โทรจดไว้นะเผื่อจองคิวเพราะว่าต้องรับจำนวนจำกัดนะคะวันเดียว0971359188นะคะใครสนใจจดเบอร์นี้ไว้ได้เลยค่ะ
1: ครับ
2: ก็จะชวนพี่หมอคุยอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะนอกจากเรื่องเขาเรื่องสุขภาพแล้วคุยเรื่องอายุยืนคือก็เถียงกันเหมือนกับเป็นปัญหาโลกแตกแหละว่าณขณะนี้เนี่ยระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายใครจะอายุยืนกว่ากันค พราะอะไรเนี่ยค่ะพี่หมอโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพแต่คนบอกว่าผู้ชายเนี่ยตายก่อนเพราะว่ามันมีอะไรล่ะสิ่งล่อตาล่อใจมีความเสี่ยงต่อผู้หญิงอะไรเงี้ยในมุมพี่หมอคิดว่าเรื่องนี้จริงไหมปัจจุบันนี้
1: ก็มันที่จริงพวกนี้มันแต่มันเคยมีงานวิจัยมาเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นไอ้เรื่องของมันเกี่ยวโยงไปหลายมิตินะครับที่จะทำให้คนอายุยืนยาวได้เนี่ยนะถ้าว่าเราไปพูดถึงเรื่องของค่าเฉลี่ยของอายุขัยของมนุษย์เราก็แล้วกันนะครับที่ไอ้ก็เรียกว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะเมื่อปี2024 2024นี่บ้างเราก็น่าจะ3ปีที่แล้วมั้ยที่252เออ2ปีที่แล้วเนี่ย
2: 2ปีค่ะใช่2ปีเอง
1: แล้วก็เป็นในช่วง2021พวกถึง2เนี่ยประมาณเนี้ยคืออายุเฉลี่ยเนี่ยแหมถ้าเราไปเห็นงานวิจัยหรือว่าข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยอายุ 68.4 ปีผู้หญิงอายุประมาณ 7.38 ปีโอ้โหความแตกต่างอ่ะนุ๊กอะไรแม่เป็นผู้หญิงก็น่าจะภาคภูมิใจนะว่าในข้อมูลชุดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าดูแล้วผู้หญิงโอ้อายุไขเฉลี่ยสูงกว่าผู้ชายทั้ง5ปีเลยนะนุ๊กอะไรนั่นแหละคือท่านน้องสิวอะไรถามพี่เมื่อกี้ถามแบบไวๆพี่ก็ยังตอบไม่ค่อยถนัดนะแต่ว่าพี่ก็พอจำได้ที่เราเคยพูดกันเรื่องของอายุยืนของผู้หญิงผู้ชายเนี่ยที่จำกันได้ก็คืออย่างนี้นึกไหลว่ามันเรื่องมีปัจจัยหลายๆอย่างใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้าเราจะพูดเป็นในเชิงตามหลักวิชานะหรือโครงสร้างของสรีระอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็โยงไปถึงเรื่องก่อนเลยนะเรื่องของพันธุกรรมมันก็ต้องเรื่องของสิ่งที่กำหนดเพศของเราเนี่ยก็คือฮอร์โมนนะมั้ยฮอร์โมนเพศของผู้ชายเรานี่ก็คือฮอร์โมนที่พวกเทสโทสเตอโรนนะครับก็แต่ว่าไปอันนี้เราคิดกันไม่ใช่เชิงวิทยาศาสตร์อะไรแต่พี่ก็คิดกันเองว่าผู้ชายนี่ส่วนใหญ่ก็
2: คิดกันเองว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะ
1: จะต้องทำงานหนักไงใช่ไหมจะต้องทำงานหนักทำรับผิดชอบเยอะนะแต่เรื่องของถ้าเราจะดูจริงๆแล้วก็เรื่องของผู้ชายที่ว่าอายุสั้นกว่าผู้หญิงเนี่ยเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นการดื่มทำไมการดื่มเหล้าการสูบบุหรี่ก็ดีนะฮะคือสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ไปบั่นทอนสุขภาพผู้ชายให้มันอายุน้อยลงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่จะเป็นตัวชี้วัดว่าจะต้อง 100% อย่างนี้เสมอไปถ้าเราไปดูอย่างนี้นึกอะไรว่าเรื่องของการที่จะทำให้ผู้ชายเสียชีวิตหมายถึงว่าอายุน้อยกว่าผู้หญิงเนี่ยเพราะก็มีงานวิจัยโหเยอะมากๆยกตัวอย่างงานนึงสิอะไรที่เราเคยพูดว่าผู้ชายเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยก็เรียกว่ามันเหมือนกับมันก็เรียกว่าอยู่คนเดียวนี่เหมือนกับช่วยเหลือตัวเองไม่เป็นนะก็บอกว่าถ้าผู้ชายที่โสดกับผู้ชายที่มีครอบครัวเนี่ยผู้ชายที่โสดจะมีอายุสั้นกว่าผู้ชายที่มีครอบครัวหรือมีภรรยา
2: ผู้ชายโสดจะอายุสั้นกว่าผู้ชายที่มีครอบครัวและหรือภรรยา
1: แล้วก็ลึกไปกว่านั้นนะก็บอกว่าเงี้ยคืออะไรว่าหากผู้หญิงใช่ไหมครับภรรยาเขาเสียชีวิตก่อนเนี่ย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เกิน5ปีผู้ชายก็จะตามไปจะตาย
2: แล้วอ้าวจริงเหรอ
1: จริง
2: ตายตามเลยไม่ใช่จอมใจนะครับเนี่ยอันนี้มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับไหมครับพี่หมอเรื่องนี้
1: พี่ว่ามีนะมีพี่จำได้นะตอนนั้นเราไปพูดกันนะตรงเนี้ยว่าถ้าเกิดว่าเพราะผู้ชายแล้วถ้าเราไปดูตัวเขาเองเนี่ยเขาเหมือนกับมีปมอยู่หลายๆอย่างถ้าโดยเฉพาะถ้าก็ได้ดูแลก็ได้อยู่กับคู่ชีวิตหรือผู้หญิงที่ปรนนิบัติดี เอาใจใส่เขาดีเนี่ยก็จะทำให้เขาว่ามีความสุข
2: แล้วก็ดีเลย
1: ใช่ครับก็จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเขาก็จะมีความสุขนะยืนยาวแต่ว่าถ้าเกิดไปเจอที่เราก็ไม่ได้ว่าจะโชคไม่ดีจะไปเจอฝ่ายภรรยาที่ไม่ค่อยดูแลนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เพราะว่าเอาอย่างนี้น้องสไลที่เขาบอกเสมอว่าผู้ชายเนี่ยบางทีก็ต้องหัดพึ่งตัวเอง
2: บ้าง
1: ใช่ไหมฮะครับบ้าง
2: ใช่ค่ะต้องบอกบ้างอาจจะไม่ต้องทั้งหมดก็ได
1: ้ผู้จังทำกับข้าวดูแลตัวเองนะครับหากินให้เต้นไม่ใช่รอแต่หูอะไรว่าภรรยาจะเอากลับมาจะมาต้นนิบัติจะมาอุ่นอาหารนะครับทุกอย่างก็รออยู่นั่นแหละนะมันก็เคยตัวสิฮะ
2: ใช่นั่นแหละแต่ท่านที่พูดจาแบบบ้านๆนะระวังจะเป็นน้อยเอาอะไรอย่าง
1: น
2: ี
1: ้นั่นแหละนั่นแหละทีนี้พี่ว่าอย่างนี้ด้วยในอีกอันหนึ่งก็ในเรื่องของผู้หญิงเนี่ยก็ที่มีโอกาสได้อายุยืนยาวเนี่ยเพราะว่ามันก็ต้องเรื่องของฮอร์โมนด้วยแหละน้องสไลนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยฮอร์โมนพวกเอสโตรเจนพวกนี้นะก็จะทำให้ผู้หญิงนั้นค่อนข้างจะจิตใจที่ก็เรียกว่าที่นุ่มนวล นะครับไม่ก้าวร้าวไม่เหมือนกับผู้ชายอาจจะทำให้เขาแบบไปเรื่อยๆนะแล้วโอกาสที่จะเกิดโรคอะไรต่างๆมันอาจจะน้อยลงนะฮะอาจจะไม่ว่าจะเป็นโรคความดันไขมันอะไรต่างๆพวกนี้หรือมันมีหลายๆโรคนะน้องตัวไหนที่จากพวกฮอร์โมนที่มันเป็นตัวชี้วัดว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันเกิดโรคที่มันเสี่ยงกว่ากันนะแต่ว่าพี่ก็ว่ามายุคปัจจุบันน้องตัวไหนเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มันเจริญมากๆนะครับก็เขาหวังกันไว้ว่าอายุไขนะครับของคนทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันอาจจะยืนยาวต่อไป
2: ค่ะ
1: หลายคนก็บอกว่าโอ้ที่จริงแล้วอายุของของเล็กของเซลล์ในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยอยู่ได้ถึง120ปีนะน้องไหน
2: โอ้
1: ฉะนั้นเซลล์ที่มันใช่เซลล์ที่มันเกิดที่มันตายไปมันต้องมีการเกิดใหม่ได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของการออกกำลังกายคือวิถีชีวิตที่มันสามารถที่จะทำให้รูปเรายืนยาวขึ้นพี่พูดถึงนิดนึงได้ไหมคุณไรว่า
2: คื
1: นพี่นี่เราพูดไม่เป็นไรนะพูดถึงของท่านดินเชียวรานนท์ท่านเจ้าสัวพี่เห็นเมื่อวานพี่เห็นคลิปสั้นๆนะพี่โอ้ท่านนี่มีวิสัยทัศน์หรือท่านมีแนวคิดอะไรที่มาเรามามองท่านมองเห็นคุณภาพชีวิตท่านก็เปรียบว่าโดยเฉพาะไอ้การเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ทางประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะบางทีมันอาจจะมีข้อบกพร่องบางหลายๆอย่างที่ท่านตอนนี้บอกท่านกำลังจะนึกถึงเรื่องของสุขภาพของคนในชาตินะท่านก็บอกว่าท่านก็กำลังจะทำโรงพยาบาลที่จะรักษาครอบครัวหรือคนงานของท่านนะที่อยู่ในเครือของบริษัทก็ว่าดูพี่ว่าท่านก็เป็นคนที่บอกท่านดีนะท่านบอกว่าเหมือนกับท่านมองเห็นถึงคุณภาพหรือว่าของสุขภาพของคนในอนาคตท่านก็พูดว่าเดี๋ยวนี้โรคมันมาแบบโรคติดต่อเยอะมากเชื้อโรคที่มันมาพัฒนามาทุกวันเยอะมากแล้วท่านก็บอกว่าที่จริงแล้วอ่ะไปแค่คนเราอ่ะมันอยู่ที่ตัวเราอ่ะโรคเนี่ยมันไปกันติดต่อมันไปติดต่อกันมาไปเผยโดนไปเผยแพร่ที่นี่แล้วท่านก็มีแนวคิดว่าจะทำอย่างไรที่ให้มันควบคุมโรคที่การติดต่อเผยมันแพร่กระจายได้น้อยที่สุดนะคือพูดสั้นๆนี่แต่โอ้พี่ยังมองว่าโอ้แสดงว่าท่านเนี่ยถึงแม้ท่านอายุประมาณนั้นนะแต่ว่าท่านก็ยังนึกถึงคนรุ่นหลังๆนะท่านก็ยังพูดไปถึงเรื่องของการแพทย์แผนจีนการแพทย์แผนไทยโทษทีท่านก็บอกว่าคนประเทศจีนเนี่ยพี่ก็เห็นแล้วที่พี่ไปมาเมื่อสักสองเดือนที่แล้วพี่ไปเมืองจีนพี่ไปเห็นศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยโอ้เขาสืบทอดกันมาเนี่ยอะไรโดยที่มีประวัติศาสตร์มี อะไรมีอะไรนะเกี่ยวเรื่องของความเป็นมาของการแพทย์แผนจีนแล้วก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆเขาเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆและภาครัฐก็เชิญสนับสนุนไปเรื่อยๆว่าให้มันเป็นไอ้ถึงทันยุคทันสมัยกับวิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็ถึงบังคับว่าแพทย์แผนไทยแพทย์แผนแต่ไม่ใช่แพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยมันต้องมันไปด้วยกันเลยต้องเรียนทั้งสองศาสตร์นะถ้าเป็นแพทย์แผนจีนก่อนจะเรียนแพทย์แผนปัจจุบันร่วมด้วยนะครับสักปี2ปีอะไรเงี้ยนะหรือสักอะไรประมาณนี้แพทย์แผนไทยก็เหมือนกันเมื่อวันนี้พี่ก็คุยกันกับอาจารย์ที่ท่านเป็นผู้ทรงอาวุธอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขท่านก็บอกที่จริงแล้วประเทศไทยเราก็ทำได้นะก็ควรที่จะมีแนวคิดตรงนี้มาพัฒนาให้การแพทย์สมัยใหม่เนี่ยมันเพราะโลกมันไปไกลแล้วฮะเราจะมาเป็นโบราณแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนโบราณอยู่นี่ไม่ได้
2: แล้ว
1: มันต้องยกระดับ ต้องยกระดับท่านก็พูดอยู่คำนึงอยู่เลยพี่ถูกใจมากเลยครับท่านบอกว่าต้องมองไปถึงการและอาหารต้องให้เป็นยา
2: ค่ะ
1: เออพี่ขณะพี่ยืนโอ้โหพี่เลื่อนคลิปไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรอกโอ้แต่ว่าคำไม่กี่คำมันเป็นกี่เวิร์ดมันเป็นคำที่ต้องฟังอะว่าจริงด้วยอาหารเป็นยาเพราะว่ามนุษย์เราหนุ่มสิอะไรพูดถึงเรื่องอายุยืนมันเกี่ยวโยงกับเรื่องอาหารสำคัญมากอาหารที่ต้องเป็นยา
2: ใช่อย่างนี้เขาทำเวชศาสตร์อายุยืนกันค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ครับแอนตี้เอจจิ้งเอ้ยนะครับเวลเน็ตโอ้ตรงนี้เยอะมากนะ
2: ใช่
1: ครับนั่นแหละพี่ก็ว่าดีนะว่าถ้าเกิดว่าเรามาถึงเรื่องของสุขภาพพูดน้องจุเลพูดถึงเรื่องของการที่มีอายุยืนยาวอายุยืนมันต้องมีสุขภาพต้องดีด้วยนะนัก
2: ใส
1: ่ใช่ค่ะไม่ต้องอายุมากๆที่ก็บอกว่าโอ้โหคนมีเงินเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะแต่อายุยืนแต่ว่าอยู่บนรถเข็นอยู่บนติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องคำนึงถึงเป็นองค์รวมนะครับการสร้างโดยเฉพาะโรคที่มันสมัยนี้เราก็กลัวกันเรื่องระบบเรียกเกี่ยวระบบประสาทโรคระบบหลอดเลือดใช่ไหมที่สโตรกที่เราเห็นกันอยู่เป็นเยอะมากนะคือสิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากเรื่องของอาหารการกินเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องพฤติกรรมซึ่งตั้งแต่ทุกยุคทุกสมัยมันวนเวียนอยู่กับธรรมชาติทั้งนี้ทั้งนั้นเลยการรู้สึก
2: ค่ะ
1: พี่ว่าน่าสนใจนะตรงนี้
2: ใช่ค่ะน่าสนใจเพราะว่าคือหลายคนอาจจะเรียกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวไงยังไม่ถึงเวลานั้นหรอกยังไม่เริ่มมีสัญญาณอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สัญญาณนั้นคือมันเป็นสัญญาณเงียบก็ได้นะเหมือนหลายๆโรคใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราได้อ่านบทความที่นักวิจัยหรือจะเป็นหมอเขาถอดรหัสอะไรอย่างนี้นะเรื่องของร่างกายตั้งแต่ที่พี่หมอพูดนะเมื่อกี้ตั้งแต่อะไรนะโครโมโซมเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะฮอร์โมนอะไรนี้สำคัญเนาะสำคัญ
1: ใช่สำคัญมากครับ
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาศาสตร์เข้ามาลงสู่ยุคสมัยนี้นะเขาไปไกลมากคือพี่นี่ก็อกพี่ก็โชคดีหน่อยด้วยว่ามีเพื่อนที่ก็เป็นแบบเป็นนักวิจัยนะครับแล้วก็เป็นระดับด็อกเตอร์แล้วก็เป็นอยู่ในแวดวงที่เขาพูดง่ายๆก็ศึกษางานวิจัยเพราะงานวิจัยที่เราเห็นบางครั้งนี้มันยังไม่ลึกพอมันต้องค้นไปถึงระดับโลกนะครับอะไรแล้วก็มาเปรียบเทียบว่าโอ้โตงานวิจัยชิ้นนี้มันโอเคไหมนะครับว่ามันเชื่อถือได้ไหมมีข้อมูลซัพพอร์ตว่ามันใช่ไหมนะครับถึงจะมาสรุปได้ว่าได้นะ
2: ค่ะใช่ก็สรุปใครจะตายก่อนตายหลังไม่เป็นไรนะก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนเนาะพี่หมอนะจะได้แบบคืออย่างน้อยพฤติกรรมการใช้ชีวิตถึงเสี่ยงเลยพวกนี้มันจะได้น้อยลงไงใช่ไหมคะบางคนที่แบบโอ้โหไม่ได้คิดถึงอะไรอายุยืนยาวอะไรของตัวเองเลยนะใช้ชีวิตตอบน่ากลัวมากนะคะยังมีคุณหมอท่านหนึ่งเป็นคุณหมอผู้ชายนะที่วิจัยออกมาว่าถ้าดูแล้วเนี่ยจากพฤติกรรมอะผู้ชายอะไปก่อน แกบอกว่าผู้หญิงจะอายุยืนยาวกว่าผู้ชายจะมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เสี่ยงกว่าใช่ไหมคือหนึ่งอุบัติเหตุมากกว่าแล้วก็อะไรอ่ะผาดโผนกว่ากินดื่มเที่ยวสูบบุหรี่อะไรเงี้ยมากกว่าผู้หญิงใช่ไห
3: ม
2: อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะก็ผู้หญิงมีแต้มต่อนะแต่ว่าก็ต้องดูแลสุขภาพเหมือนเดิมนั่นแหละ
3: ก็อย่าประมาทนะอย่าประมาทนะ
2: อย่าประมาทใช่มีแต้มต่อแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของโรคมะเร็งโรคหัวใจไอ้ที่แบบนอนแล้วก็หลับไปเลยอย่างเงี้ยก็เยอะนะพี่หมอเมื่อสักครู่ก็คุยกับหมอวิวัฒน์เหมือนกันหมอวิวัฒน์ก็บอกว่าจริงๆอ่ะน่าจะเป็นหัวใจไอ้ที่นอนหลับไปอ่ะเป็นหัวใจนะคะเกี่ยวกับหัวใจนะคะ
3: ถ้าเราพูดตรงนี้กับอะไรก็เรียกโรคไหลตายเมื่อก่อนเนี่ย
2: ใช่ใช
3: ่
2: เลย
3: พี่จำได้นะครับตอนที่พี่ไปทำงานวิจัยตอนที่เรียนปริญญาตรีปริญญาเอกเราก็จะไปตามออกไปดูตามก็เรียกว่าตามหมู่บ้านตามลงไปที่มันพฤติกรรมหรือการเป็นอยู่ใช่ครับเขาเราจะไปหาข้อมูลไปหาข้อมูลเพราะว่าเนื่องจากเป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นแต่ละเชื้อเขาเรียกอะไรนะมันมีชาติพันธุ์นะครับไปลงไปเราเข้าไปดูว่ามันไปดูบางครอบครัวที่มันก็มีอายุยืนยาวเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยสมมตินะแล้วก็สุขภาพดีแล้วพี่ก็ไปเจอพอชาวบ้านก็พูดว่าโอ้พอดีเนี่ยคนที่เขาไหลตายโดยที่แบบเขาไปแบบไม่รู้ตัวเลยไม่ว่าที่ก็นอนแล้วหลับตายไปเลย
2: แล้วหลับไปเลยใช่ไหมคะ
3: แต่ว่าถ้าปัจจุบันนี้เขาบอกว่าที่จริงมันอยู่ที่เรื่องของอาหารเรื่องของเนี่ยที่เราพูดเรื่องเสียว่าคนที่กินเนี่ยว่าโดยเฉพาะที่เขาก็บอกก็มีข้อมูลเขาว่าที่ไหลตายวันหนึ่งกินมันจะกินเยอะมากเลยกินในหม่องแป้งเช่นข้าวเหนียวคือข้าวเหนียวกับอะไรก็แล้วแต่พอกินแล้วมันอิ่มให้มันอิ่มให้มันอิ่มให้มันอิ่
2: ม
3: แปลว่าคุณค่าทางโภชนาหรืออาหารที่จะให้มันครบทุกหมวดหมู่ที่เรากินเข้าไปเนี่ยใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีการซ่อมแซมอะไรต่างๆเพราะร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ใช่จะกินแต่แป้งกินแต่ข้าวเหนียวอย่างเดียวแล้วมันอยู่ได้ไม่ใช่นะมันก็ต้องมีเนื้อสัตว์บ้างมันต้องมีผักบ้างมันต้องมีอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างเนี่ยใช่ไหมฮะมันถึงจะได้ทำให้หลากหลายก็เรียกว่ากินอาหารให้ครบ5หมู่ใช่ไหมครับหลากหลายไม่ใช่ว่าจะกินแบบอย่างเดียวกินเนื้อก็กินเนื้อหมูอย่างเดียวกินเนื้อหมูอย่างเดียวตลอดกินไข่ก็กินไข่ตลอดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะแต่ละหมู่เนี่ยก็ต้องให้ปรับเปลี่ยนกันนะใช่ไหมมันต้องกินโปรตีนเนี่ยหมูโปรตีนก็กินโปรตีนจากไข่จากถั่วบ้างจากเนื้อสัตว์บ้างจากอันนู้นไอ้นี่นะครับมันต้องกินแบบให้มันหลากหลายคือเป็นข้อมูลว่ากินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็บอกอยู่งั้นที่เขาบอกว่าคนที่เกี่ยวกับโรคหัวใจเนี่ยมันกินไม่ได้บาลานซ์นะไม่สมดุล
2: ไม่สมดุล
3: ไม่สมดุลก็อาจจะขาดหมดไหนหมดหนึ่งอะไรเงี้ยนะ
2: อันนี้
3: พี่ว่ามันแค่บาเนี่ยนะแล้วก็ถามพฤติกรรมคนที่ก็อยู่กับธรรมชาติจริงๆหนึ่งอะไรคนที่เขาอายุจริงๆเนี่ยก็บอกเมื่อเขารู้ตัวเองเขาสังเกตตัวเองว่าการกินอันเนี้ยพอกินแล้วโดยเฉพาะมึงพอกินเสร็จพอกินเยอะๆเนี่ยผมพอตื่นมาพบโอ้ยสังเกตว่าเมื่อคืนกินอะไรทำไมตอนเช้าเรามันมีกระจับกระเฉงมันซึมๆทื่อๆโอ้เมื่อวานไปกินขาหมูกินข้าวเหนียวไปน้องกันเพราะว่าตื่นมามันไม่สดชื่นแต่ว่าถ้าเขากินผักน้ำพริกกินผักลวกกินปลากินแป้งแต่น้อยเนี่ยแล้วตื่นมาก็บอกโอ้รู้สึกมันกระจัดกระเฉงนะครับมันนี่มันพฤติกรรมหรือว่าไอ้สิ่งที่มันแปรผลออกมาว่าเรากินอะไรเข้าไปแล้วตื่นมาเนี่ยมันจะรู้มันจะบอกเราดังนั้นคนเขาสร้างสังเกตเรานี่ได้จากคนโบราณมันก็เข้าสังเกตอย่างนั้นอย่างไรอันนี้พี่ว่าสำคัญนะพี่เองพี่ก็พยายามใช้วิธีนี้อยู่เหมือนกันเราคือฟังครับ
2: ในการปรับวิถีชีวิตของเราเอง
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: คะแล้วเราก็จะมีความสุขและสุขภาพดีนะคะมาแลกเปลี่ยนกันได้สวัสดีชาวสงขลานะคะคุณอลงกรส่งข้อความมาฟังอยู่ค่ะนะคะหลายท่านก็ดูแลสุขภาพกันเป็นอย่างดีก็ดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะแล้วกลับมาในช่วงหน้ามีจดหมายรออยู่หนึ่งฉบับนะคะพี่หมอ
4: ได้ครับ
2: ค่ะเสาร์อา
5: ทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ับมาในช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะ20เดือนกันยายน2569นะคะก็ใกล้เรียกว่าใกล้สิ้นเดือนสิ้นปีงบประมาณอย่างที่พี่หมอบอกตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะคะใครที่มีปัญหาอะไรอยากจะแก้ไขอะไรตรงไหนก็ต้องรีบทำนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้ทำนะคะกลัวอย่างที่บอกนะคะไปเรียกว่าอะไรคะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นนอนไปซะอย่างนั้นนะคะไม่ได้นะมีปัญหาต้องแก้นะคะทุกปัญหามีทางออกค่ะอย่างเช่นหนูอายุ38ค่ะนี่เป็นจดหมายฉบับคืนนี้ค่ะพี่หมอ
1: ครับเชิญครับ
0: อายุ45แต่งงานมา2ปีกว่าเองนะคะก็ทั้งคู่ไม่เคยมีแฟนกันมาก่อนนี่45กับ38ตอนนี้แต่งงานแล้วก็อยากจะมีลูกมีเพื่อนแนะนำว่าให้กินยาสตรีเป็นแบบน้ำสิมันจะช่วยให้มีลูกง่ายแต่ก็กินมาเนี่ยปีกว่าแล้วนะคะยังไม่มีวี่แววว่าจะมีน้องก็เลยถามพี่หมอว่าการที่หนูกินยาสตรีนั้นอะติดต่อกันมาปีกว่าแล้วรู้สึกว่าประจำเดือนจะมาแบบกระปิดกระปอยอันนี้จะเป็นอันตรายไหมคะข้อมูลก่อน
2: ครับเอาอย่างนี้ครับต้องอะไรคือเรื่องของยาสตรีเนี่ยจริงๆบ้านเราอ่ะมันก็มีมันเป็นที่มาตั้งแต่หลายยุคหลายสมัยแล้วนะโดยเฉพาะของผู้หญิงนี่ก็ให้ความสำคัญของเรื่องของสุขภาพจำนวนสุขภาพผู้หญิงทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะย้อนไปถึงภูมิปัญญาหรือแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยเขาเนี่ยก็จะบอกถึงเรื่องของมันตัวชี้วัดของผู้หญิงก็คือถ้าเราพูดสมัยใหม่ก็คือพวกฮอร์โมนใช่ไหมครับค่าฮอร์โมนของผู้หญิงเป็นตัวคุมนะครับทำให้ผู้หญิงเป็นวัยที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก็คือวัยที่พร้อมที่จะมีบุตรมีอะไรประมาณนี้นะคือมันอยู่ที่ช่วงวัยหนึ่งอาจจะเป็นช่วงที่เหมาะสมเช่นอายุ25-30พวกนี้ผู้หญิงก็จะถือว่าเป็นช่วงที่สมบูรณ์ที่สุดของชีวิตนะของร่างกายที่พร้อมน่าจะมีลูกช่วงนั้นจะเหมาะสมที่สุดนะครับแต่ว่ามาถึงน้องก็อายุ38ใช่ไหมครับ38แล้วนี่ถ้าเกิดมาช่วงเนี้ยนะเป็นช่วงที่อาจจะเลยไปสักนิดหนึ่งที่เลยช่วงวัยแต่ว่าอาจจะไม่ถึงกับเป็นตัวชี้วัดว่าไม่สามารถมีบุตรได้หรอกแต่ว่าเราจะเห็นบ่อยตัวไหนว่าถ้าคนพอหลังจาก 3-5 ไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะการตั้งครรภ์น่ะมันค่อนข้างจะโอกาสจะน้อยลงบ้างนะฮะโดยเฉพาะมันอาจจะเกี่ยวโยงไปเรื่องของนี่แหละเรื่องของการตกไข่การที่ไม่สม่ำเสมอนะฮะก็เลยก็คนหลายคนบอกเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรทำไมผู้หญิงเราทำไมอายุขนาดนี้มันมีบุตรยากการตั้งครรภ์ก็อาจจะไม่ค่อยมีโอกาสมากเหมือนกับตอนที่25ซะก่อนประมาณนั้นอ่ะ20-30พวกนี้ทีนี้ถามถึงเรื่องของการไปแสวงหาวิธีต่างนี่แหละพวกยาตัดตีทั้งหลายนี่เยอะมากหลายว่ายาตัดตีคือสิ่งผสมส่วนใหญ่ในเรื่องของยาตัดตีนี่ไม่พ้นเรื่องของเรื่องของอะไรยาโบราณก็เมื่อก่อนจะมีไพรมีว่านจะมดลูกมีว่าน
0: จะมดลูกจะมีแอลกอฮอล์ด้วยใช่ไหมพี่หมออ
2: ๋อใช่ถ้าเป็นน้ำนี่สึกจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะ

0: แล้วก็ตอนหลังเนี่ยรู้สึกกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาน่าจะหยุดไปแล้วมั้งฮะไอ้สูตรที่มีแอลกอฮอล์เพราะว่าเมื่อก่อนพี่ก็เคยไปขึ้นทะเบียนไว้แต่ตอนหลังก็อย.รู้สึกก็จะไม่ให้หรือยังไงนะก็ไม่ได้กินทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงส่วนผสมที่พี่เล่าให้ฟังไปอ่ะมันจะมีพวกไพรพวกว่านชักมดลูกพวกไอ้เกาเครือขาวนะซึ่งมันก็ลือกันว่าฮอร์โมนผู้หญิงมันจะอยู่ในสิ่งเหล่านี้นะมีเป็นพวกไพรพวกเกาเครือขาวใช่ไหมครับแล้วก็ว่านชักมดเลยต่างๆพวกนี้ซึ่งจริงๆแล้วสรรพคุณมันได้นะครับแต่ว่าการที่เอาไปใช้เวลาเราไปใช้เป็นปรุงเป็นเอาเข้ามาเป็นตำรับยาแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความมันความที่มันจะไม่ค่อยได้ลงตัวอะไรสักอย่างบางทีมันอาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันคืออะไร
1: หมออาจจะไม่ได้ผลอันนี
0: ้ก็ใช่ไหมครับจะได้ผลนี้คืออะไรที่เขาพูดถึงว่ามันกินแล้วไม่ได้ผลเนี่ยเนื่องจากว่ายากลุ่มเนี้ยเวลาเข้าไปอยู่ในร่างกายเนี่ยมันจะทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนไปซ้ำไปนะต้องระวังการกินและยิ่งกินต่อเนื่องมันจะยิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่างานสมัยปัจจุบันบางทีเขาถึงเนี่ยพี่ถึงบอกว่าบางทีเนี่ยการเอาไปใช้โดยการหวังว่าจะได้อย่างนั้นอย่างเงี้ยนะมันอาจจะเป็นผลไม่ดีกับร่างกายได้ถ้าจะให้แน่นะพี่ว่าต้องไปปรึกษากับคุณหมอสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะคุณหมอสิวสูเซนารีเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ว่าเอาตัวลงแล้วคุณจะอยากจะมีบุตรเนี่ยคุณก็ต้องหาสาเหตุสาเหตุที่คุณไม่มีบุตรเพราะอะไรการตกไข่ไม่สม่ำเสมอไหมนะครับหรือมีปัญหาเรื่องของการเนี่ยเรื่องภายในเรื่องอะไรเกี่ยวกับสตรีนะแต่ว่าถ้าไปเอายาพวกนี้มาเรากินเพื่อที่จะมาหวังนี่มันดูแล้วไม่ค่อยตรงจุดเท่าไหร่นะครับ
1: มันก็มีความเสี่ยงไปนะคะไม่ต้องนะคะต้องไปปรึกษาคุณหมอสาเหตุที่หนูมีลูกยากเพราะว่าเคยกินยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินเกินอาทิตย์ละครั้งหรือเปล่าเพราะว่าช่วงก่อนแต่งงานเนี่ยจะกินเดือนหนึ่งประมาณ 4-5 ครั้งอันนี้จะแก้ปัญหายังไงได้บ้างคะพี่หมอถ้าเป็นเพราะเหตุนี
0: ้เรื่องกินยาคุมกำเนิดเขาเรียกว่าอะไรนะฉุกเฉินใช่ไหม
1: ฉุกเฉินแบบฉุกเฉิน
0: จริงๆเนี่ยบ้านเรายังเข้าใจผิดกันเยอะนะครับแต่ว่ากินยาคุมแบบฉุกเฉินเนี่ยคือความหมายก็คือว่าอย่างนี้คืออะไรว่าที่เขาบอกฉุกเฉินในเช่นนะครับโดนผู้หญิงอาจไม่พร้อมจะมาตั้งครรภ์แล้วก็จะเป็นโดนล่วงละเมิดนะโดยไม่ได้ตั้งใจอันที่สามก็อาจจะคุมกำเนิดโดยวิธีอื่นเช่นสวมถุงยางอนามัยแล้วถุงยางอาจจะรั่วซึมอะไรประมาณนี้นะฮะหลังจากนั้นเขาให้กินเดือนหนึ่งเนี่ยแต่ที่จริงแล้วก็บอกว่าไม่ควรคำว่าไม่ควรเกินสองครั้งสี่ครั้งอะไรก็ว่ากันไปแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าจะคุมกลุ่มนี้ก็เป็นฮอร์โมนนั่นแหละใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่อยากให้มันใช้เป็นพร่ำเพรื่อใช้จนกระทั่งแบบเป็นทุกวันเพราะว่าการมีพบเพศสัมพันธ์มันจะกินทุกวันมีทุกวันแล้วก็กินทุกวันเนื่องจากฮอร์โมนในยาคุมกำเนิดเนี่ยมันค่อนข้างปริมาณที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นพอกินเข้าไปปุ๊บรอบเดือนนะครับการตกไข่ทำอะไรมันจะเพี้ยนไปหมดมันก็เลยทำให้การคุมนึกไม่ออกก็หรือว่ากะไม่ได้ว่าช่วงไหนตกไข่อะไรต่ออะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่สาเหตุที่กินมานานแล้วนะแต่ว่าเป็นต้นเหตุทำให้เกิดได้มีบุตรได้อันนี้คงไม่ใช่นะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ครับ
1: นะคะจริงๆมีอีกข้อนึงนะแต่ว่าไม่ทันแล้วจริงๆพี่หมอนะคะเดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะคะข้อที่สามเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่หมอจะมาตอบให้นะคะ
0: อ
1: ๋
0: อได้ครับได้ครับ
1: นะครับพี่หมอบอกเบอร์พี่หมอนิดนึงเผื่อว่าวันจันทร์ถึงวันเสาร์ไม่ได้เจอกันเผื่อใครแบบมีเรื่องด่วนๆแบบนี้จะถามนะคะ
0: เอาได้นะครับเบอร์นะครับ0876977666 0876977666ครับนะคร
1: ับ ได้ค่ะส่วนใครจะไปรักษาเข่านะคะที่หมอนพรจากคลินิกนะคะที่ตลาดรามอินทรากม2นะคะ27กันยายนนี้เอาเบอร์นี้ไปนะคะ0971359188นะคะเพราะว่าต้องจองคิวนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ไปนะพี่หมอเนาะ
0: ได้ครับ
1: ไปแล้วไม่เสียเวลานะคะจดเบอร์ไว้วันอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะวันนี้ลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุง

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ่อมบังอยู่ได้อยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงขึ้นได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
6: ่เผ่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
7: Pulsar
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
11: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
11: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
14: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูก

0: ียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมท

0: มีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: 02016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: บเหรอจบเฉยๆซะอย่างนั้น5นาฬิกา13นาทีอรุณสวัสดิ์นะคะสวัสดียามเช้าทุกท่านกับเช้าวันจันทร์21กันยายน2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะวันจันทร์วันสบายๆแต่เพลงนี้ค่อนข้างจะแบบโอ้โหจะปวดรวดร้าวเหลือเกินนะคะสำหรับเมื่อสักครู่นี้อ่ะมาเจอกันนะคะในเช้าสัปดาห์นี้สวัสดีทักทายชาว Facebook ด้วยนะคะแล้วก็ชาวอสมท Morning ค่ะพี่รัตยาสวัสดีพี่สะอาดพี่ผู้ใหญ่วันแล้วเนาะพี่หนูขำเพลงพี่สมพรจากโคราชนะคะใครอีกพี่สมศิษย์นามสกุลอะไรคะเหนือริมแม่เหรอคะนามสกุลแปลกมากนะคะเขียนผิดไหมพี่หรือว่ายังไงพี่ใหญ่วันด้วยนะคะพี่พิษณุจากศูนย์อาหารหอวังนะคะก็ปิดเทอมแล้วพี่ณรงค์นะคะสวัสดีนะคะพี่ตั๊ดโอ้ไม่เจอกันนานกว่านี้แล้วก็พี่ทองพูนค่ะอาจารย์ชัยวัฒน์พี่ปูสวัสดีนะคะพี่ปูกัญญรัตน์ไปดูคอนเสิร์ตมาเป็นไงบ้างเมื่อวานนี้นะคะคอนเสิร์ตวัยรุ่นจัดๆเลยค่ะเมื่อวานนี้พี่ปูบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเนาะนะคะเรารุ่นเดียวกันนะคะก็จริงๆถ้ามีบัตรก็ไม่พลาดเหมือนกันนะคะวงเดี๋ยวนะวงอะไรนะคะชาตรีใช่ไหมเมื่อวานนี้มีคอนเสิร์ตวงชาตรีนะคะวัยรุ่นไปรวมตัวกันอย่างหนาแน่นเลยนะคะที่แฟชั่นไอซ์แลนด์นะคะเมื่อวานนี้คงจะสนุกเนาะสวัสดีพี่สุทัศน์ด้วยนะคะพี่สุทัศน์อนุกูลสวัสดีค่ะพี่ประสิทธิ์ชนะรบพี่อนันต์แพแก้วนะคะพี่ประสิทธิ์นี่จากทุ่งไม้ไผ่บ้านทุ่งไม้ไผ่วันนี้ฝนไม่ตกเนาะตัดยางได้นะคะพี่อาคมจากเพชรบูรณ์ที่งานฟังเสียงฝนกันทั้งคืนเลยนะคะใครอีกพี่วนาทิพย์สวัสดีนะคะพี่ปุญญนุชค่ะเมื่อไหร่จะเข้าหน้าหนาวฝนไม่หยุดปิดยางวิ่ง4คูณร้อยเหนื่อยแล้วก็นู่นละค่ะพฤศจิกาฝนจะหมดก็พฤศจิกานะคะก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงนะเป็นอย่างนี้กันทุกปีนะช่วงเนี่ยค่ะกันยาปลายเดือนนะคะตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนยังต้องเจอกับฝนนะคะเพราะฉะนั้นชาวสวนยางก็เป็นอย่างเงี้ยทุกปีนะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะทรมานเนาะสำหรับคนทำอาชีพที่ต้องแบบแข่งกับธรรมชาติใช่ไหมคะเราจะเป็นทำนาทำสวนทำไร่อย่างเงี้ยก็เหมือนกันคล้ายๆกันนะคะอ่ะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์นะคะ022481366ค่ะ1สายนะคะรับกันเลยช่วงบอกข่าวแล้วความนะคะโทรมารอไว้ได้022481366นะคะข่าวหน้าหนึ่งวันนี้นะคะเราจะได้เห็นภาพนี่เลยเพิ่งจะเคยเจอเหมือนกันรถไฟฟ้าช็อตนะคะโอ้โหเพลิงลุกไหม้เลยค่ะนี่ก็เป็นกรณีเกิดเหตุไฟไหม้บริเวณรางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินก็คือช่วงสถานีเตาปูนนะคะอยู่ในเขตบางซื่อค่ะก็เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้บนรางเลยนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนั้นสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ไม่กี่นาทีนะคะเบื้องต้นระบบก็ต้องงดใช้รถไฟฟ้าสถานีนี้ชั่วคราวนะโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะโอ้ภาพก็คือว่ามันช็อตอะเนาะนี่ค่ะมีสะเก็ดไฟหล่นตกลงมาข้างล่างก็ทำให้มอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ได้รับความเสียหายเล็กน้อย1คันก็เป็นการเกิดเพลิงไหม้จากตู้ควบคุมระบบไฟร้อนจนเกิดไฟฟ้าลัดวงจรก็เกิดไฟไหม้ได้ค่ะโอ้โหก็รุนแรงอยู่เหมือนกันเนาะ นะคะแล้วมันไหม้จริงๆอ่ะนี่ค่ะก็เมื่อวานนี้ทางรถไฟฟ้านะคะกรุงเทพกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพนี่นะคะซึ่งรวมถึงระบบขนส่งมวลชนทั้งรถไฟฟ้า MRT รถไฟฟ้าต่างๆนี่นะคะก็ร่วมกันตรวจสอบก็ระทึกแล้วนะคะไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเนาะนี่ค่ะเขาก็เดินสำรวจบนรางเลยค่ะเพื่อดำเนินการตรวจสอบความเสียหายก็เดี๋ยวจะต้องหาสาเหตุให้ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดลักษณะเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวไม่ได้เกิดบ่อยนะแต่พอเกิดแล้วเนี่ยหลายคนก็เป็นกังวลว่ามันเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาได้ยังไงนะสำหรับรางรถไฟฟ้าค่ะนุ่งรง
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟัง
0: สวัสดีค่ะนะคะ
1: ไฟไหม้รางใช่ไหมพี่เมื่อวาน
0: ไหม้ราง
1: เหมือนมันเหมือนมันช็อต
0: เลยเห็นนะคะนี่ค่ะก
1: ็
0: เช้านี้น่าจะเปิดได้มั้งสถานีตะปูนนะคะ
1: ครับ
0: น่าจะ
1: ผมลองดูให้นะ
0: รายการได้เพราะว่าโอ้คนก็ใช้บริการเยอะอยู่นะคะรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยก็เดี๋ยวทางผู้บริหารของบริษัทรถไฟฟ้าบอกว่าต้องใช้เวลานิดนึงในการตรวจสอบเพราะว่าจำเป็นต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้กลับมา เป็นเหมือนเดิมนะคะ
1: ครับผม
0: ทราบสาเหตุแล้วก็ดูว่าจุดไหนที่อาจจะมีความเสี่ยงเหมือนที่นี่เหมือนที่สถานีตะปูนก็ต้องรีบป้องกันเอาไว้นะคะก็เบื้องต้นนั้นเห็นบอกว่าผู้ว่าการรถไฟฟ้าออกมาเปิดเผยข้อสันนิษฐานนะว่าอาจจะเกิดจากความชื้นบริเวณรางรถไฟจุดเกิดเหตุเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงหน้าฝนด้วยแล้วความชื้นนี่อาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ท้ายสุดแล้วก็จำเป็นต้องตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงนั่นแหละนะคะ
1: ครับ
0: เอาเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักกันเนาะก็เป็นไปได
1: ้วันทำงานด้วยนะพี่ถ้าเกิดว่าโหยังขัดข้องหรือวิ่งไม่ได้บางสถานีนี่ก็กระทบเหมือนกันเนาะ
0: กระทบแน
1: ่ครับผม
0: คนใช้บริการเยอะนะช่วงเร่งด่วนนะคะ
1: เพจของ BEM เนี่ยนะครับหรือว่าของ MRT รถไฟใต้ดินเนี่ยนะครับเขาบอกว่าวันนี้นะครับสายสีน้ำเงินจากเตาปูนเข้าตัวเมืองเนี่ยให้บริการตามปกตินะครับ
0: เช้านี้เลย
1: แต่ว่าใช่ครับแต่ว่าสถานีบางอ้อถึงกำแพงเพชรจะยังปิดให้บริการชั่วคราวแต่นี้คืออัปเดตของล่าสุดแต่ว่าเป็นเมื่อวานช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวรอเช้านี้ถ้าเขาอัปเดตเมื่อไหร่เดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกที
0: อ๋อ
1: ครับผม
0: เออก็เตรียมไว้แล้วกันเนาะ
1: ครับผม
0: เตรียมการเดินทางทางอื่นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่อย่างน้อยต้องมาขึ้นที่เตาปูนอ่ะได้แน่นอนเตาปูนวิ่งเข้าเมืองมาเนี่ยนะจะมาพระรามเจ้ามาสุขุมวิทมาอะไรนี่ได้หมด
0: โ
1: อ้ต้องไปที่เตา
0: ก็ต้องนั่งรถอื่นๆมาก่อนอย่างเง
1: ี้
0: ยเหรอ
1: นั่งรถอื่นๆมาต่อก่อน
0: โอ้ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะส่วนใครที่ชอบวิ่งเทรลสนุกนักวิ่งล้มหมดสติกิโลเมตรที่14พยายามช่วยกัน CPR แล้วก็คือถ้าทำไว้จนสุดความสามารถสุดท้ายยื้อชีวิตไม่ได้ค่ะลุง
1: ครับผม
0: ก็25กิโลนะคะระยะทางก็ไม่ได้ไกลมากแต่นักวิ่งคนนี้ไปล้มหมดสติในกิโลเมตรที่14ก็ประมาณเกินครึ่งทางมาแล้วนะคะนี่เป็นนักวิ่งเทรลชายที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้นะคะนี่ก็มีคนโพสต์เมื่อวานนี้บอกว่างานปลายปีที่แล้วถึงปีนี้จำได้ว่า3เคสแล้วน่าเป็นห่วงมากครับอยากฝากคนที่ไปวิ่งเทรลควรไปตรวจสุขภาพอย่างละเอียดก่อนลงแข่งจะดีกว่านะครับก็มีนักวิ่งไปคอมเมนต์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะว่าเจออะไรแบบไหนอย่างไรก็ถ้ามันหนัก เกินไปก็ไม่ควรนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมนี่ค่ะ
1: โอ้โ
0: หวิ่งเทลก็คือการวิ่งบนระยะทางที่มันไม่เรียบอ่ะ
1: อ่
0: ะพวกวิ่งแบบลำบาก
1: วิ่งบนเขาใช่ไหมนะ
0: วิ่งบนภูเขาใช่ค่ะช่วงหลังนี้เขานิยมกันเนาะทั้งในและก็ต่างประเทศนะคะสำหรับการวิ่งเทรลคือการวิ่งแบบเรียกวิ่งประจนภัยอ่ะบนภูเขาบนทางลูกลังก็มีแตกต่างจากวิ่งถนนทั่วไปนะผิวก็ไม่เรียบต้องเจอพื้นดินเจอโคลนเจอหินสะดุดรากไม้ล้มคว่ำก็มีความท้าทายสูงมากนะคะแต่ก็เขาบอกว่ามันดีตรงที่ได้ชมธรรมชาตินะคะได้สัมผัสบรรยากาศได้สัมผัสทิวทัศน์ที่สวยงามกับการวิ่งนะคะน้องดง
1: ครับ
0: แต่ว่าคนที่เสียชีวิตเมื่อวานเนี่ยก็อาจจะต้องคือน่าจะมีปัญหาเนาะเรื่องสุขภาพอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ค่ะก็เลยช่วยไม่ได้เลยค่ะปั๊มหัวใจก็ไม่ขึ้นพอเสียชีวิตค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหครับบางคนก็ไม่รู้ไม่รู้ตัวนะคิดว่าออกกำลังเราแข็งแรงอะนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: จริงนึกว่าแบบแข็งแรงอยากคือใจอย่างมันได้อยู่แล้วเนาะใจอยากวิ่งอยากวิ่งแบบออกกำลังกายทุกคนเลยนะคะแต่ว่าบางทีสภาพร่างกายมันอาจจะไม่พร้อม
1: ครับผม
0: กรุณาช่วยดูแลตัวเองกันด้วยนะคะจะไปวิ่งจะไปอะไรเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ครับ
1: สายยังไม่มีเนาะตอนนี้เนาะกวางยังไม่แจ้งมา
0: เดี๋ยวรอน้องกวางรับอยู่เอามาแล้วมาแล้ว
1: เอาละฮะมา
0: จากบุรีรัมย์รับเลยดีกว่า
1: ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
0: คุณยายดีเอ้ยคุณยายดาสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ
3: ค่ะ
0: ยายดานะคะแหมเปลี่ยนสลักเปลี่ยนสลักนี่คือความหมายเปลี่ยนเลยนะคะ
1: ยายอยู่บุรีรัมย์เหรอครับ
3: ขอถามหน่อยถามรัฐบาลให้หน่อยบอกว่าไหนว่าจะให้กันละ120ช่วงเดือนกันยายนโอ้สิงหาคมที่ไหนได้มาได้ตันละบาทเองมันอะไรกันคะ
0: ปันก็คือน่าจะเป็นอ้อยใช่ไหมขายเป็นปัน
3: จ้าขายเรียบร้อยแล้ว
0: ขายแล้วเรียบร้อย
3: จ้าหัวหน้าเขาบอกว่าเขาจะให้ตันละ120รัฐบาลจะช่วยเหลือที่ไหนได้แค่ตันละบาทเองมันอะไรกันคะฝากถามรัฐบาลด้วย
0: ใครมาบอกว่าได้ตันละ120คะ
3: เพราะหัวหน้านั่นแหละประชุมกันว่าจะได้ช่วง
0: หัวหน้า
3: สิงหาคมนี่แหละแต่พอสิ้นสิงหาก็ไม่ได้พอเงินเข้าตันละบาทว่ารัฐบาลจะช่วยตันละ120แต่ก็ไม่ได้ได้ตันละบาท
1: โอ้หืออ้อยตันละบาทเหรอฮะโอ้โห
0: ได้บาทเดียว
3: ตันละบาทไม่ใช่อ้อยขายนะคะนี่คือว่าอ้อยเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วรัฐบาลเขาจะช่วยค่าตัดค่าอะไรนี่เลยเพราะว่าจะให้120
1: ไม่เผาใช่ไหมช่วยไม่ถ้าไม่เผาจะช่วยใช
3: ่
1: ไหม
3: จ้าไม่เผาเพราะว่าจะช่วย120รัฐบาลเขาบอกช่วงเดือนสิงหาคมมันไม่ได้ที่คาดเพราะว่าจะให้120มันได้แค่บาทเดียวตันหนึ่ง
0: ค่ะทำไมไม่เหมือนที่พูดไว้อย่างนี้ใช่ไหม
3: ค่ะ
0: ค่ะ
3: แถวไรอ้อยก็คอยพากันคอยแล้วคอยเล่าก็ไม่มีวี่แวว
0: ไม่ว่าจะได้
3: หรือไม่ได
0: ้
3: ว่าจะได้ไหมฝากคุณศรีคุณโด่งถามรัฐบาลให้ด้วย
0: อันนี้ตอนนี้ขายไปหมดเรียบร้อยแล้วแล้ว
3: เรียบร้อยแล้ว
0: จะชดเชยหมายถึงว่าชดเชยภายหลังเหรอคะ
3: ค่ะ
0: เดี๋ยวมีข่าวไหมเนี่ยที่บอกว่าหัวหน้าบอกเนี่ยหัวหน้าไหนคะคุณยาย
3: หัวหน้าเคนอ้อยนี่แหละ
0: หัวหน้าเคียนอ้อยโอ้โรงหีบด้วยเหรอคะ
4: โรงหีบ
0: เขาไปส่ง
4: มีเขามีแบบว่าเขาเป็นพนักงานใกล้บ้านเราเชนอ้อยรับซื้ออ้อยเราจะปลูกอ้อยเราก็ติดต่อพนักงานเขาเวลาที่คุณบอกว่ารัฐบาลจะช่วยกันละ120ได้ช่วงเดือนสิงหาคมพอถึงสิงหาคมปุ๊บเงินเข้าก็คือตันละบาท
0: ไม่ได้
4: ตันก็ได้ร้อยกว่าบาทมันอะไร
0: โอ้ก็คือหัวหน้านี่คือเหมือนกับประมาณผู้จัดการรถผู้จัดการขี่รถเครนรถขีดอ้อยอ่ะใช่ไหมกลุ่มนี้คนนี้เขาจะมีบทบาทมากใช่ไหมคือเป็นตัวกลางระหว่างชาวไร่อ้อยกับโรงงานเหรอคะคุณยาย
4: เขาแบบว่าเขาเป็นลูกน้องโรงงาน
0: หัวหน้าเคน
4: จากหัวหน้าเคน
0: โอ้แล้วเขาไม่ได้เป็นคนของรัฐบาลใช่ไหม
4: ไม่ใช่แล้วเป็นลูก
0: ไม่ใช่
4: เขาเป็นแค่ลูกน้อง
0: เขาเป็นลูกน้องของโรงงานน้ำตาลอย่างนี้ถูกไหมโอ้ยแล้วไปบอกชาวไร่อ้อยอย่างนี้มันได้เหรอน้องรุ่ง
4: เขาบอกว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือ
1: ทุ
4: กปีมันก็ได้นะทุกปีมันก็ได้ตันละ50ตันละ60บาทเงินช่วยเหลือค่าตัดค่าอะไรเนี่ยที่เราไม่ได้ปลูกเราไม่ได้จุดอ้อยอ่ะ
0: ปีนี้
4: ว่าจะให้120เพราะว่าอ้อยมันถูก

0: เวลาขายก็ได้แค่ตันละพันเองไหนจะค่าผลไหนจะค่าทีมไหนจะค่าคนงานมันขาดทุนเยอะรัฐบาลว่าจะให้120ได้ตันละบาทเอง
1: สุดท้ายไม่ได้เลยไม่ได้
0: ทำไม่ได้เลย
1: นะคะให้ถูกแต่จำเป็นต้องขายเนาะอืมเข้าใจค่ะคุณยายค่ะเรียกร้องว่ามีช่องทางไหนจะติดต่อได้บ้างเนี่ยขายไปแล้วด้วย
2: เกษตรกรนี่เขาให้ความร่วมมือในการไม่เผา
0: แล้วท
2: ี
0: นี้เงินจะช่วยเหลือค่าตัดนี่มันไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะแต่แล้วฝากคุณสื่อฝากคุณสีคุณรงด้วยนะคะ
2: ครับได้ครับได้ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดี
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ยี่ข่าวเช้ากันต่อนะคะก็น่าเห็นใจนะเมื่อสักครู่ที่คุณยายดาจากบุรีรัมย์บอกมานะคะว
1: ่
0: าเออคือขายไปแล้วอ่ะตอนนี้แล้ว
1: ใช่แล้วโอ
0: ้มันมีคำมั่นสัญญาอะไรที่เป็นทางการไหมอ่ะค่าชดเชยตรง
1: น
0: ี้นะ
1: ถ้าปีต่อไปจะไปขอความร่วมมือว่าอย่าเผานะเดี๋ยว PM 2.5
0: ชาวบ้านก็จะเชื่อเหรอเนี่ย
1: ใช่ชาวไร่ชาวสวนจะสนใจเหรอเนี่ยให้เขาบาทเดียวเนี่ย
0: เน
1: า
0: ะ
1: เผาดีกว่าเรา
0: เนี่ยแล้วเมื่อที่คุณยายบอกเนี่ยหัวหน้าเนี่ยก็คือน่าจะเป็นหัวหน้าโควต้าของโรงงานน้ำปั่นที่อยู่ในพื้นที่ค่ะน้องดง
1: ครับ
0: ไม่ได้เป็นคนของรัฐนะคะหัวหน้าเคนเนี่ยหัวหน้าเคนเนี่ยเขาก็พูดอะไรก็ได้ถูกไหมอ้าวพูดจบชาวสวนชาวไร่ขายไปเรียบร้อยแล้วก็จบฤดูกาลนี้ปิดนะคะโอ้โหเนี่ยแล้วก็ช้ำใจอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็ช่วยหน่อยนะคะกระทรวงเกษตรเนาะโรงงาน
1: เห็นในข่าวนี่เขาว่าต้องเป็นของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับพี่เนี่ยเขาจี
0: ้ที่จะมาชดเชยใช่ไหม
1: ใช่ยื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเลยครับมาตรการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยเนี่ย
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: โอ้โหเขาเป็นโรงงานเหรอเนาะ
1: ครับผมเหมือนกับว่ายังไม่ทางกระทรวงเนี่ยยังไม่เสนอครม.ในการจัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือนะครับชาวไร่อ้อยในอัตรา120บาทต่อตันเนี่ยครับนี่แหละผมถึงบอกว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเวลาจะไปขอความร่วมมือให้เขาอย่าเผาเนี่ยเดี๋ยวมันจะยากนะให้เขาตันละบาทเนี่ย
0: ใช่
1: ครับ
0: ยากแล้วล่ะต่อไปอ่ะเขาจะไม่ให้ความร่วมมือก็จะไปว่าอะไรได้นะเนี่ย
1: ครับ
0: ใช่ไหมระวังหน่อยนะคะไม่งั้นอยู่ยากละบอกก่อนเลยค่ะถ้าทำกันอย่างเนี้ยชาวบ้านโอ้คับแค้นใจเลยเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะดอกชาวบ้านอย่างเงี้ยไม่ไหวค่ะอย่าหลอกกันเด้อค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีต้นทุนนะคะ
1: คร
0: ับ ใช่ไหมค่ะมาดูเรื่องของเมียเก่านัดเมียใหม
1: ่
0: มาดูอะไรกันสักอย่างหนึ่งนี่แหละมาเปิดคลิปดูกันนะคือเมื่อวานนี้ตำรวจที่สภ.เมืองฉะเชิงเทรารับแจ้งเหตุมีการทะเลาะวิวาทกันภายในครอบครัวค่ะน้องดง
1: ครับ
0: ปรากฏว่ามีคนได้รับบาดเจ็บโดนมีดนะคะอยู่ในห้องเช่ากู้ภัยก็ไปตำรวจก็ไปผู้บาดเจ็บนั้นถูกมีดแทงบริเวณแขนขวามีบาดแผลบริเวณลำคอนะคะผู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรให้ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นพี่ชายของคนที่โดนมีดนี่แหละอ้อเป็นพี่ชายกันเลยก่อนเกิดเหตุเขาบอกว่ากำลังมีปากเสียงอยู่กับอดีตภรรยาหมายถึงว่าน้องชายเนี่ยนะคะพี่ชายก็เลยเข้าไปห้ามน้องชายเข้าไปห้ามพี่ชายที่กำลังมีปากเสียงกับภรรยาพี่ชายนั้นอยู่ในการมึนเมาตอนนี้ก็ด่าทอมีปากเสียงนะคะจนพี่ชายไม่ไหวพกมีดมาด้วยก็จวกไปเลยค่ะ
1: โอ้นะครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็เดี๋ยวนะพาภรรยาใหม่มาพบกับอดีตภรรยาก็จะคุยกันเรื่องนี้แหละปัญหาความสัมพันธ์ก็ทะเลาะกันนะนี่แหละคนที่แทงพี่ชายเนี่ยเอาไม้ฟาดที่ต้นคอก่อน เขาบอกว่าอย่างนั้นนะเอาเอาไม้ฟาดก็ใช้มีดสีเพราะมีมีดอยู่ใช่ไหมเออแล้วก็หลังจากนั้นก็ชุลมุนวุ่นวายนะคะนี่คือพี่น้องกันนะคะตัวเมียใหม่กับเมียเก่าเนี่ยเขาก็บอกว่าเออจริงๆเขาก็อยากจะเลิกแล้วแต่ว่ายังมาตอแยขอคืนดีอยู่นั่นก็เลยนัดให้เดินทางมาพบกันเพื่อฟังคลิปที่อดีตภรรยาบันทึกเอาไว้หมายถึงเมียใหม่เนาะมาถึงก็นี่แหละเจอเหตุชุลมุนนะคะสุดท้ายก็ต้องไปโรงพักทั้งหมดนั่นแหละค่ะกี่คนเนี่ย4คน
1: โอ้โห
0: เออ
1: คนละวงกันไปหมดครับผม
0: เนี่ยค่ะเออเขาอ้างว่าตามตอแยกันไม่เลิกนะคะเออแล้วเลิกกันแล้วนะเวลาไปตลาดเนี่ยนะคะจะมักเข้ามาจับก้นบ้างจับนมบ้างมาหอมแก้มบ้างเออเนี
1: ่
0: ยแล้วก็โทรมาก่อกวนก็เลยตัดสินใจติดต่อเมียใหม่เพื่อรับทราบเรื่องราวว่าเนี่ยเธอไปเป็นผัวเธอแล้วเนี่ยนะยังมาก่อกวนฉันอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็บันทึกคลิปเสียงไว้เป็นหลักฐานก็เลยว่าจะเปิดคลิปให้เมียใหม่ฟังนี่แหละเนี่ยค่ะก็ยังไม่ทันได้เคลียร์กันนะคะก็มาเกิดเรื่องซะก่อนตำรวจก็เลยบอกว่าโอ้ยไปคุยกันที่โรงพักดีกว่าเดี๋ยวถ้าไม่ตกลงไม่สามารถตกลงกันได้นะคะแต่ละฝ่ายว่ายังต้องยืนยันดำเนินคดีก็จะต้องส่งดำเนินการตามกฎหมาย
1: โอ
0: ้เนี่ยเออคือเวลาเมียเก่าไปเจอกันเนี่ยนะเจอที่ไหนก็จะมาจับก้นมาจับนมมาก็หอมแก้มแล้วแต่ผู้หญิงเขาไม่นี่แล้วไงคะเออเขาไม่ได้สนแล้วเขาก็เลยโทรบอกเมียใหม่ว่าเนี่ยมาดูอะไรแบบเนี้ย
1: ครับ
0: เ
1: ออโอ้
0: เออ
1: นะฮะอนละวนอนละเวง
0: ครับอนละอนละเวงมากก็บอกค่ะ
1: ครับเหมือนชีวิตหญิงสาวรายนี้ก็น่าเห็นใจนะครับที่ว่าไปเสียชีวิตที่ไต้หวันที่จีได้ราวเองครับ
0: ยังค่ะ
1: โอ้ถูกพบเป็นศพนะถูกฆ่ายัดกระเป๋าเดินทางนะฮะ
0: เป็นไต้หวันใช่ไหมสามีนี่เป็นคนไต้หวันเลยใช่ไหม
1: คนไต้หวันนะครับคนไต้หวัน
0: ค่ะ
1: นี่ฮะแต่ส่วนหญิงสาวคนนี้เป็นสาวชาวโคราชนะครับโ
0: อ้
1: ก็เมื่อวานนักข่าวไปพูดคุยกับครอบครัวนะครับที่โคราชเนี่ยนะฮะโหทุกคนยังอยู่ในอาการโศกเศร้ายังช็อกอยู่นะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งนะว่าเนี่ยนะครับตัวน้องเนี่ยอายุ35ปีนะเป็นชาวอำเภอพิมายนะครับติดต่อไม่ได้นะติดต่อครอบครัวไม่ได้มาเนี่ยนะฮะโอ้โหหลายวันแล้วนะครับครอบครัวบอกว่าเดิมทีเนี่ยน้องเนี่ยไปทำงานที่เกาหลีนะอยู่เกาหลีมาเป็น10ปีนะครับแล้วก็กลับเมืองไทยมาได้1ปีแล้วก็บอกกับครอบครัวว่ามีแฟนเป็นคนเกาหลีเขาจะไปทำวีซ่าจะไปอยู่เกาหลีนะครับทุกคนเนี่ยยังคิดว่าน้องเนี่ยไปอยู่ที่เกาหลีเลยนะจนกระทั่งนะครับเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่สามารถติดต่อตัวเธอได้เลยจนกระทั่งได้รับแจ้งว่าถูกแฟนหนุ่มชาวไต้หวันนะครับพลั้งมือบีบคอจนเสียชีวิตแล้วก็เอาศพไปซุกไว้ในกระเป๋าเดินทาง
0: โ
1: อ้นะฮะครอบครัวก็ยังงงเลยว่าเอ้าแล้วไปไต้หวันได้ยังไง
0: เออ
1: ตอนจะไปจากเมืองไทยปีที่แล้วอ่ะก็ยังบอกทุกคนว่าไปเกาหลีนะครับแต่ก็ไม่รู้อ่ะชีวิตเขาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรโดยที่ไม่ได้บอกกับทางครอบครัวเนาะเพียงแต่มาทราบเนี่ยนะครับก็คือน้องเนี่ยจากไปแล้วได้รับการประสานจากกงสุลนะครับว่าน้องเนี่ยถูกฆ่าอยู่ที่ไต้หวันนะฮะทุกคนก็เลยบอกโอ้โหตัวเธอเนี่ยอาพับตั้งแต่เด็กจริงๆแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟังนะลูกพี่ลูกน้องเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังว่าตัวของน้องผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับแม่ของน้องเนี่ยจากไปตั้งแต่น้องยังเด็กส่วนพ่อเนี่ยน้องยังไม่ได้ทราบเลยว่า พ่อเนี่ยเป็นใครเหมือนพ่อก็ทิ้งเขาไปตั้งแต่เขายังไม่เกิดยังไม่คลอดอ่ะตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นะครับน้องก็เลยจะอาศัยอยู่กับยายนะครับปัจจุบันยายก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับน้องก็ดิ้นรนด้วยตนเองเนาะเรียนมัธยมแล้วก็มาทำงานที่กรุงเทพนั่นแหละแล้วที่ครอบครัวรู้ก็คือไปอยู่ที่เกาหลีเนี่ยประมาณ10ปีนะครับไปทำงานอยู่ที่นู่นนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตอนที่จะไปอย่างที่บอกกับครอบครัวว่าไปเกาหลีทุกคนก็คิดว่าน้องไปเกาหลีนะครับแต่ก็ติดต่อกันมาโดยตลอดนะก็ยังมีการแบบคุยกันทางโซเชียลทางอะไรอย่างนี้ตลอดนะครับจนระยะหนึ่งเนี่ยช่วงนี้ติดต่อไม่ได้ทุกคนก็เลยเป็นห่วงทำไมเงียบไปทำไมหายไปนะครับนั่นแหละจนกระทั่งมาทราบจากทางการนะว่าโหน้องเสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมนะครับก็ยังไม่มีรายงานว่าตัวแฟนหนุ่มที่ก่อเหตุนั้นโดนจับหรือไม่อย่างไรเน
0: า
1: ะ
0: ข่าวว่าโดนจับได้แล้วนะเขารับสารภาพว่าเขาพังมือบีบคออ
1: ๋อครับผมงั้นก็เดี๋ยวรอดำเนินการเรื่องศพของน้องอย่างเดียวที่จะนำกลับมา
0: ค่ะโอ้โหก็ทะเลาะอะไรกันถึงขนาดต้องฆ่าแกงกันขนาดนั้นเนาะ
1: เนาะโอ้โหบีบคอ
0: บีบคอตายเลย
1: ครับ
0: น่ากลัวเนาะอยู่ต่างบ้านต่างเมือง
1: จริงครับ
0: เขาบอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดนี่นะก็ยังคุยดูดีกันอยู่ช็อกเลยนะคะญาติทางนี้ไม่น่าเชื่อนะคะ
1: เนาะ
0: ค่ะ
1: น้อยกันใช่แต่ความเดือดน้อยกันการได้พูดคุยกันทุกวันเนี่ยไอ้ที่เขาบอกสวัสดีตอนเช้าเนี่ยนะมันสำคัญกันก็ตอนนี้นะบางทีนะพี่นะ
0: ใช่
1: ไอ้คนที่แบบส่งสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารมาเนี่ยถ้าเกิดเงียบหายไป
0: ช่วยได
1: ้จ
0: ริงก็ได้รู้ว่าอ๋อถ้าเงียบไปป่วยหรือเปล่าหรือเป็นอะไรอย่างนี้นะเขาจะได้แบบตั้งข้อสังเกตไว้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะใครที่อยู่แถวบุรีรัมย์นะคะโอดระวังแบงค์ปลอมเมื่อวานนี้แม่ค้าขายของริมทางถนนสาย24โชคชัยเดชอุดมร้องเรียนมาว่าเธอโดนลูกค้าเอาแบงค์ปลอมมาซื้อของแล้วเอาเงินทอนไปอีกนะคะโอ้โหใจร้ายมากเลยคือแม่ค้าคนนี้ขายมะขามแช่อิ่มตรงริมทางบ้านตะโกถนนสาย24โชคชัยเดชอุดมนี่แหละค่ะเธอบอกว่าโอ้ยเดือดร้อนมากเลยสักประมาณบ่าย2มีรถยนต์ยี่ห้อ Mercedes-Benz รุ่นใหม่ค่ะน้องคอยย้ำว่ารุ่นใหม่น้องบอก
1: รุ่น
0: จาก
1: เบนซ์เลย
0: เพราะอายุ23ขับเบนซ์ค่ะข
1: ับ
0: มาถึงก็จอดหน้าร้านขับเบนซ์มาจอดหน้าร้านขอซื้อมะขามแช่อิ่มหน่อยสักถุงนึงโอ้แม่ค้าก็ดีใจสิคนรวยมาจอดหน้าร้านอ่ะมันเป็นมงคลเหลือเกินรถเบนซ์เท่าที่มองเห็นนะคะในรถเนี่ยมาด้วยกัน2คนเป็นผู้หญิงทั้งคู่ค่ะซึ่งเธอก็มองว่าน่าจะเป็นแม่ลูกกันนะคะแม่ค้านี่นะคนเป็นแม่เนี่ยลงมาจากรถก็สั่งมะขามแช่อิ่มไป2ถุง2กิโลสักพักนึงเปลี่ยนใจเอ้าโลเดียวพอถุงนึงซึ่งแม่ค้าบอกเธอขายกิโลละ140บาทผู้หญิงคนนี้ก็เอาแบงค์ฉบับละ100มายื่นให้2ใบเธอก็ทอนไป60เน
1: า
0: ะพอรับเงินมาก็มีเอจใจอยู่บ้างเพราะว่าจับแบงค์100อ่ะมันรู้สึกว่าทำไมกระดาษมันผิดปกติอ่ะแต่ก็คิดว่าคนมีฐานะอ่ะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรดูรถเขาอ่ะพอปิดร้านก็ยังเอะใจอยู่ดีก็เลยเอาไอ้แบงค์ร้อยสองใบเนี่ยไปที่เซเว่นปรากฏว่าเขามีเครื่องมือตรวจที่นั่นพนักงานบอกเลย นี่นี่เอาแบงค์ปลอมมาโอ้โหเธอก็ตกใจไอ้ลางสังหรณ์ที่มีอยู่ตั้งแต่ช่วงบ่ายสองอะมันจริงด้วยว่ามันแปลกๆอะพอจับแล้วมันมือมันเหมือนกับมันไม่ใช่ของจริงอะเธอบอกเสียใจมากเลยทุกวันนี้มันหายากมาก200เนี่ยมันเล็กน้อยสำหรับคนรวยแต่อย่างเธอเนี่ยนะคะขายมะขามแช่อิ่มหาเช้ากินค่ำขายก็ยากและไม่คิดเลยว่าคนขับเบนซ์จะทำแบบนี้ได้ก็เลยอยากวิงวอนว่าเห็นใจเถอะช่วยโอนกลับมาให้หน่อยเขาอาจจะไม่ตั้งใจก็ได้นี่เธอยังบอกอย่างนี้นะแล้วก็ที่ผ่านมาเธอเคยโดนแบงค์ปลอมใบละพันมาแล้วตอนนั้นแทบจะเลิกขายของเลยเมื่อไปถามร้านค้าอื่นต่างก็โดนมาเหมือนกันตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกขายไปก็ระแวงไปเพราะไม่รู้ว่าจะโดนแบงค์ปลอมมาไหนวอนลูกค้าเห็นใจแม่ค้ามาขามแช่อิ่มด้วยเธอว่าอย่างนั้น
1: เออ
0: ไม่น่าเชื่อ
1: ขับเบนซ์ด้วยอ่ะบางทีคนก็ผมว่าส่วนหนึ่งพอจับแบงค์ร้อยแล้วมันแปลกๆเนี่ยนะฮะคือถ้าขี่มอเตอร์ไซค์มาหลายทักก็ได้ล่ะพอขับเบนซ์เนี่ยมันเขาขับเบนซ์มาแล้ว
0: เออมันรู้สึกว่ามันไม่น่าน่ะล่ะเอาต้องยิงนี้แล้วกันเออไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าจะต้องโกงกันนะเนาะ
1: เอออ
0: ะไรอ่ะเออขับเบนซ์แต่ว่าซื้อของแบงค์ปลอมแบงค์200ก็คือตะเวนซื้อไปเรื่อยเหรอหรือยังไงไม่รู้นะเราไม่ถูกจริงเจ้านี
1: ้ก็ลองมองในแง่ดีแบบที่แม่ค้าว่าถ้าเกิดว่านะเขาอาจจะไม่รู้จริงๆก็กลับมาจ่ายด้วยแล้วกันใครที่ขับเบนซ์ไปซื้อมะขามแช่อิ่มที่บุรีรัมย์ใช่ไหมพี
0: ่
1: ที่ไหนนะที่บุรีรัมย
0: ์ที่บุรีรัมย์ใช
1: ่กลับไปช่วยแม่ค้าด้วยนะครับ
0: แม่ค้าเดือดร้อนจริงๆเธอบอกว่าโอ้โห200นี่คือนั่นแหละบางทีขายทั้งวันก็ได้แค่นี้แหละดีใจแทบตายแต่ก็ยังไม่วายมาโกงกันเส้นนั้น
1: เออครับยุคนี้อะไรไม่น่าเกิดมันก็เกิดนะพี่นี
0: ่
1: ล่าสุดนะครับที่ปทุมธานีนะฮะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าอนามัยเดิมเนี่ยนะฮะได้ที่ตั้งอยู่ตามในชุมชนเราเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีคลิปครับผอ.โรงพยาบาลชวนลูกน้องจั่วไพ่ในที่ทำงานครับพี
0: ่โอ้ยจั่วไพ่เล่นอะไร
1: ดูแล้วถ้าเป็นข่าวเนี่ยคงไม่ได้เล่นไพ่อูโน่นะพี่ที่แบบว่าที่แบบเล่นกันสนุกนะครับนี่ฮะล่าสุดนะครับเพจชมรมสตรองต่อต้านทุจริตประเทศไทยนำคลิปวิดีโอนะครับของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งแล้วกันในจังหวัดปทุมธานีนะเขาบอกว่างานการไม่ทำชวนลูกน้องนั่งเล่นไพ่ในห้อง OPD ทุกเย็น
0: โอ้โห
1: นะครับ
0: ซึ่งชอบอะไรขนาดนั้น
1: เออลูกน้องก็ทนไม่ไหวนะเพราะว่าเหมือนกับโอ้แกต้องเล่นทุกวันน่ะนะฮะเออก็เลยมีการแอบถ่ายนะครับแล้วก็นำมาเผยแพร่นะครับล
0: ่
1: าสุดผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบนะครับพบว่ารพสตเนี่ยนะครับตั้งอยู่นะที่อำเภอคลองหลวงผู้สื่อข่าวพยายามขอสัมภาษณ์ผอ.ครับว่าจริงไหมเออจริงไหมครับท่านต้องเล่นไพ่กับลูกน้องทุกวันจนลูกน้องเขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วโอ้โหเสียเงินเสียกอทองทุกวันเลยยังไม่สามารถติดต่อผอ.ได้เนื่องจากเมื่อวานเนี่ยอาจจะเป็นวันอาทิตย์เดี๋ยวรอวันนี้ก่อนวันนี้เนี่ยเปิดวันจันทร์นะครับเดี๋ยวนักข่าวจะไปถึงที่เลยฮะจะไปสอบถามไปเจอท่านถึงที่เลย
0: ค่ะ
1: คือตอนนี้มันมีแต่คลิปออกมานะนะครับว่ามีการนั่งเล่นไพ่กันในห้อง OPD เออฟังสิยุคหนึ่งเลี้ยงโต๊ะจีนในห้องฉุกเฉินนะยุคประเทศไทยเลี้ยงโต๊ะจีนนะกันมาแล้วนะครับในห้องฉุกเฉินอันนี้ก็เล่นไพ่กันในห้องตรวจ

0: ใช่กันในห้องตรวจนะครับเข้ามาดูว่าคนที่ถ่ายนี่คือไงเขาเสียเขาเสียทุกวันเสียทุกวันโดนบังคับให้เล่นหรือว่ายังไงนะคือถ้าคนที่ได้ก็คงไม่บ่นอะไรนะคนพูดพูด
1: ใช่ค่ะ
0: หรือเขาไม่อยากเล่น

0: อืม
1: เออโอ้ยไม่เห็นไม่เห็น
0: อืม
1: ต่อ
0: พอออวะครับให้เล่น
1: เออสำเอออ ะไร
0: นี่ฮะ
1: อ่ะมันมี
0: นี่เห็นว
1: ่
0: าล่าสุดเรื่องถึงนายกอบจนะครับบิ๊กแจ๊ด
1: ค่ะอ๋อ
0: สั่งตั้งกรรมการสอบเป็นที่เรียบร้อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เออพอหลังจากมีคลิปคือคลิปนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ชัดไม่ชัดเจนนะครับเหมือนนั่งตรงข้ามกันแล้วถ่ายกันเลยพี่
1: เออ
0: เออเอาผ้ามาปูหรือเป็นฟิวเจอร์บอร์ดไม่รู้นะมาปูที่โต๊ะเนี่ยนะครับแล้วก็จับแจกกันเลยอ่ะ
1: เอาก
0: ี่มือกี่มือแล้วก็มีแบงค์20วางไว้นะฮะแบงค์20วางถ้าเกิดว่าเงินวางตรงไหนไพ่จะไปตรงนั้นมันอย่างเงี้ยเลยวางเงินเหมือนที่เราเคยเห็นนะไม่ใช่เหมือนที่เราเล่น
1: ค่ะ
0: เหมือนที่เราเห็นนะครับจับไพ่แจกเลยเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะนายกบิ๊กแจ๊ดสั่งสอบแล้วครับพ
1: ี่เดี๋ยวต้องอยู่เฉยไม่ได้แล้วล่ะวันนี้นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะอ่ะเราไปพักกันก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนา
2: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
5: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
5: 5ปีจะมาให้5ปี
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
10: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
11: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
12: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
11: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
12: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
11: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
13: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
11: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามา

0: มาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะ 6:13 น.เช้าวันจันทร์21กันยายนนะคะก็มีอะไรถามเมียน่ะดีที่สุดแล้วกลับไปถามเมียดูก่อนนะคะถ้ายังไม่โอเคก็ตามนั้นเนาะ
1: ถามเมียมันจะไม่ค่อยได้ตอบได้ดั่งใจนะ
0: ถามไม่ชัวร์ค่ะถามไม่ชัวร์นะคะถ้ายังไม่โอเคก็ไม่โอเคได้ใจไหมดูคนนี้สิเราเพิ่งเห็นเมียเขาเนี่ยพี่อีทโปงลางโซออนลูกโตขนาดนี้แล้วเหรอ
1: ครับ
0: นี่หน้าตาเหมือนพ่อเลยอิทโปงลางโซออนเปิดตัวภรรยาพร้อมลูกชายโอ้นี่ก็บอกว่าจากวันที่แม่ยายไม่ปลื้มสู่ชีวิตที่แฮปปี้ในวันนี้มากมายนะคะเพราะว่าพี่อิทเนี่ยเขามีวีรกรรมคือความเจ้าชู้ในอดีตโอ้โหน้องเจ้าชู้จริงจังมากเมียจับได้คาหนังคาเขาก็ยังไม่วายไม่เลิกจนเกือบชีวิตคู่ต้องจบนะคะก็มาโอ้โหดูสิกว่าจะมาถึงวันนี้นะ14 ปีนะคะสิบสี่ปีแล้วตอนนี้ลูกชาย6 ขวบแล้วค่ะแล้วเด็กคนนี้เขาตีปงลางเป่าแคนอะไรได้แล้วนะ
1: เหรอเหมือนพ่อเลยเหรอฮะ
0: เหมือนพ่อเลยแต่พอเขา6 ขวบเขาโตตอนนี้นะคะเขาไปทางอื่นแล้วเขาไม่เป่าแคนแล้วไม่ปงลางเลยนะเขาไปฟุตบอลแล้วค่ะ
1: โอ
0: ้เด็กเขาไม่คือเขารู้เลยว่าลูกเขาอาจจะไม่ชอบละไม่ตีปงลางละจะไปเล่นฟุตบอลแล้วก็ตีกลองชุดนี่แบบนั้นแล้วนะคะไปเล่นกีฬาละเด็กเขาก็เริ่มชอบอะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ลูกอ่ะการเรียนต้องเน้นกี่ภาษาพี่อีทบอกว่าอ๋อจ้างครูมาสอนภาษาอีสานเด็กก็สอนยกเปล่าสอนภาษาอังกฤษนี่แหละเพราะว่าเขาคือเด็กเขาเรียนกึ่งนานาชาติอยู่แล้วก็เลยอยากให้ลูกเนี่ยได้เรียนเพิ่มอะไรอย่างนี้เรียนเพิ่มก็ให้เรียนภาษาอีสานด้วยแล้วถามว่าแล้วนอกจากภาษาอังกฤษลูกพูดอะไรได้อีกรัสเซียฝรั่งเศสอ๋อยังไม่ได้ฝึกแต่คิดไว้ในอนาคตเออว่าพี่ใส่ถอดพ่อมาเต๊ะเต๊ะเลยเรื่องต่อรองกับแม่นะคะให้กินข้าวเนี่ยต้องขอเวลาแล้วอีก10 นาทีคือต่อรองทุกอย่างลูกชายคนนี้น่ารักนะหน้าตาเหมือนพี่อิทเลยน่ารักมากนะคะเนี่ยคุณเห็นภรรยาเขาสวยเลยนะคะค่ะ
1: ครับเราได้ยินมานะนะไม่ค่อยเคยเห็นออกสื่อเท่าไหร่นะ
0: ใช่ไม่เคยเห็นอ่ะ
1: ไม่เคยเลยนะพี่นะ
0: ใช่ไม่เคยเลยนะคะแต่ว่านั่นแหละเขาบอกว่าเนี่ย14 ปีที่ผ่านมาก็โอ้โหเกือบจะเลิกกันเหมือนกันเพราะว่าพี่อีทเป็นคนเจ้าชู
1: ้
0: ค่ะเป็นคนเจ้าชู้ก็สุดท้ายก็พิสูจน์ตัวเองนะคะว่าคงจะแบบประมาณว่าพอแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะก็น่ารักเนาะตอนนี้ก็ทำร้านอาหารของคุณอีทโปงลางเนี่ยนะมีบรรดาศิลปินดาราชอบก็ชอบไปชิมนะเพราะเขามีไอเนี้ยเมนูเด็ดอ่ะ
1: คร
0: ับ เป็นลู่เป็นเลยนะอาหารดิบอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: โอ้
0: ซอยจุเกือบนึกไม่ออก
1: อ๋อซอยจุครับ
0: ซอยจุใช่ค่ะใครไปก็ต้องสั่งเขาบอกว่าอย่างนั้นจะอร่อยต้องร้านนี
1: ้ไปอุดหนุนได้ครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนคนนี้แม่ชมแม่ชมนะครับแม่ชมหรือว่าคุณชมพู่นะครับอารยานะฮะก็ลูกชายตอนนี้ก็น้องพายุนะครับมาเอาดีทางด้านแข่งรถโกคาร์ทพี่แข่งโกคาร์ทนะครับจำได้ว่ามันจะมีคลิปไวรัลเมื่อประมาณเดือนที่แล้วอะครับที่แบบน้องเนี่ยขับแซงคู่แข่งแบบโค้งสุดท้ายแล้วก็เข้าที่หนึ่งนะครับอันนั้นเนี่ยครั้งก่อนโอ้โหสร้างความเดียวดีใจนะก็ล่าสุดเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าน้องเนี่ยทำอันดับได้ไม่ดีแข่งขันจบอันดับ4นี่นะฮะทุกคนก็รู้แหละว่าน้องผิดหวังนะแต่ว่านี่แหละคนที่เป็นแม่เนี่ยก็ได้แต่คอยสอนนะครับว่าเราต้องเรียนรู้จากความผิดหวังนี่มันคือรสชาติของกีฬานะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยต้องหัดให้เขาแพ้ให้เขาแพ้ให้เป็นนะล่าสุดเนี่ยนะครับโอ้ก็คุณแม่นะครับกับน้องเกลนะครับก็ได้ไปออกอีเวนต์นะครับก็เลยมีการได้สัมภาษณ์ได้พูดถึงนะลูกชายก็คือน้องพายุที่ตอนนี้เนี่ยคือเด็กผู้ชายนะพี่น้องก็ต้องเอาแบบไปเอาดีแบบเป็นแมนแข่งโกคาร์ทอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับคือตอนขึ้นรับรางวัลบนโพเดียมอ่ะน้องอยู่อันดับ4เนี่ยน้องหน้าหงอยมากเลยพายุหน้าหงอยเลยอ่ะพายุหน้าหงอยเลยนะครับแม่บอกไม่เป็นไรหรอกให้เขาเรียนรู้ไปนี่มันเป็นรสชาติของกีฬานะครับแต่ถามว่าเรายืนดูอยู่อ่ะเรารู้นะว่าใจเขาเป็นยังไงใจเขาไปแล้วเราก็เสียใจเหมือนกันนะทุกคนก็แบบคาดหวังเนาะแข่งกีฬาก็ต้องคาดหวังเป็นที่หนึ่งแหละนะครับแต่ก็อีกใจหนึ่งก็บอกว่าก็จะได้รู้ว่ากีฬามันมีแพ้มีชนะต้องเรียนรู้ไปตั้งแต่เด็กนี่แหละแล้วสุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเขาว่าเขาจะยอมรับแล้วก็พยายามฝึกซ้อมฝึกฝนมากน้อยแค่ไหนนะครับนะแม่ชมบอกว่าน้องเนี่ยมูฟออนเร็วนะครับมูฟออนเร็วกว่าผู้ใหญ่นะเหมือนกับว่าความรู้สึกซึมรู้สึกเศร้าเนี่ยมันก็ลืมได้ง่ายแบบกลับมาซ้อมอะไรอย่างเงี้ยได้ปกตินะครับก็จะคอยสอนลูกอยู่เสมอนะครับสอนลูกอยู่เสมอเนี่ยว่ากีฬามันก็มีแพ้มีชนะ
0: เขาก็เริ่มเป็นนักแข่งแล้วเนาะ
1: ใช่ก็ดีนะเพราะว่า
0: แต่แตกนะคู่แฝดทำไมเขาไม่ชอบเหมือนกันใช่ไหม
1: ครับผมเนาะ
0: ไฟฟ้าก็แบบหนึ่งพายุก็แบบหนึ่งนี้เหรอ
1: ครับนะชอบคนละแบบ
0: คนละแบบกันคู่แฝดก็ไม่จำเป็นต้องชอบอะไรเหมือนกันเนาะ
1: ครับผม
0: นะ
1: ค
0: ่ะมาดูกีฬาเลยละกันถ้าอย่างนั้น
1: ครับผม
0: เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอเชียนเกมตอนนี้ก็คงจะต้องลุ้นสำหรับนักกีฬาไทยหลายทีมเลยหลายประเภทกีฬานะคะก็เมื่อวานนี้รู้สึกว่าเราได้เหรียญทองไปหลายชนิดแล้วนะคะนี่ก็เป็นเทคบอลทีมชาติไทยกวาด3เหรียญทองเลยค่ะ3ประเภทที่เรา
1: บอลที่เตะบนโต๊ะปิงปองกันใช่มั้ยพี่
0: ใช่ได้หมดเลยอ่ะ3เหรียญเลย
1: โอ้โห
0: มากเลยนะคะ
1: คือเรามีพื้นฐานตะก้อไง
0: ใช่ไ
1: หมเรามีพื้นฐานขึ้นฟาดอ่ะเวลาถ้าแบบเวลาเราขึ้นฟาดแล้วโอ้โหลูกบอลลอยไปนู่นนะฮะ
0: จริงคือขึ้นทีนึงเลยใจหายใจคว่ำอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยขึ้นแล้วจะได้ลงมาไหมล่ะคือเก่งมากเก่งแม่นะคะเทคบอลนี่เป็นกีฬาผสมผสานระหว่างฟุตบอลปิงปองและตะก้อนะคะ
1: ครับ
0: นะก็ใช้ลูกฟุตบอลมาตรฐานเบอร์5เล่นบนโต๊ะแบบโค้งๆอะค่ะกติกาหลักก็คือใช้ร่างกายได้ทุกสัดส่วนเลยนะคะยกเว้นแขนกับมือห้าม
1: ครับ
0: แล้วก็สัมผัสบอลติดต่อกันได้สูงสุด3ครั้งก่อนจะส่งข้ามไปฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะมีประเภทคู่ประเภทเดียวแล้วไม่จำกัดนี่ด้วยนะคะไม่จำกัดเพศเล่นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ถือว่าเป็นกีฬาที่นักกีฬาไทยเขาบอกว่ามีผลงานในระดับสากล นะคะบอกได้เลยเมื่อวานนี้ที่คว้าเหรียญทองก็ประเภทหญิงคู่นะคะสุภาวดีวงคำจันทร์กับสุธาทิพย์จันทธงนะคะดีใจมากทั้งคู่เลยบอกว่านี่เป็นกีฬาที่แบบเพิ่งจะเริ่มบรรจุในเอเชียนเกมนะคะแล้วก็หวังว่าต่อไปจะได้ก้าวสู่มากรรมกีฬาที่ใหญ่กว่านี้ก็คือเธอหวังว่าโอลิมปิกน่าจะมีสิทธิ์เพราะมันเป็นกีฬาที่ต้องใช้โอ้โหทักษะต้องเยี่ยมจริงๆอย่างรุ่งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่พี่มันก็ทั้งทักษะหลักๆเนี่ยเนาะใช้เท้าให้เก่งนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช้เท้ารับบอลตั้งบอลแล้วคนขึ้นฟาดก็ต้องแบบฟาดให้ได้เหมือนตะก้ออ่ะ
0: โ
1: อ้แต่จะไม่ต้องม้วนตีลังกาขนาดนั้น
0: ใช่เก่งมากต้องยอมรับเลยว่า
1: ฟาดลงโต๊ะให้บอลให้ผู้ต่อสู้รับไม่ได้อ่ะ
0: แล้วฝรั่งคือเอาจริงๆฝรั่งเขาตัวเก้งก้างเนี่ยเขาจะเล่นได้หรอถ้าจะรับความนิยมมาสมมติว่าเข้าโอลิมปิกอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: โ
1: อ้
0: เนาะเนี่ยค่ะก็ตอนนี้นะคะเราถือว่าเป็นกีฬาที่เราอยู่อันดับหนึ่งของโลกนะสำหรับเทคบอลทีมชาติไทยอ๋อ
1: ค่ะอย่างพวกไม่รู้ว่าพวกบราซิลพวกนี้เขาจะเก่งไหมนะคือเขาก็เก่งฟุตบอลเก่งใช้เท้าเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าตอนเขาจังหวะเขาฟาดบอลจะเป็นยังไงนะ
0: นั่นน่ะสิ
1: คร
0: ับค่ะก็ไม่รู้ล่ะนะคะทีมชาติไทยกวาดเรียบเลยเมื่อวาน3เหรียญทองนะคะ
1: โอ้มาแล้วเหรียญทองแรกเหรียญทอง
0: รวยเลยรวยเลยนะคะ
1: ครับก็คนละ2ล้านนะเหรียญทองนะเหรียญทอง2ล้านเหรียญเงิน1ล้านนะ
0: เออ
1: ครับผม
0: มาเลยเลยค่ะร้อยส่วนกีฬาอื่นก็เมื่อวานนี้มีตะก้อนะคะเราประเดิมก็สบายสบายเลยค่ะ3-0กับเกาหลีเกาหลีนี่ยังพวกหัวอยู่นะคะ
1: ครับ
0: คงเจ็บกว่านะเวลาแบบไอ้ตะก้อเขาเรียกโมงได้ไหมเหมือนฟุตบอลไหมแต่ว่าน
1: ัก
0: ก
1: ี
0: ฬาไทยไม่ค่อยโพกหัวนะคะ
1: ครับ
0: เกาหลีก็ไม่เด็กก็บางเซตเขาก็เก่งนะ15-12เนี่ยเขาได้ทั้ง12ลูกแล้วก็ถือว่าเก่งนะ
1: โอ้
0: ไม่ธรรมดาแล้วนะเกาหลีอ่ะ
1: โอ้
0: แต่ก็สู้ไม่ได้สู้ไทยไม่ได้ไทยนี่เป็นดีกีแชมป์7สมัยค่ะน้องลุง
1: โอ้โห
0: ไม่มีใครมาเทียบเราได้นะคะอีเชียนเกมเรา7สมัยแล้วนะคะเป็นแชมป์อยู่เพราะฉะนั้นพอเจอในชุดเนี้ยสื่อสายเดียวกันทีม B ใช่ไหมคะทีม A กับทีม B เนี่ยรับรองเลยว่าเราโอ้โหชนะขาด
1: คร
0: ับ นี่คือตะก้อชาย
1: นิ่มๆเลยใช่ไหม
0: นิ่มเลยสบายมากค่ะ
1: เมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆนะครับในเน็ตนะเหมือนกับว่ามีบางเพจเนี่ยเขาแซะคนพากย์เหมือนกันนะไม่รู้ว่าใครพากย์นะครับก็บอกว่าเหมือนกับทีม B ของเราน่ะเซตที่2เนี่ยนะเซตที่2เนี่ยเราตามอยู่เหมือนกับเกาหลีเขาขึ้นแค่12-5หรืออะไรประมาณนี้นะครับเราตามอยู่แล้วคนพลาดเนี่ยดันไปพลาดเหมือนกับว่าอ้าวเดี๋ยวทีม3เตรียมไว้เลยนะครับต้องเป็นทีมตัดสินนะครับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยเหมือนกับเราก็พลิกกลับมาชนะ พลิกกลับมาชนะได้อ่ะเออมันจะว่าเออคนก็เลยว่าเออคนภาคเนาะทำไมแบบว่าภาคเร็วไปนิดนึงน่าจะให้กำลังใจทีมชาติกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยไปคาดการณ์ว่าเราจะแพ้ไงแล้วก็ต้องไปมีทีมตัดสินอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: สุดท้ายเราก็เอาชนะมาได้นะครับแล้วก็พลิกแซงก็พลิกแซงก็กวาดทั้ง3ทีมเลยนะครับทีม A ทีม B ทีม C ชนะเกาหลีไปหมดเลยนั้นต่อไปเดี๋ยวเจออินโดนะครับนะเจออินโดนะฮะ
0: อินโดก็น่าจะแต่งเนาะ
1: ก็วันน
0: ี้อินโดกับมาเลเนี่ยนะคะก็ไม่ธรรมดานะคะ
1: ครับผม
0: เออ
1: เนี่ย
0: ค่ะ
1: เจออินโดเช้านี้แหละนะนัด
0: โอ้
1: แล้วก็ทีมชาติไทยนะครับนอกจากกีฬาแล้วก็มีดราม่าเหมือนกันครับพี
0: ่ครับ
1: ดราม่าชาวเน็ตอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเขามีไปทั่วนะไม่ใช่ว่ามีแต่เกรียนคีย์บอร์ดไทยอย่างเดียวนะพี่เออเกรียนคีย์บอร์ดญี่ปุ่นนี่ก็มีเหมือนกันถ้าเราเป็นญี่ปุ่นเราก็บอกว่าอย่าคิดว่าจะเม้นได้คนเดียวนะนี
0: ่
1: พวกฉันก็มีคีย์บอร์ดมีอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะคร
0: ับ ก็มีทีมเหมือนกันนะทีมเม้นทีมอะไรอย่างนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ใช่นะก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมานะครับนะครับเรื่องของคราวนี้เป็นเรื่องของอาหารการกินนะฮะก่อนหน้านี้ที่พักอะไรจะจองไม่ได้จองไม่ดีอะไรก็ไม่รู้แหละที่เราเล่านะบางทีเตียงสั้นกว่าตัวนักกีฬาอะไรก็มีนะว่ากันไปนะครับแต่ประเด็นล่าสุดที่มีการถกเถียงกันเนี่ยนะครับคือการเปรียบเทียบอาหารของนักกีฬาในเอเชียนเกมส์นะเขาบอกว่าดูเหมือนว่าอาหารที่ให้นักกีฬาทานเนี่ยตอนจีนเป็นเจ้าภาพครั้งที่แล้วยังดีกว่าเลยนะครับ
0: ค
1: ่ะนะชาวญี่ปุ่นเข้ามาคอมเมนต์นะครับบอกว่านักกีฬาไทยเนี่ยนะมาจากประเทศที่ขาดแคลนอาหารหรือเปล่า
0: อุ้ย
1: โอ้โหนี่ฮะใน X นะครับชาวญี่ปุ่นเข้ามาคอมเมนต์ว่านักกีฬาไทยมาจากประเทศที่กำลังเผชิญภาวะขาดแคลนอาหารหรือเปล่า
0: อุ้ยทำไมอ่ะ
1: อย่างนี้มันเหมือนว่าเราแบบ
0: เออ
1: โหกินแบบกินไม่เลือกกินเก่งกินแบบประเทศยู

0: แคลนอาหารเหรอใช่ไหม
1: อดอยาก
0: เขามาแซงเราแบบเนี้ยเออ
1: โอ้โหเอออย่างเงี้ยใครจะยอมถ้ามาดราม่ากันเรื่องอย่างเงี้ย
0: ชาวเน็ตไทยก็เลยตอบโต้กลับไปนะว่าพวกเราแค่ชอบกินอาหารเพราะพวกเรามาจากประเทศที่มีร้านอาหารเปิด24ชั่วโมงแต่อาหารที่เจ้าภาพจัดให้เนี่ยมันน้อยเกินไปเหมือนอาหารที่เอาไว้ไหว้วิญญาณบรรพบุรุษมากกว่า
1: คือ
0: เอ
1: าสิ
0: ก็มันน้อยอ่ะเราถึงต้องไปกินข้างนอกเราถึงต้องบ่นเงี้ยมันน้อยอาหารประเทศที่เตรียมไว้มันน้อย
1: คุณขี้เหนียวหรือเปล่า
0: เออ
1: มันจำกัดจำ
0: กัดอะไรกันว่าเรากินเยอะจนแบบมาจากพวกขาดแคลนอาหารหรือเปล่าเหรอแล้วคนไทยคนต่อมาก็ไปอีกนะฮะประเทศไทยผลิตอาหารได้ตลอดทั้งปีจ้ะเรามีอาหารกินตลอด24ชั่วโมงต่างจากประเทศของคุณถ้าจัดการเรื่องอาหารได้ไม่ดีครั้งหน้าบอกนะคุณนี่มันงานระดับนานาชาติคุณควรจะต้องเตรียมให้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการต่อว่ากันมันน้อยเหรอฮะอาหารมันน้อยใช่ไหม
1: ก็คง
0: อาหารน้อยจนนักกีฬาไทยต้องไปซื้อไก่ทอด KFC มากินเองพี
1: ่อ๋อคือประมาณว่าทำไมวันนี้อยู่กินวัวตายควายล้มขนาดนี้เหรอ
0: ถ้าจะเอาแรงๆก็คือมันแซะเราแบบนี
1: ้แต่ก็เอาจริงๆนะเราไปญี่ปุ่นมาแล้วรู้สึกว่าไม่เจอเลยคนญี่ปุ่นอ้วนอ่ะจริง
0: แต่จริงๆเขาจะข้าวจานใหญ่นะอย่างราเมงอย่างเงี้ยราเมงเขาจานใหญ่มากนะ
1: ต้องไปญี่ปุ่นนะหาไม่เจอเลยทุกถนนนะไม่เจอญี่ปุ่นอ้วนเลยว่ะคนไทยญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยไม่ค่อยเจอคนอ้วนประเทศเขาอ่ะ
0: ครับคือเนี่ยเขาให้กินนะพี่เขาตักมาให้นะบรอกโคลี่เนี่ยนะฮะสามคำมีอะไรไม่รู้อยู่ก้อนหนึ่งเล็กๆแล้วก็เหมือนขนมจีบอ่ะสามลูก
1: หมูสับหรือเปล่า
0: หมูสับหมูสี่ไม่รู้ว่าสามลูก
1: เอาลูกคู่ไม่เลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์เหรอคือให้นักกีฬาตักเองไม่ได้เหรอเขาตักมาให้ใช่ไหม
0: หรือเขาจัดเป็นชุดไว้ให้
1: อ๋อจัดชุดมาตักมาแล้วก็หยิบไปค่ะ
0: ครับผมแล้วนักกีฬาเขาก็คงไปโพสต์กันไง
1: ไม่หิม
0: ครับ
1: ทำไมคุณจัดอาหารอย่างนี้ทำไมขี้เหนียวอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: อืม
1: กินมันละกินเมื่อไหร่จะอิ่มแค่นี้อะไรอย่างนี้นักกีฬาต้องกินเยอะหน่อยต้องโปรตีนอะไรอย่างนี้เนาะแต่ขำตรงที่ว่าเขามาบอกว่าทำไมคุณกินอะไรขนาดนั้น
0: อ๋อผมเห็นต้นโพแล้วแต่ตัวเจ้าของเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาก็มีอีโมจิแบบหัวร้อนน้ำตาไหลมาเหมือนเป็นขำๆนะแต่เราไม่ขำด้วยนะ
1: ใช่ไหมเพราะว่าเราได้ยังไงอ่ะเราก็ต้อง
0: สัตว์แฟนอาหารเหรอ
1: เอาจริงเอาไม่เอาจริงๆนะประเทศไทยเรากินดีอยู่ดีมากนะ
0: ใช่
1: มาเถอะนี่เราบอกพี่เลยอำเภอทุ่งสงบ้านดิฉันเองนะคะกิน24ชั่วโมงอ่ะน้องดงไปดูร้านอาหารโต้รุ่งเกือบทุกร้าน
0: ที่ตอนนี้เหมือนมีงานอาหารหรือเปล่าพี่ทุ่งสง
1: ฮะคือตอนนี้ใช่มีงานอยู่มีงานก็เรียกงานรับตายายใช่แล้วถึงไม่มีงานก็เถอะร้านอาหารเนี่ยเปิด24ชั่วโมงอ่ะมีใครมาได้กิน
0: อ
1: ่ะนึกออกไหม
0: คร
1: ับใครมาเที่ยวเนี่ยมีร้านอาหารเปิดได้กินคือเพื่อนมาเพื่อนบอกอุ้ยจะกินอะไรกันนักกันหนาเนี่ยคือร้านโรตีชาชักเนี่ยโอ้โหเยอะมากกินได้ตลอดกินกันไม่เหนื่อยขอให้มีตังค์มาเถอะรับรองมีให้กิน
0: มันดุ้งสงเลยโ
1: อ้ใช่มาเลยค่ะ
0: ผม
1: ทุ่งสงนี้ตรังนี้
0: เพราะว่าเห็นพวกร้านที่เตรียมมาเปิดร้านที่วัดไร่ขิงนะพี่ที่เขาบอกว่าประมูลจะเป็นทั้งร้านนะนะตอนนี้เขาอยู่ที่งานที่ทุ่งสงแล้วพี่สีลองไปเดินจะได้แบบว่า ไม่ต้องมาถึงวัดไร่ขิงเออ
1: ยังไม่ไปโดนเลยค่ะ
0: กะละแมเจ้าดังพวกเขาเจ้าเกียบดังๆไอ้พวกที่เขาประมูลที่เป็นล้านอ่ะตอนนี้เขาอยู่ที่
1: พอจบงานนี้ก็ไปที่โน่นเลยใช่ไหม
0: น่าจะประมาณนั้นนะครับ
1: โอ้ใช่
0: แต่เขาบอกฝนตกน้ำท่วมเขารีวิวโอ้น้ำท่วมหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยเออ
1: ฝนตก
0: อืมครับ
1: ดูสีนั่นแหละไม่ดังได้ไงดูขนาดเจ้าดังไม่ยังมาขายเลยอ่ะเพราะว่ามันขายได้ไงอาหาร
0: ขายได้แต่ว่าคน
1: มีแต่ร้านขายของกินเป็นวัวตายควายล้มจริง
0: จริงวัวตายควายล้มจริงถ้าคนญี่ปุ่นมาเจออีกก็คงจะบอกประโยคเดียวกันอีกนะฮะว่าคนทุ่งสงนี่ขาดแคลนอาหารหรือเปล่า
1: ไม่ขาดแคลนมาดูเลยไม่ขาดแคลนกินกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ของกินได้เยอะ
1: ขำดี
0: โอ้หน้าไปก็แสดงว่าเป็นตลาดใหญ่นะมีของขายทั้งคืนนี่ตลาดใหญ่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่นะ
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้ก็เพิ่มถนนแล้วมีตลาดนัดตลอดนะคะขายกันจริงจังมากคือค่ะแต่ก็เมื่อวานนี้คุยกับแม่ค้าบอกว่าโอ้เสียใจจังเลยลูกค้าได้เงิน2เดือนพันเดียวเองสรุปไทยช่วยไทยพัส2เดือนได้ 1,000 นะคะไม่ได้เดือนละพันแล้วนะ
0: อ๋อหรอเป็นพันเดียวใช่ไหมพี
1: ่พันเดียวแล้วค่ะใช่ก็เท่ากับว่าคุณใช้ยังไงให้ได้ 1,000 บาท2เดือนเนี้ยตุลากับพฤศจิกายน
0: ก็บอกอย่างนี้เท่ากับเดือนเดียวแหละคนใช้ใช่ไหมใครจะไปใช้ข้ามเดือนได้โอ้โห
1: ใครจะไปใช้ข้ามเดือนได้เขาไม่ได้เดือดร้อนหรือว่าเขาคือยังไม่ทราบว่าเขาจะแบ่งโอนหรือยังไงหรือไม่ทราบเดี๋ยวต้องรอเคาะวันพรุ่งนี้นะ
0: ใช่พรุ่งนี้จะเข้าครม.
1: ใช่น่าจะอย่างนั้นมากกว่า
0: ใช่พี่แต่ถ้าบอกให้2เดือน 1,000 เนี่ยโอ้โหอย่าพูดว่า2เดือนเลยฮะหมดตั้งแต่10วันแรกแล้ว
1: หมดแล้ว5วันนี่แหละวันละ200หมดพอดี
0: อย่างเมื่อวานไปตลาดช่วงกลางเดือนเนี่ยแม่ค้าจะไม่ถามแล้วว่าใช้ไทยพัดไปใช้เทศกาลนั้นเพราะว่าหมดแล้วส่วนใหญ่จะหมดแล้ว
1: เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผมนั่นแหละการกีฬาวันนี้ก็เดี๋ยวเชียร์ทัพนักกีฬาไทยกันต่อไปนะครับ
1: ใช่ค่ะแข่งกันอีกหลายวัน
0: ครับผม
1: ปิดท่าบันเทิงและกีฬา

0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็มีประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะน้องดง
2: ครับผม
0: เนื่องมาจากว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือว่า NSO นะคะขณะนี้กำลังเดินหน้าสร้างการรับรู้ข้อมูลสัมมโนประชากรและเคหะประจำปี2568สู่ระดับภูมิภาคก็มีการจัดงานแถลงผลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจังหวัดขอนแก่นภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ดิจิทัลเป็นทัศน์ฟอร์ออลก้าวข้ามความท้าทายสู่โอกาสใหม่ด้วยข้อมูลสัมมโนประชากรงานนี้ได้รับเกียรติจากนายเอกพงศ์ลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับโดยมีผู้แทนภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมงานณโรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นการจัดงานครั้งนี้นะคะสะท้อนบทบาทสำคัญในการนำข้อมูลสถิติออกไปสื่อสารเพื่อให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้วางแผนพัฒนากำหนดนโยบายและจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นที่โดยข้อมูลสัมมโนได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงสำคัญของภาคอีสานทั้งการขยายตัวของสังคมเมืองขนาดครัวเรือนที่ลดลงและก็สัดส่วนของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญต่อการเตรียมรับมือในอนาคตทั้งนี้สำนักงานสถิติแห่งชาตินั้นเตรียมจัดงานแถลงผลในอีก1ภูมิภาคที่เหลือต่อไปเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติให้ครอบคลุมทั่วประเทศค่ะ
1: ครับผม
0: นะถ้าเผื่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปที่บ้านไหนก็ต้อนรับด้วยนะคะ
2: ครับนะ
0: ก็เนาะเก็บหมาเก็บหมาก็บอกชาวบ้านนะเก็บหมาก่อนเจ้าหน้าที่มาสัมมโนเนี่ย
1: เนาะ
0: ช่วยเหลือ
2: ครับล่าสุดนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วกันนะเรียกง่ายๆนะ MRT นะครับสายสีน้ำเงินกับสีม่วงคราวนี้เปิดให้บริการตามปกติทุกสถานีแล้วนะครับทุกสถานีเลยนะฮะ
0: ซ่อมเรียบร้อยแล้วเหรอซ่อมแล้วเนาะ
2: ซ่อมเรียบร้อยแล้วครับพี่นะครับหลังจากที่เมื่อวานนะหยุดไปชั่วคราวนะครับก็มีการซ่อมชุดสายไฟรางจ่ายไฟนะระบบสัญญาณนะครับต่างๆเหล่านี้เขาบอกว่าซ่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะ
2: การรฟมก็เขาขออภัยในความไม่สะดวกมานะครับแต่เช้านี้เปิดให้บริการตามปกติก็ค่อยคือแบ่งเบานะการจราจรนะครับเช้าๆเนี่ยใครที่อยู่แถวบางใหญ่บางบัวทองแล้วจะวิ่งเข้ากรุงเทพมาเนี่ยนะฮะพอดีมีช่างภาพของช่อง9เราก็อยู่แถวนั้นหลายคนนะโอ้โหเขาบอกรถติดมากรถติดแบบโอ้ต้องออกแบบตีห้าครึ่งกันอย่างนั้นนะถ้าจะเอาแบบว่าไม่ติดนะเนี่ยก็มีรถไฟฟ้าสีม่วงเนี่ยก็แบ่งเบาได้นะครับสีม่วงมาต่อสีเงินรถใต้ดินเนี่ยนะฮะก็รถไฟฟ้าเปิดตามปกติแต่รถก็คงติดเหมือนเดิมแหละผมคิดว่าเขายังไม่ปิดเทอม
0: ค
2: นทั่วไปอีกอาทิตย์หนึ่งครับพี่ตีคนกรุงเทพเดี๋ยวเด็กๆเขาจะปิดเทอมกันช่วงประมาณวันจันทร์หน้า
0: วันจันทร์หน้านี่แล้วนะคะ
2: ครับถึงแม้บางทีก็อาจจะต้นเดือน
0: เริ่ม
2: วันที่หนึ่ง
0: ก็เริ่ม
2: สัปดาห์หน้าอยู่ดี
0: ค่ะ
2: ครับผ
0: ม
2: เด็กปิดเทอมไปหนึ่งเดือนก็อาจจะช่วยแบ่งเบาได้เล็กน้อย
0: ค่ะ
2: ตุลานะครับผม
0: ค่ะ
2: เรื่องนายกอบจเมื่อวานนี้นะครับ
0: ค่ะ
2: อัปเดตสักนิดหนึ่งนะพี่เสียเนาะก
0: ็ได้ค่ะได้ค่ะ
2: กลุ่มพึ่งหลวงนะครับของอดีตนายกธงชัยนะที่ถูกยิงนะครับมาก็นะครับคว้าชัยชนะนะครับสานต่องานของตัวนายกคนเดิมได้สำเร็จนะครับนี่ชาวนนทบุรียังคงไว้วางใจนะครับกลุ่มพึ่งหลวงซึ่งคู่แข่งอย่างพรรคประชาชนก็แถลงยอมรับความพ่ายแพ้นะครับก็เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับนับคะแนนไปได้สักครึ่งทางนะครับก็เห็นตัวเลขที่ชัดเจนแล้วล่ะนะ ว่าผู้สมัครอย่างคุณนฤพลเย็นประเสริฐนะครับของกลุ่มพึ่งหลวงเนี่ยทิ้งทางนายเดชรัตน์สุขกำเนิดของพรรคประชาชนอยู่พอสมควรนะครับก็เลยทำให้ครับประชาชนก็อีกไม่นานก็แถลงยอมรับความพ่ายแพ้นะครับคุณนฤพลก็แถลงขอบคุณชาวนนทบุรีนะครับที่ยังคงไว้วางใจกลุ่มพึ่งหลวงนะครับให้ได้เข้ามาสานงานต่อแล้วก็มีการพูดถึงตัวของอดีตนายกนะครับคนที่ถูกยิงนะเขาบอกว่าผมคิดว่าดวงวิญญาณของนายกธงชัยเย็นประเสริฐยังคงเฝ้าดูเราอยู่ว่าลูกหลานของท่านจะได้รับความสำเร็จหรือไม่ผมขอพูดว่าอาครับวันนี้เราทำสำเร็จแล้วจะสานต่อนโยบายที่เราพูดไว้ขอให้อาสบายใจได
0: ้ค่ะ
2: นะครับก็แปลว่าจะฐานเสียงยังแน่นอยู่นะแต่ว่า
0: ก็ถือว่าแน่นปึ๊กเลย
2: เปล
0: ี่
2: ยนคน
0: ค่ะ
2: เปลี่ยนคนลงก็ไม่มีผลอะไรครับผมยังชื่นชอบในผลงานอยู่เนา
0: ะ
2: ขณะที่พรรคประชาชนอย่างที่บอกฮะเขาก็ขอบคุณทุกคะแนนเสียงแล้วก็แสดงความยินดีนะครับกับคุณนฤพลว่าที่นายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่ด้วยนะครับเขาบอกว่าเขานำขาดพอสมควรนะ
0: ใช่ใช่มันเยอะอยู
2: ่ครับผม
0: มันก็สะท้อนอะไรได้หลายอย่างเหมือนกันเนาะ
2: ครับ
0: ค่ะค่ะไปเพลงกันไหมสักเพลงหนึ่งเน
2: า
0: ะ
2: ได้เลยครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ไทยซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
6: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใส

0: ีเซล S แรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
4: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ประมาณช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะ
3: ครับก็คู่ปรับคู่นี้หน่อยแล้วกันนะพี่สีช่วงนี้นะครับทนายตั้มบ้าพลังกับคุณกันจอมพลังบ้าพลังกับจอมพลังเจอกันนะครับวันนี้เดี๋ยวทนายตั้มจะไปเดียใจนะครับไปยื่นหลักฐานเอาผิดกับคุณกันจอมพลังนะเห็นบอกว่าวันนี้จะไปเล่นประเด็นเรื่องของเว็บพนันออนไลน์นะพี่ให้ตรวจสอบเส้นเงินครอบครัวตรวจสอบเส้นเงินคนใกล้ชิดให้ตรวจสอบคลิปเสียงเนี่ยมัน

0: กันตรวจสอบนะฮะเออส่วนอีกคนนึงที่เอากระแสไปเฉยเลยครับคุณเต้มงคลกิจพี่เต้มงคลกิจฮะบอกว่าเดี๋ยวจะจัดเวทีมวยให้นะฮะระหว่างคุณกันจอมพลังกับคุณตั้มบ้าพลังรายได้เนี่ยจะเอาไปช่วยน้ำท่วมฮะเออมีความคิดว่าใต้สะพานพระรามเจ็ดถิ่นของแกเนี่ยแหละเต้พระรามเจ็ดนะครับจะจัดเวทีมวยอยากให้เป็นคู่หยุดโลกเพื่อเอาเงินไปบริจาคช่วยน้ำท่วมดูไอเดียพี่เต้เขานี่เป็นไงก็เดี๋ยวตรวจสอบแล้วกันนะเพราะว่านะครับตอนนี้ก็คุณจันก็ต้องเรื่องอะไรแสดงความบริสุทธิ์ใจนะโดนข้อกังขาต่างๆมากมายนะครับพี่ในจะเรื่องเงินของมูลนิธิเอาไปใช้อย่างไรล่าสุดนี้มีปมเรื่องเว็บพนันเข้ามาอีกแล้ว
1: แต่ช่วงที่ผ่านมาตอนที่คุณตั้มกำลังแบบว่าหึ่มๆอยู่เนี่ยคุณจันก็ไม่ได้ออกมาอะไรมากมายเนาะ
0: เออเขาบอกว่าเบาไปเลยพี
1: ่เออเบาไปเลยอ่ะรู้สึกว่าทำไมเขาเงียบผิดปกติไม่อะไรเลย
0: ครับวันนั้นออกมาที่ว่าไปช่วยเด็กที่สุพรรณหรือที่ไหนสักที่นะที่แล้วก
1: ็
0: ดันไปทะเลาะกับสื่ออีกนะฮะเหมือนสื่อไปก่อนแล้วก็ไปต่อว่าทางไทยรัฐเขานะฮะแล้วก็จะไม่ให้สัมภาษณ์ไทยรัฐเขานะฮะ
1: เอออ
0: ันนี้ก็เป็นเริ่มจะเป็นจุดแตกละนะครับเหมือนทะเลาะกับสื่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูเพราะเห็นเพจใหญ่ๆก็เริ่มออกมาตำหนินะว่านี้มันดูเกินไปแล้วไปต่อว่าตำรวจที่ไปถึงก่อนไปต่อว่าสื่อนะครับว่าเดี๋ยวหมายแตกนะครับ
1: กลัวหมายแตก
0: กลัวแบบว่าเออไปแล้วเดี๋ยวแบบผู้ต้องหาหรือคนร้ายเขาจะไหวตัวกันก่อนอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋ออ
0: ันนี้ก็ในมุม
1: ของการอะไรขนาดนั้น
0: ครับผม
1: เดี๋ยวรอดูนะคะนี่คือเรื่องมวยจุดคู่ใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี
0: ้ก็คนมีข้อมูลนะมาเจอกันนะครับ
1: ของทั้งคู่นะมีเรื่องเหมือนมีข้อมูลความลับของทั้งคู่
0: ใช่ใช่ใช่
1: ติดตามกันนะคะเราก็จะมารายงานให้ทราบกันวันพรุ่งนี้ 5:00 ถึง 10:00 นมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมนะคะ
0: ไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 น.ตรงค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับ Good Morning ASEAN ในเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้ตรงกับวันที่21กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะยังอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
2: พัตเตียอนัญญพัฒน์ค่ะอยู่ด้วยกันนะคะทุกๆวันแบบนี้มาเติมความสดใสไปด้วยกันแล้วก็อาหารสมองในทุกๆเช้าค่ะ
1: ความสดใสจากเสียงคุณพัตเตี ที่สว่างกระจ่างใสรับเช้าวันจันทร
2: ์แต่พอมาดูหน้านะก็คือหลับอยู
1: ่อินเนอร์บิวตี้คุณตื่นปุ๊บคุณแบบมาได้เลยส่วนดิฉันก็เป็นห่วง
2: ค
1: ุณภาพสายตาของคุณผู้ฟังสงสารถ้าแบบสดมาเลยอะไรเงี้ยจะแบบเป็นห่วงนะอ่ะคุณผู้ฟังเรามาทักทายกันสักหน่อยดีไหมคะช่องทาง MCOT News FM 100.5 นะคะคุณขอบแก้วบอกว่าสวัสดีวันจันทร์ขบขันแต่เช้าเออเราก็พยายามจะปล่อยมุกบ้างอะไรบ้างให้ผ่อนคลาย
2: ให้มันผ่อนคลายหน่อยคึกครื้นหน่อยนะคะ
1: ค่ะข่าวก็ขัดแย้งกันบ้างรบกันบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ
2: จะได้ไม่เครียดเกินไปนะ
1: ค่ะเศรษฐกิจต่างๆก็ดีเนาะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยนะคะที่ทักทายกันเข้ามาค่ะคุณทูนทองคุณหัวหน้าหล่อน้อยคุณอะไรนะนะคะคุณหลานตาเต่าคุณพงศักดิ์คุณนิสาคุณชวรีคุณแนทคุณยุทธพงศ์คุณอัมพรนะคะขออภัยค่ะคุณอาพรคุณชยุทธคุณสุภชัยและอีกหลายๆท่านเลยนะคะ